0: ทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้ไหมทำไม
2: MCOT Radio Network 107 MHz
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อน

0: Digital ของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474489คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
6: MCOT Relax Station

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิษสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสอย่างรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิษสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิษสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมกลับเข้ามาถึงช่วงนี้ขอบคุณคอปพิษโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอปพิษตลอดเดือนมิถุนายน2569เลยนะครับตั้งแต่1-30มิถุนายน2569คอปพิษเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดวันนี้เปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตในเดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับผมเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อเก๋งกระบะทุกแบบเปลี่ยนไทยลมไนโตรเจน200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มๆใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยของเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้นอกจากนั้นจะเป็นดูแลรถขนาด4ล้อแล้วนะครับทั้งเก๋งกระบะรถตู้ได้หมดเลยแล้วเข้าไปอีกอยู่ซ้ายมือเรายังบริการตรวจเช็คยางช่วงล่างของรถใหญ่รถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมย์รถทุกอย่างรถขนาดใหญ่ของคุณนะครับแล้วตรงเข้าไปสุดอีกเรายังมีบริการของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองนะด้วยราคามิตรภาพคุ้มครบเซตเลยชุดน้ำมันเครื่องฟรีไส้กรองของเรานะที่ศูนย์บริการทั้ง2ศูนย์ของเรารถใหญ่รถเล็กนะครับเริ่มต้น880บาท1รับไส้กรองฟรีค่าแรงไม่คิดนะครับอันนี้ก็เข้าไปคุยกับเราปรึกษาเรื่องยางเรื่องแม็กฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับผมก็แน่นอนนะครับคุณก็สามารถไปหาเราได้สาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นไปสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปขวามือจะเป็นศูนย์บริการแม็กยางตั้งศูนย์ถังล้อครบเซตทุกอย่างแล้วก็ตรงเข้าไปซ้ายมือจะเป็นศูนย์บริการรถขนาดยักษ์นะครับรถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมย์รถใหญ่ทุกประเภทแล้วตรงเข้าไปสุดเป็นโรงบรรจุ การ์ดปตท.แล้วก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในราคาส่งพร้อมมีทั้งหัวแก๊สจำหน่ายให้คุณด้วยนะสาขา2ตรงข้ามต่อชด23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีเซเว่นด้วยเป็นปั๊มก๊าซ LPG นะครับเข้าไปได้จอดพักรถพักเหนื่อยที่นั่นส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านารายณ์ไปสัก500เมตรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีทั้งปั๊มก๊าซ LPG มีทั้งโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านสะดวกที่ไหนสาขาไหนคุณก็แวะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับตลอดเดือนมิถุนายนรับส่วนลดพิเศษ 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดครับ
2: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผมแน่นอนนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟฟ้าสายไฟให้วุ่นวายไปหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับผมแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคะแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990

0-1-800-0000ค่าจัดส่งและบริการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับวันนี้นะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับผมทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

0: แป๊บดูเวลาแป๊บแป๊บหมดเร็วนะนั่งคุยกันไปกันมานี้หมดเร็วในช่วงแอร์เรียแบบนี้หลายๆพื้นที่บรรยากาศเป็นยังไงแต่ว่าฤดูฝนนี่ผมชอบนะเวลาฝนตกโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยฝนตกแล้วมันได้ยินเสียงฝนรู้สึกว่ามันนอนหลับสบายสบายจริงๆดูเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่12นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวนิดเบิกดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับผมขอบคุณกับการติดตามขอบคุณคอฟฟิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสของเราก็อย่าลืมนะ 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดส่วนลดพิเศษสำหรับการเปลี่ยนยางบริโซนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริโซนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวโปรโมชั่นนี้รับถึง30มิถุนายนยังเหลือเวลาอีก2สัปดาห์วันนี้เพิ่งวันที่18มิถุนายนเองนะรีบเลยนะที่คอฟฟิตปรึกษาเรื่องยางเรื่องแม็กฟรีด้วยสบายใจกว่าคุยกันได้ง่ายกว่าเดี๋ยว12นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวนิดเบิกดาวเทียมทุกประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคคงจะต้องลาช่วงหน้าอีกครึ่งชั่วโมงก็บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลแล้วก็ต่อด้วยออนซอนภูพานนะครับก็ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีๆเที่ยงวันนี้ทานข้าวให้อร่อยผมวิษณุนิพกรบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงเอ็มคอร์ดเรดิโอกรอกรีนลาแล้วนะครับในช่วงเบรกเช้ากับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569สวัสดีครับ
1: Happy on your time

ขณะนี้เวลา 12:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยง

0: ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระบุรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้ประเทศอาเซียนขณะที่ไทยต้องการความร่วมมือด้านพลังงานอวกาศไอทีความมั่นคงทางไซเบอร์เร่งจัดการปัญหาภูเก็ต2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยตรวจหาดฟรีดอมก่อนลงหาดป่าตองย้ำปราบผู้มีอิทธิพลคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนตำรวจปืนโหดยังให้การไม่ได้หลังบุกยิงภรรยาและแม่ยายหน้าฟิตเนสก่อนถูกเทรนเนอร์ไล่ตะครุบซ้อมน่วมตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคาดปมเหตุปัญหาครอบครัวผ่านมาแล้ว1เดือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังน่าห่วงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนท่ามกลางอุปสรรคความพยายามที่จะควบคุมโรคทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสีธรกุวังคดิโลกค่ะก็จะได้นำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยมาคุยกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทกระข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: วันนี้เวลา 9:25 นาทีนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาส่งวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งราชกัญญาสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอค่ะปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะ
2: ค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปรัสเซียค่ะนอกจากเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพลังงานก็ยังได้พบกับผู้นำรัสเซียนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือทักทายกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างชื่นมื่นในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่โรงละครแห่งรัฐตาต้ากาเลียสกาคาเมาเมื่อเวลา 18:00 นวันที่17มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่คาซานด้วยสำหรับนายอนุทินพร้อมด้วยภรรยานางสาวธนนท์ชันวิรกูลและคณะเดินทางไปเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบอกว่ารัสเซียนั้นมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีความต้องการสูงถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยต้องการร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศไอทีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์นายศรีศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลง

0: ระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งโดยบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามกันก่อนเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินอย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยก็รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่หากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะก็จะทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องมีแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกด้วยเพื่อความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ขึ้นค่ะ
1: มาดูเรื่องการบุกรุกที่ดินชายหาดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ขอให้เป็นไปตามผิดโดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาในพื้นที่หากที่ใดมีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมของ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าต้องการเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสส.อยู่ในครอบครองซึ่งจากการรายงานของหน่วยราชการในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้และจุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และไม่มีการออกนส.3ค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางด้านนายพลพีนะคะบอกว่าจะให้ภูเก็ตอยู่ได้ค่ะด้วยคนภูเก็ตเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเป็นการมาอำนวยความสะดวกนะคะถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บส่วยไม่มีการละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะส่วนนายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันมหาดไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อจะคืนความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ
0: ย้อนไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะคะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปลงพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street ย่านป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็พบปะสอบถามปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่นายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นะคะบอกว่าอยากจะมาสำรวจสถานการณ์จริงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการมอบนโยบายแก่ข้าราชการค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภูเก็ตสามารถทำงานดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเดือดร้อนผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อจังหวัดภูเก็ตส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้นก็บอกว่าหลายประเด็นยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายบางเรื่องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาแต่เป้าหมายก็คือทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับยังมีความล้าสมัยใช้มาเป็นเวลา 10-20 ปีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะก็ย้ำเรื่องที่รัฐบาลต้อง

0: การจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
4: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูเรื่องของการรับมือเอลนินโยค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือเอลนินโยนะคะโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังค่ะหลังจากกรมอุตุประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยแล้วแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโยระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าค่ะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงจะเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าค่าปกติและฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะหนาวน้อยกว่าปกติด้วยค่ะกรมฝนหลวงได้ปรับแผนปฏิบัติการนะคะโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นรายวันเพื่อประเมินพื้นที่เป้าหมายและกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยจะมีการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากเอลนินโยต่อเนื่องถึงปี70ค่ะ
0: กลับมาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระแสความสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อว่าฟาริดากับนักร้องหนุ่มตินตินนิวคันทรีนะคะวันนี้เรื่องราวก็มาถึงขั้นตอนที่มีการไปตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ของฟาริดาว่าเป็นลูกของใครกันแน่เป็นลูกของตินตินตามที่ฝ่ายหญิงอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชค่ะฟาริดามาพร้อมกับทนายพัฒน์นะคะมาเป็นพยานในการตรวจ DNA ส่วนตินตินมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะขั้นตอนก็คือการเก็บตัวอย่างจากทางฟาริดาเป็นการเจาะเลือดนะคะส่วนตินตินใช้การสวอปเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มค่ะภายหลังการเก็บตัวอย่างทางฟาริดากับทนายพัทก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางทนายนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะก็ทางฟาริดานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมั่นใจนะมากกว่า 100% ส่วนสภาพจิตใจก็บอกว่าแย่มากๆนะคะตอนนี้รับมือโดยการไม่เข้าไปดูโซเชียลเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวหรือไม่เห็นอะไรเลยโฟกัสกับลูกในท้องมากกว่าแล้วก็ยืนยันตามที่ได้พูดความจริงทุกอย่างส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับกรณีของ บุคคลที่3นะคะที่ฟาริดาระบุว่าเป็นซาแซงของโฟกและฟอร์มฟาริดาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแฉตัวเธอเพราะอะไรนะคะส่วนทนายพัฒน์นะคะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเดินทางมาเป็นเพื่อนของฟาริดาค่ะ

0: เป็นพยานเป็นคนกลางในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ให้กับฟาริดานะคะกรณีหากผลตรวจออกมาว่าเป็นลูกของตินตินในทางกฎหมายก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องและหลังจากคลอดออกมาแล้วก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนในมุมของตินตินถ้ามีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในมิติของสังคมก็อยากให้มองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนปัญหาของวัยรุ่นค่ะตินตินบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อให้เกิดความชัดเจนตอนที่มาถึงก็ไม่ได้เจอและไม่ได้พูดคุยกับฟาริดาแต่อย่างใดนะคะก็มีเรื่องที่มีความกังวลอยู่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอโฟกัสให้ความสำคัญกับผลตรวจ DNA มากกว่าพร้อมกับบอกด้วยว่าตนก็ได้รับบทเรียนมากพอสมควรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีในกรณีที่ถูกใส่ร้ายใส่ความทำให้เกิดความเสียหายเช่นเรื่องเสพยาหรือการพรากผู้เยาว์ค่ะส่วนพ่อของตินตินนะคะบอกว่าฝ่ายหญิงก็พูดหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องพรากผู้เยาว์แล้วก็การเสพยาทางครอบครัวมองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทนายความค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็เห็นว่าถ้าเป็นตนนั้นก็คงจะโฟกัสที่เด็กในท้องแล้วก็สุขภาพเด็กมากกว่าและมองว่าเรื่องนี้ควรคุยกันหลังบ้านแล้วก็ให้ตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยมาเป็นประเด็นสังคมค่ะ
1: ด้านแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักพันธ์บอกว่าการตรวจวันนี้จะไม่ใช่การเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะใช้เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อเอาตัว DNA มาตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะซึ่งในส่วนของตินตินใช้การเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มโดยจะส่งไปตรวจที่แลบในฮ่องกงแม่นยำ 99.99% ค่ะการตรวจแบบนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งจากการประเมินสภาพร่างกายของฟาริดาเบื้องต้นน้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สภาพจิตใจปกติค่ะด้านนางสาวดวงใจจันเสมหรือว่าพี่มดนะคะเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการของตินตินด้วยก็บอกว่าเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังหาเหยื่อหรือว่าหาคนมารับผิดชอบเป็นพ่อเด็กก็ขอเตือนไว้นะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ให้เตรียมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของทางด้านการทางด้านกปภนะคะซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำทันที Action 5 Plus นะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่ากปภเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาที่มีคุณภาพมั่นคงทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่างๆอาทิการลดค่าติดตั้งประปาใหม่การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำขยายเวลาการตัดน้ำรวมถึงให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีผ่านจุดบริการมินิสเตชันพร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสำนักงานและระบบบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นดิจิตอลยูทิลิตี้ทั้งนี้ผู้ว่าการกปภเน้นย้ำการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาดูคดีสะเทือนขวัญนะคะมีเหตุเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะพยายามล็อกตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตรีธีรพงษ์รองสารวัตรจราจรปืนโหดโรงพักแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาค่ะหลังจากที่รองสารวัตรคนนี้นะคะตามมาเคลียร์กับภรรยาเรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยงเพราะว่าทั้งคู่นั้นแยกกันอยู่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะจนรองสารวัตรชักปืนประจำกายยิงแม่ใหญ่บาดเจ็บสาหัสและยิงศีรษะภรรยา2นัดจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดศพของภรรยาถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะส่วนแม่ยายยังรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพราะว่าอาการสาหัสค่ะขณะที่รองสารวัตรมือยิงซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองนะคะมีตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ค่ะเพราะว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะคะเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีเทรนเนอร์มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนรองสารวัตรผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะช่วงเช้าทางพ่อแม่แล้วก็น้องชายของรองสารวัตรมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรที่โรงพักจากการสอบถามแม่ของรองสารวัตรค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจรีบเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องนะคะว่าลูกเป็นอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันค่ะแต่ลูกก็มักจะมาพูดว่าภรรยาเนี่ยอยากจะฟ้องหย่าหลายครั้งส่วนสาเหตุที่ฟ้องหย่าเรื่องอะไรนั้นก็ไม่ทราบนะคะเรื่องที่มาก่อเหตุยิงกันหรือว่าเรื่องเทรนเนอร์ที่บอกว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนนี้แม่ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกไปพูดคุยกับลูกเรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนชนวนของการเกิดเหตุก็ยังไม่กล้าถามเขานะคะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยแม่ก็จะเดินทางไปงานศพด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้วัดไหนค่ะ
1: ค่ะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทางร้อยตรีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการเสมียนศัสดีบุกรัวยิงพันเอกก่อนวิกานนท์ศัสดีวัย59ปีเสียชีวิตคาห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุร้อยตรีชินกรก็รอเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การว่าชนวนเหตุนั้นมาจากเรื่องงานค่ะโดยร้อยตรีชินกรกำลังจะถูกศัสดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบเพราะว่าพบความผิดปกติว่าเมื่อเดือนเมษายนในอำเภอเมืองมีผู้ไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการส่งรายชื่อรายงานเพียง7คนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายให้ร้อยตรีชินกรไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกำลาสายร้อยตรีชินกรไม่พอใจจึงไปเข้าพบพันเอกก่อนวิการนนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงคำสั่งระหว่างการพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันรุนแรงไม่ถึง1นาทีนะคะร้อยตรีชินกรบันดาลโทสะค่ะใช้ปืนรัวยิงผู้บังคับบัญชา13นัดเสียชีวิตค่ะที่คดีนี้ทางร้อยตรีชินกรก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะในขณะที่ผู้ต้องหาถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนไปแล้วค่ะความพยายามรับมือโรคระบาดอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างหนักนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840คนใน3จังหวัดนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC บอกว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ค่ะอัตราการติดตามในปัจจุบันอยู่เพียงแค่ประมาณร้อยละ 56-63 ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของ WHO ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90-95 นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดยังขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่หน้ากากอนามัย

0: ไอชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปจนถึงรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างกรวดอย่างแผ่นผนังสำเร็จรูปเพื่อสร้างหอแยกโรคก็ขาดแคลนด้วยนะคะขณะเดียวกันเชื้อกำลังแพร่กระจายไปที่เมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูริเป็นพื้นที่ทำเมืองที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงค่ะรวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นที่แออัดเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งปัญหาความไม่สงบแล้วก็การโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกของคองโกก็ยิ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวและเหตุกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธบุกเข้ามาชิงตัวเด็กที่ติดเชื้ออีโบลาออกจากโรงพยาบาลสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระบบสาธารณสุขของคนในท้องถิ่นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะฝ่ายสาธารณสุขของ DR คองโกยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่า1,000 คนลงพื้นที่ปรูพรมตรวจคัดกรองตามบ้านเรือนแบบเคาะประตูค่ะขณะที่หน่วยงานสากลอย่างแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าไปจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มเติมทั้งใน DR คองโกแล้วก็พื้นที่ชายแดนของประเทศยูกันดาส่วนสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อเร่งการวิจัยทางคลินิกสำหรับการหาสารต้านไวรัสสายพันธุ์บันดิตปูเกียวนี้โดยด่วนค่ะ
1: กลับมาดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะมีหลายคู่ที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะโครเอเชียไปได้4-2ขณะที่ทางโปรตุเกสนะคะทำได้เพียงเสมอกับ DR คองโกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดแรก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะคะที่ดัลลัสสเตเดียมอังกฤษพบโครเอเชียนาทีที่12แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าไปทำให้อังกฤษนั้นออกนำไป1-0ค่ะหลังจากที่ครั้งแรกยิงไปติดเซฟนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VAR ให้ยิงใหม่ค่ะแล้วก็นาทีที่36มาร์ตินบาตูริน่าซัดด้วยขวาผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดก็เสมอกันไป1-1แล้วก็เสมอกัน1-1นะคะส่วนนาทีที่42เดคลันไลส์เปิดเตะมุมให้เคนโหม่งเข้าไปเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกของเคนนะคะก็ทำให้อังกฤษออกนำไปแต่ว่าพอนาทีที่45+5นะคะเปตามูซ่ามายิงตีเสมอ2-2ค่ะครึ่งหลังอังกฤษได้2 ประตูนะคะจากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่47และประตูปิดท้ายจากมาร์คัสแลสฟอร์ดนาทีที่85อังกฤษก็เลยเก็บชัยชนะไป4-2เก็บได้3 แต้มค่ะกุนซือทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่าครึ่งแรกลูกทีมยังเล่นไม่ได้ตามแผนค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็พอใจทัศนคติของลูกทีมแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนที่จะไปพบกับกาหน้าในวันที่24 มิถุนายนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะคะโตรอนโตสเตเดียมกาหน้าพบปานามาเกมนี้กาหน้ามาได้ประตูชัยในช่วงเวลาในช่วงทดเวลานาทีที่90+5จังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเดเปิดบอลให้กับคาเลสยีเลงยี่นะคะก็แปรเข้าหน้าประตูไปกาหน้าเอาชนะไปได้1-0ค่ะส่วนกลุ่ม K นะคะที่ฮูสตันสเตเดียมค่ะโปรตุเกสนำทีมโดยคริสเตียโนโรนัลโดกับกัปตันทีมวัย41 ปีที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6พบกับ DR คองโกค่ะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ52 ปีเริ่มเกมได้6นาทีนะคะทางชูอัลเนเวสมงให้โปรตุเกสขึ้นนำ1-0แต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่45+5โยอันวิซ่าหม่งประตูแรกในประวัติศาสตร์ของคองโกค่ะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป1-1นะคะหลังจบเกมคริสเตียโนโรนัลโดที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะคะก็มีโอกาสยิงประตูแค่3 ครั้งในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่229กับผลงาน143 ประตูค่ะก็เดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้อุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนาทีที่40หลุยดิอาสวางบอลเข้าเขตโทษให้ดาเนียลมูนยอสยิงเข้าไปให้โคลอมเบียนำไป1-0แต่ครึ่งหลังนาทีที่60อัพบอสเบกเฟซุลามาเยฟนะคะก็มงโล่งๆให้อุซเบกิสถานตีเสมอ1-1ค่ะแล้วจากนั้นเพียง5 นาทีนะคะ หลุยดี

0: าสดาวยิงจากบาเยิร์นมิวนิกก็แปรขวาเข้าไปทำให้โคลอมเบียนั้นนำห่าง2-1แล้วก็จาบินตันแคมปาสตัวสำรองมาหม่งประตูปิดท้ายโคลอมเบียก็เอาชนะไปได้3-1ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณศศิธรกุวังคดิโลกที่จันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
6: ฮะ
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบศหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: Mcot อทคอนเน็กต์แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลข่าวสารท้องถิ่นฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
10: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะคะวันนี้ก็พบกันวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะคะ 12:37 จนถึง 13:00 มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาอัปเดตมาบอกเล่าให้กับคุณฟังได้ติดตามกันในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังสามารถที่จะติดตามผ่านทางวิทยุกระจายเสียงนะคะ FM 107 MHz ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net นะคะแล้วก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันMCOT Connect ได้เลยค่ะนะคะในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสำคัญโดยเมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ค่ะณเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะเมื่อวานนี้นะคะ17มิถุนายน2569เวลา 10:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ณเรือนจำจังหวัดสกลนครซึ่งกรมราชทัณฑ์ค่ะได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการให้โอกาสผู้ก้าวพลาดพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในเรือนจำสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ทรงพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญาพร้อมความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาและได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดด้วยพระองค์เองนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546เป็นต้นมาค่ะในการนี้มีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพลตรีจิตกรจันทร์สว่างผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19พลตำรวจตรีสุริเดชวรรณสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายณรงค์พงษ์พิศิลผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนครตลอดจนข้าราชการกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในพื้นที่และประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จห้องสมุดเรือนจำจังหวัดสกลนครได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดมาตรฐานห้องสมุดเรือนจำประจำปี2567ประเภทห้องสมุดเรือนจำขนาดใหญ่ค่ะตั้งอยู่บริเวณชั้น1ของอาคารเรียนภายในแดนการศึกษามีการออกแบบโดยนำอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครมาใช้นะคะภายใต้แนวคิดห้องสมุดสามธรรมซึ่งก็ได้แก่ธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมมีมุมอ่านหนังสือลดวันต้องโทษมุมเปลี่ยนชีวิตมุมอีบุ๊กแอนด์มัลติมีเดียมีหนังสือให้บริการกว่า 12,000 เล่มนะคะมีการนำระบบโปรแกรมห้องสมุด Smile ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมาใช้

0: จัดเก็บข้อมูลสื่อสารสนเทศและให้บริการยืมคืนมีห้องสมุดสาขาแดนหญิงมีห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยจะทำในรูปแบบรถแห่ปราสาทพึ่งอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีมีผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน306คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ50คนและระดับปริญญาตรี1คนรวม357คนมีการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังการทำเครื่องเรือนไม้การฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรที่เรือนจำชั่วคราวนาอ้อยและมีความโดดเด่นในด้านการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเรือนจำจังหวัดสกลนครได้มีการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังตั้งแต่การปลูกต้นครามการย้อมเส้นได้การทอผ้าการออกแบบการตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีการจำหน่ายเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ทักษะสามารถพึ่งตนเองได้ภายหลังพ้นโทษค่ะห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจำจังหวัดสกลนครแห่งนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการนันทนาการสำหรับผู้ต้องขังตลอดจนเจ้าหน้าที่ในเรือนจำนะคะโดยเรือนจำจังหวัดสกลนครนั้นตั้งอยู่เลขที่505ค่ะถนนสกลนาแกตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะพื้นที่ภายในเรือนจำมีทั้งหมด43ไร่94.78 ตารางวานะคะมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวนาอ้อยมีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีค่ะปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุมของเรือนจำจังหวัดสกลนครจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,959 รายเป็นผู้ต้องขังชาย 3,213 รายและผู้ต้องขังหญิง746รายค่ะจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา 11:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีนางสุพรตรีนรินเลขาธิการกปร.พลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายปรินทร์นิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายสรรัตน์ปวรินทร์ยานนท์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานรวมสนองพระราชดำริและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสัมมนา3โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.กราบบังคมทูลรายงานการสนองพระราชดำริจากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกทรงรับฟังรายงานการบริหารจัดการน้ำของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริการดำเนินงานของงานศึกษาและการพัฒนาหม่อนไหมการดำเนินงานของงานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรการดำเนินงานแปลงสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรจากนั้นทรงประทับรถรางพระที่นั่งไปทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวทรงโยนกล้าข้าวเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตทรงประทับรถรางพระที่นั่งไปยังงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์รับฟังรายงานการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของงานศึกษาและพัฒนาประมงทรงปล่อยพันธุ์ปลากินพืชได้แก่ปลาตะเพียนทองปลากระแหปลากาดำจำนวน 1,999 ตัวและเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาแปดเหลี่ยมเพื่อทอดพระเนตรการ ดำเนินงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์การขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์โคเนื้อภูพานพระราชทานอาหารโคพ่อพันธุ์จากนั้นเสด็จไปศาลาโคดำภูพานทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอย.จำนวน18รายการผลการศึกษาองค์ประกอบของสาระสำคัญที่มีอยู่ในเขากวางอ่อนและทอดพระเนตรผลการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปสนามหญ้าข้างขอนไม้ยางนาทอดพระเนตรการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินทอดพระเนตรการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมทอดพระเนตรการดำเนินงานงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้และทรงปลูกต้นยางนา1ต้นจากนั้นเสด็จเข้าไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ80พรรษาเพื่อฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนครค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันในช่วงนี้สักครู่ช่วงหน้ายังมีข่าวอื่นนะคะให้ได้ติดตามกันต่อกับช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลสักครู่เดียวค่ะ
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
8: 12:49 นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลทางสถานีวิทยุสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครค่ะช่วงนี้เราจะไปที่เรื่องของข่าวนะคะที่หลายคนอาจจะได้ติดตามทางสื่อต่างๆนะคะสื่อโซเชียลต่างๆด้วยตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของการร้องเรียนพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้อำนวยการรพสตนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะจากกรณีนะคะที่มีการร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอวฤชภูมิจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งถูกร้องเรียนว่ามีลักษณะคล้ายมึนเมาสุราขณะลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนตามคำสั่งของโรงพยาบาลวฤชภูมิเมื่อวันที่8มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะฮะเขตที่4นะคะปปทเขต4เนี่ยแหละค่ะก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านของนายจิรวัตรสุภาพผู้อำนวยการสำนักงานปปทเขต4ก็มีการมอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ค่ะนะก็มีเจ้าหน้าที่หาลงไปตรวจสอบนะคะกรณีนี้นะคะในบ้านที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ตำบลคำบ่ออำเภอวฤชภูมิจังหวัดสกลนครแล้วก็มีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นคณะทำงานก็พบข้อมูลนะคะที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดวินัยข้าราชการเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งทางสำนักงานปปทเขต4เองก็ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะโดยในวันเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะนางนฤมลสัพพโสขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็ได้มีการลงนามในคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเรื่องให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งคำสั่งดังกล่าวค่ะก็มีผลให้ข้าราชการรายที่ถูกร้องเรียนนี้นะคะไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาดอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครสังกัดกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะคะตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและไม่กระทบต่อการให้บริการของหน่วยงานเดิมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะกรณีที่ข่าวนี้ก็เป็นกระแสสังคมพอสมควรเลยนะคะเอาละมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางเพจคนข่าวสกลนครนะคะก็ได้ลงแจ้งเตือนภัยแก๊งตบทรัพย์นะคะเนียนค่ะแก๊งตบทรัพย์มีเกิดขึ้นในพื้นที่สกลนครนะคะก็อันนี้ต้องมาบอกกันนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเนาะนะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะออกมาโพสต์เตือนภัยโดยระบุข้อมูลนะคะว่าเมื่อวันที่16มิถุนายน69ผู้เสียหายค่ะก็ได้ขับรถผ่านถนนเส้นทางถนนสกลท่าแร่นะคะแยกไฟแดงมหาวิทยาลัยตรงนั้นเนาะนะคะแถวสกลท่าแร่นะคะจู่ๆมีรถกระบะนะคะมีรถกระบะคันหนึ่งเบียดขวามาเลยนะคะก็เลยทำให้ตกใจเลยพยายามที่จะหลบเข้าเลนซ้ายนะคะคือพอมีรถเบียดมาก็จะต้องมีการเราก็คนถูกเบียดก็ต้องหลบเข้าไปเลนซ้ายอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีรถยนต์เก๋งสีขาวเป็นระบุยี่ห้อด้วยนะคะรถยนต์เก๋งสีขาว Toyota จำป้ายทะเบียนไม่ได้ขับมาจี้ท้ายนะคะขับจี้ท้ายมาเลยค่ะทำให้เกิดการเฉี่ยวชนท้ายกระบะเสียหายส่วนเก๋งได้รับความเสียหายที่บริเวณซุ้มล้อข้างขวานะคะพอผู้เสียหายรายนี้ลงไปพูดคุยเจรจากับคู่กรณีรถเก๋งสีขาวเรียกค่าเสียหายในการซ่อม 15,000 บาทแต่ผู้เสียหายเนี่ยมีเงินไม่พอนะคะก็เลยต่อรองโดยขอจ่ายไปก่อน 2,000 นะคะ 2,000 บาทแล้วก็ได้แลกเบอร์โทรติดต่อกันไว้นะคะเพราะคู่กรณีต้องการค่าเสียหาย 5,000 บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากพฤติกรรมคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย์ซึ่งมักตระเวนไปตามถนนเส้นต่างๆโดยเฉพาะเส้นตามต่างอำเภอที่เปรียวๆนะคะแล้วก็เน้นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็รถยนต์ที่มีสภาพไม่เก่ามากนะคะอันนี้ก็ข้อมูลนี้จากเพจคนข่าวสกลนครได้ลงไว้เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์นะคะขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์เตือนภัยนะคะมาแจ้งเตือนกันค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาในช่วงท้ายรายการค่ะ
7: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกล คัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
8: เอาละค่ะกลับมาในช่วงท้ายของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลกันแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของบอกข่าวรอบบ้านค่ะวันนี้ที่ฉันเองก็มีข่าวจากทางนครพนมมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการจัดงานนะคะการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชประจำปี2569นะคะซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้ง7วัน7คืนก็คือระหว่างวันที่7ถึง13กรกฎาคมนะคะ2569ที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชนะคะจังหวัดนครพนมนั่นเองก็ไฮไลท์นะคะสำคัญวันเปิดงาน7กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่พิธีบวงสรวงในช่วงเช้าแล้วก็จะมีขบวนแห่สุดอลังการนะคะในช่วงเย็นพร้อมกับการรำบวงสรวงจากนางรำกว่า 3,000 คนนะคะนำโดยคุณอิงฟ้าวราหะรวมถึงชมความงดงามของพานใบสีต้นใหญ่สีฟ้านะคะขนาด 7.7 เมตรนะคะส่วนตั้งแต่วันที่8ถึง13กรกฎาคมจะมีการรำบวงสรวงประจำวันเกิดจากตัวแทนแต่ละอำเภอโดยมีดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมขบวนทุกวันนะคะนี่ก็แจ้งข่าวให้ได้ทราบกับงานใหญ่ของทางนครพนมด้วย7ถึง13กรกฎาคมนี้กับงานบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชประจำปี2569ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะกับช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลค่ะแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวฝากติดตามต่อนะคะดีเจยุจัดต่อช่วงหน้ากับช่วงของรายการออนซอนผู้ผ่านค่ะสักครู่พบกันส่วนช่วงนี้ลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
7: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร

0: HomePod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน HomePod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android HomePod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: มท.2 มท.4 ลงภูเก็ตสางปมที่ดินชายหาดตรวจเอกสารสิทธิ์แก้ขยะย้ำพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทบทวนกฎระเบียบผังเมืองและข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนายพลพีกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการพัฒนาจำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆที่มีข้อสงสัยเรื่องที่มาเอกสารสิทธิ์สิ่งแรกคือการทวงพื้นที่ให้คนไทยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของรัฐพื้นที่ใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ได้มอบหมายกรมที่ดินตรวจสอบที่มาของเอกสารรวมทั้งให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ป่าและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องชัยชนะตั้งฉายาโยกย้ายละครลิงหลังย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตจี้นายกเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหาดฟรีดอมและอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนและส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลนายชัยชนะยังกล่าวด้วยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่บทลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงถือว่าเป็นระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการสร้างภาพหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่กล้ามองว่าเป็นการสร้างภาพแต่ขอให้ฉายาโยกย้ายละครลิงตบตาประชาชน FM 100.5 คว้ารางวัลเกียรติยศสื่อน้ำดีสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026สถาบันการสร้างชาตินานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและสถาบันที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกปี2526ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการสร้างชาติสุขภาพและสันติภาพในโลกแห่งความคลุมเครือทางคุณธรรมในประเภทรางวัลเกียรติยศด้านสื่อมวลชนสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM Newsคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 อสมทประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026โดยมีนางสาวยุดากรสุนทรญาติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นข่าว FM 100.5 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรสื่อมวลชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพในเชิงบวกมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดย MCOT News FM 100.5 ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของสื่อที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: อสมทเพื่อชุมชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะ MCOT Radio Network อสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครค่ะ 13:12 นจนถึง 13:30 นนะคะวันนี้มีเรื่องน่าสนใจติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยพิเศษเลยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะนักธรณีวิทยาค่ะก็ได้ไปสำรวจที่ภูผาด่างนะคะหลังได้มีการค้นพบฟอสซิลแล้วก็เขาบอกว่าฟอสซิลเนี่ยเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะวันก็ได้มีทีมงานนะคะเป็นทีมงานของลุยผ่านเลนวัดจันทร์สกลนครนะคะก็ได้นำเสนอเรื่องราวนี้นะคะผ่านสื่อโซเชียลนะคะเรื่องราวของการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์หรือว่าฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ภูผาด่างบ้านห้วยหีบตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสกลนครด้วยนะคะวันนี้นะคะดีเจยูก็ได้เชิญน้องมานพนะคะน้องมานพก็คือผู้ที่ทำเพจลุยผ่านเลนก็ลุยไปทุกที่แล้วแหละนะคะจนมาลุยเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องมานพนะคะตอนนี้น้องมานพก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องมานพคะ
1: สวัสดีครับพี่ยูครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะจากเพจลุยผ่านเลนลุยมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมคะน้องมานพ
1: ครับผมก็ลุยมาหลายเรื่อง ก็เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมโบราณสถานเรื่องล่าสุดครับที่เราไปลุยก็เป็นเกี่ยวกับฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ภูผาด่างบ้านห้วยหีบโคกศรีสุพรรณครับ
0: อยากให้เล่าให้ฟังตั้งแต่เบื้องต้นเลยค่ะว่าค้นพบยังไงแล้วจนมีนักธรณีเข้ามายังไงบ้างคะตั้งแต่แรกๆเลยค่ะ
1: คือแรกๆนี่ภูผาด่างก็อย่างที่เราทราบครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามของสกลนครก็ตรงนั้นก็จะเป็นมีธรรมชาติที่สวยงามและก็จะเป็นพื้นที่หาของป่าของชาวบ้านครับอาจจะไปเก็บเห็ดเก็บอะไรก็มีชาวบ้านห้วยหีบครับคุณพ่อสำเร็จนนท์คำวงท่านก็ไปหาของป่าท่านก็ไปเห็นนะครับเห็นกระดูกไดโนเสาร์นี่แหละครับที่แรกท่านก็ไม่มั่นใจว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร
0: ์
1: เพราะว่ามันก็เป็นแปลกๆท่านก็เลยตัดสินใจที่จะนำกระดูกชิ้นนั้นลงมาในหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ข่าวแล้วก็แจ้งมาที่ลุยผ่านเลนครับเราก็ไปทำเรื่องราวแต่หลังจากนั้นเราก็นำเรื่องครับส่งเรื่องนี้ไปที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ครับซึ่งเขามีผู้เชี่ยวชาญมีนักธรณีวิทยาให้เข้ามาตรวจสอบซึ่งก็เป็นข่าวดีครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนครับนำโดยคุณพรเพ็ญจันทสิทธิ์ครับเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ภูขุมข้าวครับแล้วก็ร่วมกับอบต.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นชมรมท่องเที่ยวภูผาด่างและก็ชาวบ้านห้วยหีบครับก็ได้พานักธรณีวิทยาที่มาจากกาฬสินธุ์ขึ้นไปสำรวจอีกครั้ง
0: ตรงที่ไปเป็นยังไงบ้างคะตรงที่เราไปค่ะ
1: อยู่ที่พบเนี่ยอยู่บนภูผาด่างครับระยะทางก็เราต้องเดินขึ้น
0: เดินเท้าขึ้นไป
1: ได้ครับ

0: ดนั้นชาวบ้านเขาที่เขาไปหาออนป่าเขาจะรู้กันในศัพท์ที่ว่าบ่อเดือน5เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นทางน้ำไหล
1: เป็นทางน้ำ
0: เดือน5ครับเดือน5ก็น้ำไม่แห้ง
1: ค่ะ
0: ในส่วนที่คุณพ่อสำเร็จท่านไปเจอท่านเห็นเป็นก้อนหินแล้วแปลกๆตรงที่มันเหมือนลักษณะเหมือนกระดูกแต่ความจริงตอนที่ท่านไปเห็นน่ะมันยาวครับประมาณ60เซนติเมตร
1: ค่ะ
0: แต่พอพลิกไปพลิกมามันก็หักเหมือนที่ขาออกครับความเหลือประมาณสัก8เซนติเมตรก็นำลงมาจุดที่เราขึ้นไปครับเราก็เดินขึ้นไปประมาณ3กิโลตรงที่นักธรณีวิทยาขึ้นไปสำรวจนะก็มีปัญหาอุปสรรคตรงที่หนึ่งคือพื้นที่ที่เราไปพบมันก็อยู่บนภูเขาสองมันใช้ระยะเวลาก็คือตอนนี้มันหน้าฝนก็มีต้นไม้ที่ฤดูฝนนะครับก
1: ็
0: คือเขียวกระปกคลุมพื้นที่นั้นไปละการที่เราจะไปสำรวจชิ้นส่วนที่อาจจะเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ไม่เจอเพราะว่ามันมีต้นไม้เป็นลกแต่ในส่วนของนักธรณีวิทยานะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านก็บอกว่าไม่ได้หมายเพราะว่ากระดูกที่เรามีอยู่นี
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะไม่มีเพื่อนหมายความว่ามันอาจจะมีกระดูกหลายชิ้นอยู่บริเวณนี้เพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นตอนนี้ด้วยเหตุผลที่ในบนภูพานที่เราไปเจอนะมันรกมากครับครับผม
1: ก็คือด้วยความยากลำบากว่าช่วงนี้หน้าฝนต้นไม้ก็รกครึ้
0: ม
1: การที่จะไปสำรวจเพิ่มคือคาดว่าใช่ไหมคะน้องมนุษย์คาดว่าก็อาจจะมีชิ้นส่วนที่อาจจะถูกค้นพบเพิ่มเติมหรือว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจเพิ่มเติมได
0: ้คือด้วยข้อมูลที่เราไปสืบค้นมาครับบริเวณเทือกเขาภูพานบนภูผาดางหร
1: ือ
0: ว่าภูผาขาม
1: ค่ะ
0: นั้นมันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนซ
1: ึ
0: ่งโดยรอบมันมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์นี้จำนวนหลายจุดครับอยู่ที่บ้านห้วยยางก็พบ
1: ค่ะ
0: พบปันมาด้วยแล้วก็เทือกเขาภูผาอีกฝั่งภูเพชรก็พบกระดูกไดโนเสาร์นักธรณีวิทยาท่านบอกว่าถ้าจะเกิดมีการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ในพื้นที่เทือกเขาภูผานี้ก็ให้เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องปกติที่จะพบเพราะว่าพื้นที่เทือกเขาภูผาเป็นแหล่งที่อยู่ของไดโนเสาร์มาก่อน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วจากการที่พอคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อสำเร็จใช่ไหมคะท่าน
0: พบ
1: แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็นำไปตรวจสอบคือตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ฟันธงเนาะว่าเป็นกระดูกสัตว์ชนิดใดยังไม่พูดไม่เต็มปากว่าเอ๊ะเป็นกระดูกไดโนเสาร์ก็มีเจ้าหน้าที่นำไปแล้วตอนนี้เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการหรือยังคะน้องมานพว่าอย่าง
0: การยืนยันเบื้องต้นครับจากผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกไดโนเสาร์เนา
1: ะ
0: ท่านบอกว่ากระดูกที่พบนี่ยืนยันว่าเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์แน่น
1: อ
0: นแล้วก็เบื้องต้นบอกว่าเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อ
1: นะคะ
0: ครับผมกินเนื้อมีอายุประมาณ130 ล้านปี
1: 130 ล้านปีเหรอฮะ
0: ครับผม130 ล้านปีซ
1: ึ
0: ่งอันนี้คือจากข้อมูลจากผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ
1: ์ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ในส่วนกระดูกชิ้นนั้นก็ณปัจจุบัน
1: อยู่ที่ไหนเอ่ย
0: สถาบันนี้แหละครับนี่พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านนำกลับเข้าไปเพื่อจะมีการทำความสะอาดเพื่อกระท้อนหินเพื่อให้มันเหลือแต่โครงกระดูกที่เราสามารถแยกชั้นกระดูกกับชั้นหินออกจากกันได
1: ้ก็แสดงว่าในตัวกระดูกที่ค้นพบเนี่ยคือจะมีชั้นหินปกคลุมกระดูกอยู่บางส่วนใช่ไหมคะก็จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง
0: ใช่ทางวิทยาศาสตร์ของเขาครับเพ
1: ื่
0: อให้เหลือแต่กระดูกที่สามารถแยกได้ว่าเป็นกระดูกครับ
1: ค่ะก็นี่เป็นชิ้นส่วนของกระดูกพูดได้เต็มปากแล้วว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์แหละ
0: กระดูกไดโนเสาร์อายุ130 ล้านปีเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อ
1: เป็นประเภทกินเนื้อตั้งชื่อหรือยังคะเรา
0: วันนั้น
1: เจ้าหน้าที่มีการตั้งชื่อไหมค่ะ
0: ครับนี่ที่ร่วมกับท่านนางสาวพรเพ็ญจันทสิทธิ์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรท่านก็บอกว่าไดโนเสาร์จุดนี้เนื่องจากมันเป็นแหล่งใหม่ที่เรามีการค้นพบท่านก็บอกว่าเราจะใช้ชื่อแหล่งที่พบกระดูกไดโนเสาร์นี้ว่าอะไรก
1: ็
0: คือชาวบ้าน

0: 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: MCOT Radio Network
4: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love
5: Train MCOT Radio Network
6: FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตโดยสาวย้อสกลนคร
7: สาวย้อสกลนคร
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

รับทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการเพลงรักจากเพศัตว์กลับมากันคือเก่าเด้อค่ะเวลาเดิมตรงนี้ที่ FM 107 MHz อสมทสกลนครส่งความสุขในช่วงเวลาบ่ายๆนะคะอยู่แห่งหนตำบลใดอยู่สายขอให้เป็นวันที่ดีและก็ขอให้มีความสุขตลอดวันก็แล้วกันเนาะเสียงเพลงม่วนๆฝากต้อนกันไปนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันเป็นประจำทุกวี่ทุกวันสิ่งดีๆมีประโยชน์มาบอกมากล่าวกันเสมอว่าวสู่กันฟังนะคะว่าวให้ฟังว่าวให้จื่อว่าวให้จำจื่อได้จำได้เอาไปใช้กันเด้อสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะได้ความหอมพร้อมความเย็นชัวกันแน่นอนโดยเฉพาะสาวๆนะคะอยากรู้ว่าทำแบบใดเหตุแบบใดหนุ่มๆจังสิหลงไหลแบบไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองทองอันอย่างมากมายนี่เลยค่ะตัวเลือกที่ดีนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์นะคะไม่ต้องลงทุนให้เปลืองเงินเปลืองทองมากมายกันเลยเนาะเพียงแค่ใช้แป้งเย็นเพศัตว์ก็จะมีเสน่ห์แห่งความเย้ายวนยั่วใจนะคะเสน่ห์ยั่วยั่วที่หนุ่มๆนะคะก็สามารถที่จะหลงไหลหรือว่าติดหนึบกันได้แน่นอนเพราะว่าความหอมนะคะกลิ่นหอมยั่วยั่วที่ไม่เหมือนใครค่ะเลือกเอามาใช้กันเนาะซื้อเอามาใช้กันเด้อทั้ง3สีทั้ง3กลิ่นนะคะหอมยั่วยั่วด้วยหัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสชมพูมาดามนะคะหอมเย้ายวนชวนหลงใหลสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหาแล้วก็ยังมีสีเขียวกลิ่นปรินเซสอันนี้หอมแบบเซ็กซี่หอมพร้อมที่จะขยี้หัวใจผู้ชายผู้นะผู้สาวใช้กันเนาะสิเป็นขยี้ใจชายแต่ว่าผู้ชายใช้ก็ขยี้ใจสาวๆอีกอย่างประมาณนี้ละค่ะหอมแบบใดก็เอาอยู่นะคะรับรองเลยนะคะว่าติดหนึบชวนไม่ยอมห่างไปไหนเลือกใช้กันนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะความหอมยั่วๆที่บ่มีผู้ใดคือบ่มีผู้ใดคือกันแน่นอนนะคะยังมีตัวหอมๆหลังอาบน้ำหรือว่าหอมแบบยาวนานตลอดทั้งวันอย่าลืมค่ะแป้งเย็นเพศัตว์นะคะบอกทุกท่านบอกทุกคนกันเป็นประจำทุกวันฟังกันอยู่นี่โอ้ยเจ้าสุว่าวหลายกันไส้อยู่หัวเสนอย้ำเนาะเพื่อบุได้ผ่านมาที่ยังมันได้ใช้แบบนี้กะเลือกใช้กันเนาะค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะสำหรับทุกท่านเหมาะสำหรับทุกคนกันเลยนะคะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์นิลเบอร์บ่ายๆแบบนี้โอ้ยยังได้เวลาหอมๆเนาะผู้ใดเห็ดเวียกเห็ดงานนะคะอยู่ทงให้ทงนาอากาศอบอ้าวฮ้อนนี่เหงื่อไหลใครย่อยนี่แสบเนาะแสบเหงื่อนี่ใช้แป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยค่ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปโอ้ยเย็นสบายนะคะสบายเนื้อสบายตัวอีกต่างหากหอมไปนะ

กันค่ะพี่น้องหอมไปด้วยกันหอมทุกวันกันด้วยแป้งเย็นเภสัชนี่ล่ะจ้า3สี3กลิ่นหอมกันได้เลยชมพูมาดามฟ้าคาเมล่าและเขียวปรินเซสค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอม

0: ไกลไปถึงข้างบ้าน
1: แนวนี้ละค่ะมีแต่คนชอบนะคะมีแต่คนชื่นชอบกับกลิ่นหอมๆอาบน้ำแต่ละเทือแต่ละที่ก็ต้องอยากฟินกันละค่ะเนาะบ่แม่นว่าอาบไปแล้วโอ้ผ่านไปแล้วอื้อคือยังบ่รู้สึกว่าสะอาดเลยหรือว่าบ่รู้สึกแนวใดล่ะบ่สดชื่นแบบนี้เนาะบางคนอาบเล่นกายอาบคือบ่อาบเล่นกายน้ำแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วก็ต้องอาบนี่แช่ตัวเป็นนาน2นานจึงจะรู้สึกฟินแล้วก็สะอาดนะคะแล้วสุขสดชื่นประมาณนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังบางคนนี่ก็ชอบที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพผิวนะคะแยงแล้วแยงอีกเบิ่งนูบองใดเป็นตะเบิ่งบองใดเป็นหยังแบบนี้สังเกตซุมือเป็นคนที่เอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพผิวแบบนี้ก็มีบางคนก็ปล่อยปละละเลยหามือจังย่อบึงแขนโอ้ก็เป็นจังซี่ว่ะเอาอย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพผิวรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดีๆหรือว่าตัวสร้อยดีๆในการอาบน้ำไอเทมเด็ดๆนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่สามารถจะดูแลและทำความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมอจดนั่นก็คือสบู่เนาะฝากไว้ค่ะโดยเฉพาะสาวๆที่ชอบอาบน้ำเป็นนานสงนานนะคะจะมีความสุขที่ได้ดูแลในเรื่องของสุขภาพผิวนะคะอย่าลืมใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่สามารถทำความสะอาดผิวและให้คุณเพลิดเพลินทุกครั้งกับการอาบน้ำเนาะฟินเป็นนานสงนานและที่สำคัญหอมอันนี้ละตัวสำคัญผู้ใดยังไม่เคยลองก็ต้องซื้อเอามาลองกันราคาสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซป2สี2กลิ่นนะคะหอมคนละแบบหอมคนละอย่างอยากได้ผิวหอมเนาะค่ะผิวชุ่มชื้นหรือว่าอยากได้ผิวกระจ่างใสคุ้มค่าชัวร์แน่นอนนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปและยังสามารถที่จะลดการแห้งตึงของผิวได้อีกต่างหากนะคะบางคนอาบน้ำนานอาบน้ำบ่อยแบบนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องผิวนะคะผิวแห้งกันได้แต่ถ้าว่าใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปปัญหาเหล่านี้เบิดไปกันแน่นอนลดการแห้งตึงของผิวและกันยังไงผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นอีกต่างหากเอาฝากกันเอาไว้นะคะอยากได้ผิวที่ติ่งตึงสดใสนะคะกระจ่างใสได้ตัวหอมหอมเภสัชนี่โอเคเลยนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปสีเขียวไลมิ้วนมข้าวหอมละมุนหอมนวลนวลกลิ่นน้ำนมข้าวด้วยคุณค่าของสารสกัดจากจมูกข้าวที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะสีม่วงมิกเบอรี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้อันนี้หอมหอมหอมสดชื่นนะคะลองเบิ่งค่ะ2 4 2กลิ่นก้นกันใหญ่ก้นบักเอฟเลยฟองกันหลายอาบกันสะอาดด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปจ้า

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เรียกได้ว่าสบายใจได้เลยนะคะถ้าหากว่าได้แป้งเย็นเพสัตมาอยู่คู่กายอยู่คู่กายอยู่คู่เฮือนอยู่คู่ซานติดไว้นะคะติดไว้อยู่เฮือนอยู่ซานก็ได้หรือว่าใส่กระเป๋าพกพาไปได้ง่ายๆทันทีที่อยากใช้ทันทีที่อยากได้ความหอมพร้อมความเย็นเมื่อใดเลือกใช้กันนะคะสำหรับแป้งเย็นเพสัช3สี3กลิ่นค่ะคุณผู้ฟังยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่ยิ่งใช้ยิ่งมีเสน่ห์เย้ายวนเกินต้านสีชมพูมาดามนะคะหอมเย้ายวนชวนหลงไหลสีฟ้าคาเมล่าหอมลิ้นรับหน้าค้นหารวมไปถึงสีเขียวนะคะกลิ่นปรินเซสอันนี้หอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนบ่เสื้อก็ต้องเสื้อว่าหอมกันแบบใดลองซื้อเอามาใช้เบิ่งแล้วจะประทับใจแบบสุดๆกันเลยนะคะอยากฮู้ว่ากลิ่นหอมยั่วๆเป็นแบบใดมีทางเลือกก็คือต้องไปซื้อเอามาใช้กันสำหรับแป้งเย็นเพสัตนะคะหอมหอมหอมหอมตั้งแต่เศร้าจนฮ้อนแรงเนาะค่ะความหอมระดับตัวแม่แบบนี้ต้องแป้งเย็นเพสัตเท่านั้นเอาฝากกันเอาไว้นะคะอยากมีกลิ่นหอมนะคะอยากได้ความหอมที่พิเศษพิเศษแบบเกินห้ามใจผู้ใดอยู่ใกล้อดใจไม่ไหวหอมหอมหอมแบบนี้เนาะอย่าลืมค่ะใช้แป้งเย็นเพสัชจะได้หอมตลอดทั้งวันหอมกันมื้อละหลายๆชั่วโมงฝากกันเอาไว้นะคะ3สี3กลิ่นถูกใจกันแน่นอนหอมยั่วๆทั้ง3สี3กลิ่นอยากมีตัวหอมๆหลังอาบน้ำหรือว่าได้ตัวหอมแบบยาวนานสดชื่นสบายตัวเนี้ยอย่าลืมทุกครั้งนะคะที่ใช้แป้งให้นึกถึงแป้งเย็นเพสัชแล้วโอเคกันเลยบอกกันตลอดย้ำกันตลอดยังให้ได้ความหอมเนาะค่ะบอกว่าสิเป็นเวลาใดเศร้าสายบ่ายแรงเศร้าสายบ่ายแรงหอมกันตลอดทั้งวันหอมกันด้วยแป้งเย็นเพสัชนี่ละจ้ารับรองเนาะค่ะโอเคแน่นอนวันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วละค่ะเดี๋ยวพี่สัญญาจะส่งท้ายกันอีกหนึ่งงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
1: สนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการงบและนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายโดยมีวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passport เนื่องจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้แก่นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลส.ส.ศรีสะเกษนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีได้ตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายหรือไม่และการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการอาจผิดข้อบังคับขณะที่นายรังสิมันต์ชี้แจงว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหากไม่ขยันทำงานตอนนี้การทำงานจะไม่ผ่านความคาดหวังของประชาชนและเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจของกรรมาธิการกฎหมายที่สามารถพิจารณาได้รวมถึงการประชุมร่วมของคณะกรรมาธิการไม่ขัดข้อกฎหมายแน่นอนส่วนนางสาวรักษนกกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายวิทวัฒน์และนายสุภชัยรวมทั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าจากนั้นได้เกิดการทักท้วงของส.ส.พรรคภูมิใจไทยจนนายรังสิมันต์ต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งซึ่งการถกเถียงกันก่อนเข้าวาระกินเวลามากกว่า30นาทีหลังจากนั้นนายสุภชัยได้เดินออกไปจากห้องประชุมกรรมาธิการและให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่ต้องการเดินหน้าตรวจสอบและบทขยี้โครงการ THAI Passport ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่เห็นว่านายรังสิมันต์หรือนางสาวรักษนกใช้วิธีการแบบเด็กๆขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพิพัฒน์ยันคุยกับนายกทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวอาจมีความไม่สบายใจหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีดึงโครงการ EEC กลับไปว่าดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆมาจากหลายรัฐบาลได้รับอนุมัติจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปหารือกับนายอนุทินซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นการดึงนักลงทุนเข้ามาจึงตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับช่วยในเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องไปสนับสนุนโครงการ EEC อีกหลายเรื่องตนจึงมองว่าการกลับมาโฟกัสที่งานของกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นทำงาน2ทางสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยสักทางที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงนี้มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือชักชวนนักลงทุนมาลงทุนใน EEC นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดส่วนกรณีที่มีคำถามว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่อง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม

0: บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690 บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008

0: 0508ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green
2: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: Mcot Radio Network
4: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899
3: MCOT Radio Network

สวัสดีกันในช่วงบ่ายนะกับ BM Cord Radio Network ฮะอสมทสกลนครนะฮะสำหรับในช่วงพักบ่ายนะฮะเจอกันเป็นประจำบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตรงนี้กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะสำหรับช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็บ่ายวันพฤหัสบดีที่18นะฮะ18มิถุนายนนะฮะกับในช่วงนี้ก็ทักทายผ่านทางโทรศัพท์กันได้นะฮะ0427474489นะฮะ0427474489ก็ทยอยทักทายกันได้เลยในช่วงนี้นะอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะหลายท่านอาจจะเริ่มเคลียร์งานกันบ้างแล้วก็เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะทุกที่เลยทุกหน่วยงานทุกออฟฟิศหรือว่าพ่อค้าแม่ขายต่างๆด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจกันในช่วงพักบ่ายวันนี้ด้วยนะครับก็เรื่องของเพลงลูกทุ่งเนาะนะฮะก็เพิ่มเติมได้นะฮะส่วนเรื่องของฟุตบอลนะฟุตบอลโลกนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกีฬาฟุตบอลเนี่ยในส่วนของอสมทเองนี่ก็มีจัดกิจกรรมเหมือนกันนะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนะฮะสำหรับเรื่องของมหากรรมฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยทางอสมทบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan นะฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลนี่มาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์นะฮะ cheer.mcot.netเชียร์ก็คือ CSEER นี่แหละเชียร์นี่แหละเชียร์ mcot.net นะฮะง่ายๆ mcot ก็ mcot .net ก็ปกติ net เนาะวางกันง่ายๆเชียร์ .mcot.net นั่นเองเข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็เลือกแพ็กเกจ mcot superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบสถ์ร่วมเชียร์ทีมโปรดนะฮะแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ mcot superfan starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์ด้วยกันจะได้รับ10สิทธิ์กับการร่วมโบสถ์ไปจนถึงราคา500บาทกับ MCOT Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโบสถ์กิจกรรมนะฮะของรางวัลมีของรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์นะฮะFarisonMPV EV Supervan นะฮะมูลค่ากว่า 1,599,000 บาทนะฮะ1รางวัลแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 นะฮะ U43 จำนวน5รางวัลด้วยยังมีตั๋วเครื่องบินนะฮะบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะฮะบางกอกแอร์เวย์ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะฮะและยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนอกเหนือจากที่พูดมาเนี่ยใครที่มีรางวัลคะแนนสะสม100อันดับแรกสำหรับ MCOT Superfan ได้รับของรางวัลเพิ่มไปอีกนะฮะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะเว็บไซต์ cheer.mcot.net อย่าลืมนะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนั่นเองนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการเชียร์และอาจจะมีโชคด้วยกับอสมทนะเชียร์ฟุตบอลโลกนะฮะมาว่ากันต่อนะฮะสำหรับเพลงที่ทยอยขอเข้ามานะฮะในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ

ฮัลโหลอ๋อครับก็สำหรับเพลงก็ขอบคุณนะฮะทักทายก็มาทางวานอนนะวานอนนี่ว่านี่อยากฟังอะไรใจสารภาพใช่ไหมนะก็ขอบคุณ FC ทางวานอนนี่ว่าด้วยนะก็สำหรับเรื่องของเพลงลูกทุ่งช่วงนี้ก็ทยอยกันไปทั้งขอเข้ามาก็ดีแล้วก็ดีเจทยอยให้ได้ฟังกันไปนะเอาเป็นว่าทรงเบรกกับก๊อตจักรพันธ์เพลงนี้เลยก็แล้วกันใจสารภาพนะฮะ

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์

0: ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Grogeen
11: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: แชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
4: MCOT Radio Network
5: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ลูกสาวผู้การไม้พิรมพรนะฮะกับเพลงเพราะๆฝากกันไปเนาะนะฮะช่วงนี้อาจจะเสียงจากแคมแพงแห้งหน่อยนะก็ต้องขออภัยผู้ฟังด้วยนะครับแม่เสียงฟ้าร้องคำรามมาแล้วแถวๆสมทเนี่ยนะฮะแม่ฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยนะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็

ทายกันได้ทางโทรศัพท์ไปก่อนเนาะในช่วงนี้0427474789นะฮะฝนจะลงมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะแถวชานเมืองสกลนครเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วสถานีวิทยุสมทสกลนครนี่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเนาะก็ออกมาชานเมืองหน่อยทางศรีวิชาเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าในเมืองฝนตกยังเดี๋ยวบอกว่าจิราบอกฝนจะตกยังที่ในตัวเมืองยังไม่เห็นตกอะไรประมาณเนี้ยก็บางทีนะฝนถ้าไม่ได้ตกเป็นบริเวณกว้างนี่ก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างบางครั้งเคยสังเกตนะบางทีจากที่พักไปตลาดที่ตลาดฝนตกแต่ที่พักฝนไม่ตกยังไม่ตกอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะนะก็ยังไงก็ช่วงหน้าฝนนี่ก็ติดแล้วมาเสื้อกันฝนว่าร่มสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฝนตกบางทีบางแห่งนี่มันไม่เหมือนกันห่างกันแค่สองสามกิโลบางทีก็ยังฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างไม่เหมือนกันเนาะว่ากันไปนะฮะกับเพลงทยอยขอเข้ามาจัดเป็นป้ายนะฮะ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยเอาล่ะช่วงนี้มีสิ่งดีๆมาพูดคุยมาฝากกันเช่นเคยในเรื่องราวของโตโยต้านะฮะขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเจนต์และรับสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางนั่นเองครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ช่วงท้ายรายการท้ายชั่วโมงแล้วล่ะนะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทุกที่ด้วยนะก็ติดตามกันได้ในทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจจิราจิรวัตรภาคเช้า8โมงถึง10โมงนะภาคบ่ายก็ช่วงนี้เลย12โมงถึงบ่าย3โมง14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเนาะก็เจอกันได้ในช่วงบ่ายด้วยนะครับสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจยุวริศรากับช่วง15นาฬิกาถึง18นาฬิกานะ3ชั่วโมงด้วยกับดีเจยุส่วนช่วงนี้ดีเจจิราลาผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม DSI ขยายผลคดีโฟเร็กรวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลมีชื่อเสียงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวยังได้ตรวจสอบไปถึงบริษัท Payment Gateway ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีเป็นนิติบุคคล20บัญชีส่วนผู้ครอบครองบัญชีบางคนถือหลายบัญชีและในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองและวงการบันเทิงแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการประกอบด้วยเงินสดรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกากระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการพร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการชี้อุ้มไฟบ้าน3บาทรีด Data Center แก้ปัญหาไม่ตรงจุดศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟอย่างจริงจังการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมามักเป็นการปรับตามต้นทุนเฉพาะหน้าการจะปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องจัดให้มีการศึกษาโครงสร้างทั้งหมดเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคตเช่นประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทของบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Data Center และระบบการจัดการไฟฟ้าชุมชนซึ่งต้องจ้างทีมจากภายนอกมาศึกษาใช้เวลาเป็นปีต้องแต่ระหว่างศึกษาภาครัฐสามารถปรับค่าไฟชั่วคราวไปก่อนเมื่อผลการศึกษาสมบูรณ์แล้วจึงประกาศโครงสร้างระบบค่าไฟรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาค่าไฟไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะบางส่วนเช่นการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหรือรายอื่นจ่าย 4-5 บาทง่ายเกินไปเพราะในความจริงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน SME และภาคธุรกิจซึ่งไม่ถูกนับรวมในสมการนี้จะมองว่าไม่เป็นธรรมส่วนการคิดค่าไฟกับกลุ่ม Data Center แพงกว่ากลุ่มอื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและอาจทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หนีไปประเทศอื่นที่จ่ายค่าไฟถูกกว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงย้ำนโยบายเดินหน้าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นซากหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่ามีนโยบายการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กทม.หลังจากพบว่าเรื่องของการทุจริตถือว่าเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยรวมวงเงินที่เสียหายนับหมื่นล้านบาทดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นแม่งานเป็นบุคคลแรกที่ต้องมองเห็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตักเตือนซึ่งส่วนตัวมองว่าอดีตผู้ว่ากทม.ทำบทบาทที่ต้องรับมากเกินไปกล่าวคือเมื่อมีคนอื่นมาร้องเรียนจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อันที่จริงผู้ว่ากทม.ที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนพร้อมกับตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเมื่อมีการเปิดซื้อจัดจ้างในลักษณะใดรายละเอียดการประมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ว่ากทม.ก่อนว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วจับทีหลังเพราะในฐานะผู้นำต้องมีจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่ากฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นดังนั้นหากลูกน้องทำผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนและจะทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด่นลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Cord Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: M-Cord Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899
9: Love Train

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆเอ็มขอสกอนเวอร์ตี้กับดีเจยุกุลิสราบ่าย3โมงกับอีก16นาทีแล้วนะคะก็เริ่มต้นกับเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะของการที่ในชีวิตนี้ได้ถูกค้นพบเนาะเมื่อถูกรักโดยใครสักคนจริงๆเนี่ยเราถ้าพูดถึงรักแท้เนี่ยเราก็ถูกรักตั้งแต่เราลืมตามาดูโลกแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่

ที่แบบเป็นความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวหรือว่าการพบรักกันเนี่ยนะคะการถูกค้นพบพบเจอกันบนโลกใบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็ขอให้ใครที่มีคนที่รักอยู่แล้วนะคะดูแลความสัมพันธ์ดูแลความรักของตัวเองให้ดีที่สุดเลยเนาะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าแต่ละคนก็แต่ละคนเขาบอกแหมอยากเจอรักแท้อยากตามหารักแท้แต่พอเจอคนที่ถูกใจเจอแล้วบางทีคบไปกับไม่ถูกใจนะคะเพราะว่าคำตอบก็คือไม่ได้รักแล้วหรือว่าไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีความรักที่ดีๆอยู่แล้วก็ดูแลความรักของตัวเองให้ดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะส่งเพลงเพราะๆฝากกันแบบนี้นะคะกับเอ็มคอสกุลวาไรตี้กับดีเจยุกุลิศราค่ะวันนี้ก็มีเพลงใหม่ๆมาฝากกันเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงใหม่ล่าสุดของวงเคลียร์ให้ฟังละกันนะคะอีกหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะคะช่วงนี้ทักทายทุกคนนะคะที่เปิดฟังรายการอยู่เป็นเพื่อนกันจากช่วงนี้ไปถึง6โมงเย็นนะคะแต่ละชั่วโมงก็จะมีเพลงประพอมาฝากกันนะคะชั่วโมงที่2ก็จะเป็นแนวเพลงสตริงฮิตยุค90นะคะชั่วโมงที่3วันนี้ก็จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคะเพลงเพื่อชีวิตก็ติดตามก็ได้นะคะเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตเนาะในชั่วโมงส่งท้ายค่ะยังไงช่วงนี้ทักทายกันได้นะคะทางเดี๋ยวสักครู่จะไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครเป็น1ช่องทางเป็นช่องทางที่ทุกคนสามารถมาคุยกันกับ DJ ยุได้คุยกับผู้จัดรายการได้นะคะที่ไลฟ์สดช่อง TikTok อสมทสกลนครค่ะ

เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันใช่ไหมคะจริงๆเราสามารถมอบความรักให้กับคนที่เรารักได้นะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่ถูกรักแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกลับมารักตัวเองนะคะให้มากๆนะคะคนที่ควรรักมากที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองนะคะอ่ะก็ส่งเพลงเพราะๆใหม่ล่าสุดจากวงเคลียร์ให้ฟังกันแล้วกันเนาะนะคะปล่อยมา13วันเลยนะคะไม่เจ็บเลยสักวันจากเคลียร์ค่ะต่อกันที่ฝากให้เขารักค่ะ

15:20 ตอนนี้ไลฟ์สดเรียบร้อยทางช่อง TikTok นะคะอสมทสกลนครก็ตอนนี้ใครที่ฟังทางวิทยุก็เปิดเข้ามาทักทายดีเจยุได้เลยนะคะทางแอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองพิมพ์ในช่องค้นหานะคะเป็นภาษาไทยเนาะอสมทเว้นวรรคสกลนครนะคะตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะทักทายกันได้ค่ะทั่วไทยทั่วโลกนะคะปัดไถฟีดมาเจอกันก็แวะเข้ามาฟังเพลงทักทายกันก่อนได้นะคะช่วงนี้นะคะฝากกันด้วยค่ะหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มักจะมียุงนะคะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายวันนี้คุณสามารถป้องกันตัวเองเบื้องต้นได้เลยนะคะเวลาคุณนอนหลับนะคะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีค่ะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆนะคะแล้วก็สามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยพับเก็บง่ายน้ำหนักก็เบาค่ะจะพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาพิเศษเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะคะที่021143990นะคะ021143990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะนะคะก็ตอนนี้ทักทายนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกๆคนด้วยนะคะที่กำลังเปิดเข้ามานะคะเพื่อที่จะเข้ามารับชมผ่านช่องไลฟ์สดนะคะช่อง TikTok อสมทสกลนครในช่วงนี้ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะส่วนผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะคะหรือว่ากำลังเดินทางขับรถเนี่ยนะคะก็ฟังเพลงด้วยกันไปเรื่อยๆเลยนะคะในช่วงนี้อยากฟังเพลงไหนนะคะเดี๋ยวหลังไมค์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมีช่วงหน้าไมค์ด้วยสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไมค์ช่วงหน้าเผื่อแป๊บเดียวช่วงหน้าจะได้รับสายหน้าไมค์แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าดีเจยุทธจะรับสายหน้าไมค์แบบไหนยังไงรูปแบบไหนบ้างนะคะ

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนี่ย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network

0: แข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Network
2: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ายสามโมงกับอีก42นาทีนะคะกลับมาพร้อมกับเพลงนี้เพลงนี้ติดค้างนะคะช่างหวาไว้นะคะแฟนรายการจากทางวันนิวาสเนาะนะคะติดค้างไว้เมื่อวานนี้นะไปนึกได้เอ๊ะอ๋อ

0: ลืมเปิดเพลงนี้นั่นเองนะคะก็มีทวงมาจัดให้เลยก็แล้วกันสำหรับเพลงคนสุดท้ายนะคะเป็นเพลงโดนใจหลายๆคนเหมือนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยจะมีช่วงพิเศษนะคะก็คือช่วงของการประสายหน้าใหม่ทั้ง2สายเพลงพิเศษถึงคนพิเศษและสาย2ไม่เป็นรองใครเตรียมเพลงกันไว้เรียงเอ่ยเตรียมเพลงแล้วก็เตรียมเบอร์โทรนะคะกดเบอร์ไว้ก่อนนะคะ0427474489ถ้ามีได้ยินจิงเกิลปุ๊บก็กดโทรออกเท่านั้นเองใครโทรติดสายแรกก็ได้ฟังก่อนนะคะช่วงนี้อยากจะฝากเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องของการล้างคราบฝังแน่นที่ล้างยากๆแล้วใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแล้วก็ต้องลากสายไฟวุ่นวายเลยเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์เป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและพิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดก็ประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะคะมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้นะคะคุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะคะรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมค่ะรีบโทรเลยนะคะ026660008ย้ำนะคะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวด้วยนะคะอ้าวก็ฝากสิ่งดีๆกันไว้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปที่สายหน้าไมค์กันบ้างนะคะสายแรกใครโทรติดก่อนได้ฟังก่อนแล้วก็สาย2เตรียมตัวที่0427474489พร้อมแล้วกดโทรออกเลยค่ะ
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: มาเลยค่ะ0427474489มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยสวัสดีคุณอะไรฮะ
2: คุณเล็กครับ
0: อีกครั้งหนึ่ง
2: คุณเล็กครับ
0: คุณเล็กคุณเล็กอยู่ที่ไหนฮะ
2: ธาตุพนมครับ
0: ธาตุพนมเอ๊ะเหมือนโทรติดหรือเปล่าวันไหนเนี่ย
2: เมื่อวานครับ
0: เมื่อวานโทรติดเป็นสายแรกเหรอฮะ
2: ใช่คร
0: ับเรามีกติกาสายแรกไว้ซ้ำซะด้วยสิ
2: เอ
0: า
2: เลยคร
0: ับ โทรติดแล้วจริงๆอยากฟังเพลงอะไรฮะ
2: ค
0: ิ
2: ดไปเอง
0: หรือไฟคิดไปเองเพลงคิดไปเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: หิน
2: เหล
0: ็
2: กไฟอ่ะ
0: หินเหล็กไฟเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวดีเจยุขอญาติเก็บไว้ช่วง4โมงเย็นนะคะเดี๋ยวขอให้สายถัดไปเนาะจะได้ไม่ซ้ำกันนะคะคุณเล็กขอบคุณมากค่ะท่านพนมฝนตกไหม
2: ตอนนี้มารับเด็กอยู่นาแกฝนตกคร
0: ับ อ๋อฝนตกนะคะก็ยังไงเดินทางขับรถปลอดภัยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะคิดไปเองหินเหล็กไฟนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ
2: อ่
0: ะสายต่อไปมาเลยค่ะเพราะว่ากติกานะคะก็คือว่าขอไม่ซ้ำกันสำหรับสายแรกเท่านั้นนะคะก็จะได้แบบมีสายอื่นเข้ามาด้วยพร้อมแล้วมาใหม่เลยค่ะเพลงพิเศษถึงคนพิเศษนะคะ
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: สายต่อไปสายต่อไปมาเลยค่ะเอาถ้าไม่มีก็จะเปิดหินเหล็กไฟให้คุณเล็กเลยนะคะเนี่ยมีไหมคะ0427474489สายแรกที่จะได้ฟังช่วงนี้เลยนะคะปรากฏว่าคิดว่าไงฮะคิดไปเองนะเอาถ้าไม่มีเหรอฮะมีไหม0427474889มีทาง TikTok จะโทรมาไหมคะนี่ทาง TikTok เนี่ยดีเจยุจะให้แบบอาจจะเป็น อาจจะเป็นเชิญขึ้นจอเล็กในบางครั้ง

คะในบางครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเอาไม่มีสายนี้ก็เดี๋ยวเปิดเพลงคิดไปเองให้คุณเล็กเลยแล้วกันนะคะไหนๆก็โทรติดเป็นคนแรกแล้วนะคะคิดไปเองหินเหล็กไฟค่ะให้โอกาสสายถัดไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใครโทรมาคุณเล็กฟังเลยนะคะ

คิดไปเองหินเล็กไฟนะคะขอบคุณสายจากคุณเล็กด้วยนะคะก็เดี๋ยวนี่ก็คือเพลงแรกนะคะในช่วงของเพลงพิเศษถึงคนพิเศษสายที่2ต้องเตรียมนะคะบางคนบอกเอ๊ะอย่างน้องเอบอกแหมจำเบอร์ไม่ได้ เบอร์โทรก็0427474 89นะคะเดี๋ยวสักครู่

0: อซองเพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
1: เพลงจากสายที่2เนี่ยนะคะก็ขอให้แนะนำเป็นเพลงสตริงฮิตนะคะยุค80 90 2000ประมาณนี้เนาะนะคะใครที่มีเพลงที่ชื่นชอบอยู่ในความทรงจำในยุค90นะคะแล้วอยากจะฟังเพลงนี้ตั้งใจอยากจะขอเพลงนี้หน้าใหม่เอาแบบได้ฟิลเคยโทรมาขอเพลงกับดีเจหรือไม่เคยก็ตามนะอยากจะลองดูโทรครั้งแรกโทรติดเป็นยังไงนะคะก็เตรียมตัวแล้วกันเนาะ042747489นะคะ
0: สายที่2รอก่อนนะ
1: สายนี้นะคะเพลงของคุณจะถูกเปิดเป็นเพลงแรก16:00 น.ถ้าพร้อมแล้วโทรมาเลยค่ะ
0: สาย2ไม่เป็นรองใคร
1: มาเลยค่ะสายที่2นะคะ042747489มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
2: คุณหนึ่งครับ
1: คุณหนึ่งอยู่ที่ไหนคะคุณหนึ่ง
2: คุณหนึ่งอยู่ดอนเมืองครับ
1: นี่คุณหนึ่งจาก TikTok เหรอคะเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: โอ้คุณหนึ่งโหนี่คุณหนึ่งโทรมาแหมเป็นคนที่เข้ามาติดตาม TikTok ได้ไม่กี่วันเองนะคะคุณหนึ่งใช่ไหมคะอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับแล้วก็จากนั้นมาก็ติดตามกันมาตลอดเลยเนาะ
2: เมื่อวาน
1: เดินทางด้วยคุณหนึ่งอยู่แถวดอนเมืองตอนนี้ฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับ
1: ฝนไม่ตกด้วยนะคะแล้ววันนี้อยากโทรมาอยากจะขอเพลงอะไรฮะ
2: เพลงของกบไมโครครับ
1: ข้
2: างเดียว
1: รักข้างเดียวมันช้ำอยู่แล้วใช่ไหม นี่คือชื่อเพลงนะรักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วของกบไมโครนะคะอยากจะพูดอะไรบ้างไหมฮะฝากเพลงก็ได้นะคะ
2: มันอินดีครับมันเข้าแบบมันฟังแล้วไม่เบื่อ
1: ฟังแล้วไม่เบื่อเป็นเพลงยุค90ที่ฟังได้ตลอดเนาะนะคะหลายๆคนก็ชอบเพลงนี้นะรักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วแต่รักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วนี่ยังจะรักอยู่ไหมเป็นโจทย์ที่แบบนะคะขอบคุณคุณหนึ่งด้วยคุณหนึ่งปกติก็คือเป็นคนที่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนจากจังหวัดไหนคะ
2: ผมเป็นคนขอนแก่นครับ
1: ค่ะอยู่ขอนแก่นเป็นคนขอนแก่น
2: กรุงเทพก็ไปมากรุงเทพขอนแก่นเกือบทุกอาทิตย์ครับ
1: เกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่มีโอกาสได้มาเจอสถานีวิทยุสมทสกลนครทั้งช่อง TikTok ด้วยแล้วก็ติดตามฟังจนวันนี้โทรมาขอเพลงด้วย ดีใจนะคะดีใจขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอฟังเพลงนี้ช่วง16:00 น.นะคะคุณหนึ่ง
2: ขอบคุณ
1: นั่นไงบ่ายสามครึ่งต้องมาติดตามดีเจยุเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละนะคะก็ขอบคุณสำหรับไม่ว่าคุณจะติดตามทาง TikTok อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เชื่อมโยงถึงกันได้หมดเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะคะที่ฟังอยู่ทางไหนก็ตามนะคะทางวิทยุทางไลฟ์สดทางวิทยุออนไลน์คุณโทรได้หมดลองโทรดูนะคะโทรติดก็จะได้พูดคุยกันแบบนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงอย่างคุณหนึ่งอยู่ทางดอนเมืองเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็จะได้รู้ข่าวคราว FC ของเราที่เข้ามาติดตามกันนะคะเนี่ยจะมีคนติดตามเข้ามาใหม่ๆเรื่อยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้คือพอเข้ามาเจอแล้วนะคะก็ติดตามกันเรื่อยๆขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงท้ายนี้ฝากด้วยนะคะหน้าฝนแบบนี้ยุงก็จะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดนะคะก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะคะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากเพราะ

โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดัดยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยนะคะหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นในราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องในราคา690บาทรวมสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะให้คุณจ่ายเพียง990บาทนะคะย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรได้เลยที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำนะคะโทรได้เลยที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะส่งท้ายช่วงนี้นะคะสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นจากสำนักข่าวไทยแล้วกลับมาเจอกันเพลงแรกรักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนแม้สงครามยุตินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างถาวรยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่และมีความผันผวนตลอดเวลาคาดว่าในภาพรวมบรรยากาศดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องราคาน้ำมันอาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่จะไม่ลงไปมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานักวิชาการชี้ราคาน้ำมันโลกเป็นขาลงหลังสงครามคลี่คลายรัฐอาจต้องเตรียมช่วยเหลือชดเชยโรงกลั่นหากขาดทุนจากการสต็อกน้ำมันศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิส

0: ระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับอิหร่านเปิดทางให้เรือขนส่งเดินทางได้ระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งอยู่ที่ราวๆ75 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่น่าจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าช่วงสงครามซึ่งอยู่ที่ประมาณ60-70 เหรียญเนื่องจากยังมีเรื่องของทุนระเบิดที่ต้องเคลียร์และค่าประกันภัยขนส่งหากค่าประกันภัยยังสูงและมีความเสี่ยงต้นทุนการขนส่งก็ยังคงสูงอยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสงครามเช่นโรงกลั่นโรงแยกก๊าซโรงแปรรูปก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของตัวเลขผลกระทบภายใน1 สัปดาห์และแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกลดก็จะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศจากปัญหาขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันซึ่งตรงข้ามกับช่วงน้ำมันขาขึ้นที่ได้กำไรดีตนมองว่าภาครัฐอาจต้องพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือชดเชยในกรณีที่เกิดการขาดทุนจริงหลังจากที่เคยมีการสั่งลดค่ากลั่นกันในช่วงขาขึ้นมาก่อนแต่ทางนี้ต้องดูตัวเลขจากโรงกลั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพราะราคาน้ำมันเพิ่งจะลดลงไม่นานครม.ตรวจร่างพรบ.งบปี70แล้วนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพรบ.งบประมาณปี2570ตามปฏิทินแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3.7 ล้านบาทจากนั้นนำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569วันนี้สำนักงบประมาณได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ2569เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์นี้จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชาเอ็กเซลเลนซ์เซ็นเตอร์เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: Mcord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMcord Radio Go Green
7: Mcord Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

สวัสดีค่ะ4โมงเย็นกับอีก15นาทีแล้วนะคะเอ็มขอสกุลวาไรตี้กับดีเจยุคกฤษรานะคะเพลงเริ่มต้นก็คือเพลงที่สายที่2สาย2ไม่เป็นรองใครนะคะคุณ1จากดอนเมืองนะคะขอมานะคะเป็นผู้ที่ติดตามทางไลฟ์สดที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครโทรมาขอเพลงด้วยวันนี้ครั้งแรกคุณ1บอกว่าเขินนิดนึงเขินนิดนึงแต่โทรติดแล้วเดี๋ยวก็อยากจะโทรมาอีกนะได้หมดเลยนะคะใครที่ติดตามกันอยู่เนาะนะคะเรามีช่วงของการเปิดสายหน้าใหม่แบบนี้เป็นประจำนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ในช่วงของ M Cut Second Variety กับ DJ ยุคกฤษราค่ะชั่วโมงที่2 String Hit ในยุค90นะคะตั้งแต่80 90 2000ประมาณนี้นะคะกับเพลงเพราะๆที่ทุกคนยังไม่ลืมแน่ๆนะคะทุกคนยังไม่ลืมแต่บางเพลงเนี่ยบางเพลงอาจจะแบบว่าเอ้ยเพลงนี้นานแล้วไม่ได้เปิดหรือบางทีดีเจยุคก็อาจจะไปเห็นแล้วก็หยิบมาเปิดให้ฟังบ้างนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยจริงๆเพลงในยุคถ้าย้อนไปเนาะย้อนเวลาไปเนี่ยเพลงบทเพลงมีเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะบางทีเราก็นึกไม่ออกบางทีแต่ว่าพอบางทีเราไปเห็นเพลงนี้เพลงนี้โหเหมือนนานแล้วไม่ได้ฟังเราก็จะมาเปิดให้ฟังประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีแฟนรายการแบบนี้ละค่ะไม่ว่าจะเข้ามาติดตามทางช่อง TikTok นะคะหรือใครที่อยากจะแนะนำเข้ามาเป็นพิเศษนะคะโทรเข้ามาหลังไมค์ก็042747489ได้เลยมีขอเพลงแอบเหงามาด้วยสักเพลงนะได้ค่ะแอบเหงาเดี๋ยวเปิดให้สักครู่นะคะ

และนี่ก็คือใจสั่งมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอมาเช่นเดียวกันเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวมีเพลงที่ถูกขอมาเดี๋ยวทยอยจัดให้แล้วกันเนาะส่วนใครที่เข้ามาทางช่องติดต่อสัมปทานสกลนครพิมพ์ทักทายดีเจยุนะคะได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะทุกวันจะมีเพื่อนใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาเจอแล้วก็มีคนที่ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสมารู้จักคลื่นอสมทสกลนครวิทยุที่ยังคงแบบยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังมาอย่างยาวนานมากๆนะคะแล้วก็เพลงคือเราก็ต้องบอกว่าโตมากับวิทยุนี่แหละใช่ไหมคะทุกคนก็เติบโตมาตั้งแต่เด็กเราก็มีวิทยุเป็นเพื่อนเปิดวิทยุฟังกันไปนะคะโตมากับยุควิทยุจริงๆวิทยุทุกวันนี้ก็ต้องมีการปรับตัวทุกวันนี้จะฟังผ่านเครื่องรับวิทยุอย่างเดียวไม่ได้แล้วทุกวันนี้เราจะต้องมาฟังผ่านมือถือใช่ไหมคะผ่านมือถือฟังยังไงนะคะก็จะฟังผ่านวิทยุออนไลน์ก็ได้ค้นหาปุ๊บก็ขึ้นมาเลยแล้วก็คลิกเลยนะคะแล้วก็บางทีถ้าทางง่ายที่สุดนะค้นหาฟังวิทยุอสมทสกลนครปุ๊บเจอเลยคลิกฟังแต่ถ้าเกิดง่ายไปกว่านั้นเอาแอปพลิเคชันไปดีกว่านะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect เนี่ยดาวน์โหลดได้เลยทั้งในระบบ iOS และ Android คุณเชื่อว่าหลายคนแบบเป็นแฟนช่องอสมทเครือข่ายทั่วประเทศหลายจังหวัดมากนะคะหลายจังหวัดมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแอปนี้ตอบโจทย์เลยคนฟังอสมทนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยถ้าบ่าย 3 โมงอุ๊ยดูเวลา

0: แล้วแหมดีเจยุมาแล้วคลิกเลยอสมทสกลนครนะคะมาเลยนะคะเหมือนคุณหนึ่งบอกไม่ได้สามโมงกว่าๆนี่ต้องเปิดมาแล้วนะคะเปิดมาเจอกันแล้วอะไรประมาณนี้เนาะส่วนคนที่ฟังทางวิทยุบนรถเนี่ยนะคะพฤติกรรมของคนฟังเนาะที่เราสัมภาษณ์พูดคุยรับสายคุยกันฟังอยู่ที่ไหนไปรับลูกอะไรเงี้ยคือเขาฟังบนรถนะคะคนที่เดินทางขับรถไปทำงานเดินทางข้ามจังหวัดขับรถขนส่งสินค้าอะไรต่างๆก็มักจะใช้วิทยุเป็นเพื่อนในการเดินทางเพราะฉะนั้นทุกข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะถูกส่งกระจายถ้าเราคิดภาพแบบภาพกว้างๆเลยข้อมูลข่าวสารผ่านไปถึงผู้ฟังอ่ะเป็นจำนวนมากนะคะเป็นจำนวนมากๆเลยนะคะเพียงแต่เราแบบว่ามองไม่เห็นหรือไม่ได้แบบว่าเอามาเป็นสถิติว่าเอ้ยมีจำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันกว้างไกลไปมากกว่านั้นเท่านั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีกิจกรรมในช่วงของฟุตบอลโลกด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะคะกับกิจกรรมนะคะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกตอนนี้ระดับโลกตอนนี้นะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยขั้นตอนทำยังไงนะคะก็ไม่ยากนะคะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะเข้าไปเว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะเลือก mcot superfan package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจจะเริ่มต้นที่ mcot superfan starter ไปจนถึง mcot superfan diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก mcot superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม M การร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะโดยเมื่อคุณสมัครลงทะเบียนอะไรเนี่ยไม่ได้มีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้เลยตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมค่ะกับกิจกรรมดีๆนะคะลองคลิกเข้าไปดูได้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะกิจกรรมดีๆก็ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลยค่ะ
1: Enjoy Music for You

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: ด่วนด่วนร้านรุ่งมิตรกาคาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินตามรถอีแตนรวมสีเข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบขส9โทร042-732-222และ042-732-333เด้อ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
7: ถึง

0: ของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ทำไรอ่ะ
3: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
2: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
3: ฮะ
4: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำ

0: ไปกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042747405042747489
5: Love Train

กลับมาในเบรกนี้นะคะเบรกที่2ชั่วโมงที่2 M Cross Second Variety กับ DJ ยุคุริศราเพลงนี้น่าจะยังคงจำกันได้นะคะงานจากสุรวุฒิใหม่กันชื่อเพลงว่าประโยคสุดท้ายนั่นเองนะคะช่วงนี้ฝากเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสิ่งที่จะช่วยเราป้องกันยุงนะคะแล้วก็แมลงต่างๆเพราะว่าหน้าร้อนก็มักจะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายนะคะวันนี้ป้องกันได้เบื้องต้นค่ะเวลาคุณหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน3รอบ10องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะคะตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมค่ะใช้กันยาวๆเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักก็เบานะคะจะพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาพิเศษเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: Enjoy Music for You
1: เพลิดเพลินกับการฟังเพลงด้วยกันนะคะ M Cons Gun Variety กับ DJ ยุกุลิศราในช่วงนี้นะคะก็อัปเดตเรื่องของสภาพอากาศ7วันข้างหน้ากันก่อนนะคะในช่วงวันที่18ถึง20มิถุนายนนะคะไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนที่21ถึง24มิถุนายนนะคะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นในห่วงระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายนเนี่ยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะ

กลับมาในช่วงนี้ท้ายๆชั่วโมงเนาะนะคะช่วงนี้ฝากไปถึงใครที่กำลังกลุ้มใจว่าเอ๊ะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยโตเลยเนาะนะคะแล้วก็ใบไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเรามีสิ่งดีๆมาบอกกันค่ะนั่นก็คือดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตค่ะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารนะคะให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษฝากกันเลยตอนนี้นะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนที่021143990นะคะ021143990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ท้ายชั่วโมงแล้วนะคะก็ประชาพันธ์นิดนึงนะคะจากกกต.จังหวัดสกลนครนะคะเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลค้อนะคะเขตเลือกตั้งที่3อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะให้ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลค้อเขตเลือกตั้งที่3อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.จนถึง 17:00 น.ค่ะณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่ออยู่นะคะส่งท้ายกับงานจากจำเริญเพลงนี้นะคะสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.จากสำนักข่าวไทยช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัชนกรับประชุมกรรมาธิการปมไทย AI Passport ตะกุกตะกักสสภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องรัฐมนตรีนางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาโครงการไทย AI Passport ว่าไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่สาธารณชนได้รู้คือการทำงานของปลัดกระทรวงดีอีและประชาชนบางส่วนอาจได้เห็นแล้วว่าความพยายามตามหาความจริงการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอาจมีหลายคนที่เห็นไม่ตรงกับเราเช่นคนที่เปิดใหม่พูดเยอะคือส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่รู้เป็นเพราะนโยบายที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมาธิการหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างช่วยกันออกมาปกป้องรัฐมนตรีหรือช่วยแก้ข่าวแต่ละคนแย่งกันทำหน้าที่กว่าจะประชุมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายการประชุมจึงดำเนินไปแบบตะกุกตะกักส่วนที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตไปถึงความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ TOR ที่สอบไปในทางล็อกสเปคแต่ปลัดกระทรวงดีอีกลับไม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากนี้ในนามกรรมาธิการสัปดาห์ต่อไปจะมีการนัดประชุมโดยอาจเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.ปปช.มาประชุมเรื่องนี้อีกครั้งโดยจากการประชุมในวันนี้เมื่อหน่วยงานมีพฤติกรรมดังกล่าวจะทำอย่างไรส่วนในนามบุคคลนั้นจะมีการยื่นเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดชงร่างตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขออภัยค่ะชงร่างตั้งกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคม

0: าคมนี้นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ไหนรวมถึงช่วยหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทางนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและคาดว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเลขาครม.เผยที่ประชุมวันนี้นัดพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญหากผ่านไฟเขียวจากครม.จะเดินหน้าส่งสภาตามไทม์ไลน์1กรกฎาคมนางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570รวมถึงวาระอื่นๆอีก 2-3 เรื่องโดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุมที่มีประมาณ7เรื่องในวันนี้นางณัจจรีกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี 2570 เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้ทางนี้กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกำหนดขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้นจะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้ว

0: พริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่นน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อโดยดีเจยุกุลิศรา

พลงของหนูเล็กกาก้านะคะก็เป็นแนวเพลงที่ออกแนวให้กำลังใจสร้างกำลังใจอีกหนึ่งเพลงใหม่เลยนะคะเพิ่งปล่อยออกมาได้6วันเองนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอย่าใจกระจอกซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ฟังเพลงของหนูเล็กเหมือนกันกับเพลงขอกำลังใจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงจากหนูเล็กกากานั่นเองนะคะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ถูกขอมาด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3 M Chord สกล Variety กับ DJ ยุกุลิศรานะคะอสมท107สกลนครติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 107นะคะที่คุณฟังผ่านเครื่องรับวิทยุอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่บนรถตอนนี้นะคะหรือจะเป็นทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน mcot connect ด้วยตอนนี้ไลฟ์สดนะคะทางช่อง TikTokอสมท.สกลนครด้วยค่ะชั่วโมงส่งท้ายของ DJ ยุนะคะ

คะทางเดินทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเนาะที่ขอมานะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมีเรื่องของกิจกรรมดีๆฝากกันไว้ด้วยนะคะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครของเราก็รวมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกด้วยการเฟ้นหา MCOT Superfan นะคะในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกด้วยค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะด้วยการเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณนะคะหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยขั้นตอนนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะเลือก MCOT Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็คเกจเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter ไปจนถึง MCOT Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันได้เลยค่ะ

คุณนะคะอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะคะยุงก็จะเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดช่วงอากาศร้อนๆแมลงก็จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากนะคะเรื่องราวของ อุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการป้องกันยุงนะคะแล้วก็แมลงนะคะกับเรื่องของมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นนี้เนี่ยเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะคะช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลจากแมลงแล้วก็ยุงนะคะเวลาคุณนอนหลับค่ะมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตนะคะไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาเลยค่ะใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบานะคะพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นนะคะในราคาพิเศษเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะคะที่

02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz
1: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
2: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษ

0: ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้า

0: าณ1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รัชนกศรีโลพันธ์นะคะกับเพลงนี้ฝนตกในทะเลนั่นเองนะคะซึ้งๆกันเลยในเบรกสุดท้ายชั่วโมงส่งท้ายเอ็มขอสกลวาไรตี้กับช่วงของเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยขอบคุณหลายๆคนนะคะที่ยังคงอยู่ด้วยกันมาต่อเนื่องฟังรายการมาต่อเนื่องเลยนะคะใครที่เดินทางในช่วงที่ฝนตกนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยที่สำคัญก็อย่าใช้ความเร็วสูงนะคะฝนตกถนนลื่นอย่าขับจี้ท้ายแล้วก็เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

0: M-Con Relax Station
1: ช่วงนี้เรามาช่วงของ M-Con เตือนภัยไซเบอร์นะคะเป็นเรื่องที่อยากจะฝากแจ้งเตือนกันนะคะกระตุ้นเตือนกันด้วยเนาะนะคะถ้าเกิดว่าเราได้บอกเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ทุกคนได้ตระหนักนะคะก็น่าจะช่วยได้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยแหละนะคะมีข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์นะคะบางคนเนี่ยมักจะบอกว่าอ้างว่าไม่รู้เห็นกับมิจฉาชีพนะคะแล้วก็มีเรื่องของการรับจ้างไปเปิดบัญชีอันนี้มีเคสนี้เนาะซึ่งตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์จากประสบการณ์จริงของผู้ต้องหาบัญชีม้าส่วนใหญ่ก็คือเขามักจะอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นแค่คนที่รับเปิดบัญชีให้แล้วเขาก็ให้เงินมานะคะไม่ได้กระทำผิดอะไรแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์อะไรใดๆแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะตามพ.ร.ก.นะคะพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ก็ได้มีการกำหนดโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเอาไว้ดังนี้นะคะผู้เปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีก็คือเจ้าของบัญชีม้าค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ที่เป็นธุระจัดหานะคะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือชักชวนเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีม้ามีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดฐานฟอกเงินนะคะนอกเหนือจากโทษข้างต้นแล้ว

เจ้าของบัญชีม้าอาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงินซึ่งมีโทษจำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทได้หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าเจ้าของบัญชีจะอ้างว่าไม่รู้ว่าบัญชีที่ตนรับจ้างเปิดให้จะถูกนำไปใช้กระทำผิดกฎหมายยังไงก็ไม่รอดนะคะเพราะคุณเป็นคนเปิดหรือยินยอมให้ใช้บัญชีเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแค่เงินเพียงน้อยนิดที่อาจจะต้องแลกมาด้วยช่วงสุดท้ายของชีวิตในเรือนจำเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับทุกคนด้วยเนาะนะคะข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์นะคะเอ็มขอเตือนภัยก็นำเรื่องนี้นะคะมาบอกต่อกันนะคะเพราะว่าการกระทำแบบนี้มีโทษตามกฎหมายค่ะ

่วงท้ายรายการแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับการติดตาม Mcot สกล Variety กับ DJ ยุกุลิศราช่วงท้ายรายการแล้วค่ะส่งท้ายกันเลยแล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าใกล้จะ 6:00 น.แล้วนะคะพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่ค่ะบ่าย 3:00 น.ถึง 6:00 น.นะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่วง DJ อสมท107สกลนครด้วยคุณจิราจิรวัฒน์คุณวิษณุนะคะพี่สาวย้อแล้วก็ช่วงของ DJ ยุกุลิศราด้วยขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางขอบคุณทางไลฟ์สดช่อง TikTok อสมทสกลนครด้วยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลิพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ฉานค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: ครับก็วันพฤหัสแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับ
5: ค่ะ
4: คุณณรงค์ขออนุญาตลา
5: สงสัยจะไปแข่งวอลเลย์บอลเยาวชนเหมือนเดิมอ่ะ
4: รู้ว่าไปเตรียมสำรวจที่ทางที่จังหวัดพิษณุโลกไว้รอรับ
5: น้ำเหรอคะ
4: คณะทัวร์จาก
5: 100.5
4: หรือเปล่าไม่ทราบ
5: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
4: ไม่ทราบ

0: เพราะว่าเป็นถิ่นของคุณณรงค์ก็
1: อื
0: คุณ
1: ม
0: ณรงค์ก็เป็นคนพิษณุโลก
1: เป็นคนพรหมพิราม
0: อ๋ออยู่อำเภอพรหมพิรามเรียนเห็นว่าเรียนที่พิษณุโลกใช่ไหมเรียน
1: พ
0: ท
1: ร
0: ี่
1: หม
0: ต
1: พิ
0: ัว
1: รามจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอพรหมพิราม
0: ครับ
1: จังหวัดพิษณุโลก
0: วันนี้ก็มีประเด็นร้อนทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าก็เชื่อมโยงกันอยู่นะก็คือในสภาก็วันนี้มีการประชุมร่วมของสองคณะกรรมการซึ่งมีประธานเป็นสมาชิกคนดังของพรรคประชาชนก็คือกรรมการกฎหมายนะฮะมีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมการคณะนี้แล้วก็คณะกรรมการติดตามงบประมาณก็มีคุณไอซ์รัชนกเป็นประธานสองคณะจับมือกันวันนี้ก็ดำเนินการตรวจสอบเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะเชิญคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็ตัวแทนของหลายหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงแต่ปรากฏว่าคุณชัยชนกไม่มานะก็มอบให้ท่านปลัดกระทรวงดีอีให้มาทำหน้าที่ชี้แจงแทนบรรยากาศก็ขับเคี่ยวกันถึงพริกถึงขิงระหว่างสองประธานกับทาง
1: ปลัด
0: ก
1: ก
0: ร
1: ระ
0: ร
1: ท
0: ม
1: รวง
0: ธิการที่เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุประชัยโพสุคุณชาดาไทยเศรษฐ์แล้วก็รู้สึกมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยคือคุณสนธิย
1: ส
0: า
1: ุธิยา
0: สวัส
1: ส
0: ด
1: ว
0: ี
1: ัส
0: ใช่
1: ด
0: ไหม
1: ี
0: เขาไม่ได้เป็นกรรมธิการใช่ไหมเป็นผู้เข้ามาน่าจะมีได้รับคำเชิญจากทาง
1: ฝ
0: ก
1: ั่
0: ร
1: ง
0: รม
1: พร
0: ธ
1: ริ ค
0: การ
1: ใครเป็นคนเชิญนะคะกรรมธิการมันก็มีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะ
0: คือกรรมธิการเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสามารถตั้งพวกที่ปรึกษาพวกอะไรต่างๆได้นะแล้วเวลาประชุมเขาก็สามารถได้รับมอบหมายให้มาประชุมได้
1: น่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลนะคะน่าจะไม่ใช่ฝั่งคุณรักชนกเป็นคนตั้งหรอกคะ
0: คงไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านนะมาเข้าม
1: ใช
0: า
1: ่ไหมคะ
0: เขามีหน้าที่มาชนกับทางสองประธานนี้โดยตรงเลย
1: อืม
0: คุณสนธิยาสวัสดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมก็เห็นมีคุณช่อพรรณิกาก็เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นที่ว่าแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะแล้วก็คุณอะไรที่เป็นเคยอยู่สมช.พลโทเลยนะพ
1: น
0: ล
1: ัน
0: โท
1: ทเด
0: อะไ
1: ช
0: รไม่ใช่พลโทอะไรที่เคยเป็นสมาชิกอนาคตใหม่ด้วย
1: อ๋
0: นั่ง
1: อค่ะค่ะค่ะ
0: นั่งอยู่ติดกับคุณช่อพรรณิกาก็แสดงว่าก็มีการเชิญหลายฝ่ายเข้ามาร่วมถกกันแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะเรียกว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่นะอย่างที่คุณนายรัชนกเขาโหมประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนที่จะมีการประชุมว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างแต่ท้ายที่สุดแล้วผมดูก็ไม่มีคุณนายรัชนกก็ยอมรับว่าก็ไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความคืบหน้าแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สื่อกลับไปให้ความสนใจเรื่องบรรยากาศการประชุมเนื้อหาการประชุมเนี่ยท่านปลัดชี้แจงว่าอย่างไรกรรมธิการโดยเฉพาะซีกฝ่ายค้านเขาซักไซ้ไล่เรียงในประเด็นเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นอยู่ในประเด็นอยู่แล้วแต่สื่อเนี่ยเขาให้ความสนใจเขาบอกว่าน่าประหลาดใจที่คุณภาวุฒิพงษ์ว
1: ไ
0: ิ
1: ม่
0: ท
1: ม
0: ย
1: า
0: าพานุวันนี้ไม่มาร่วมในการประชุมของสองคณะกรรมการซึ่งทั้งที่จริงแล้วก็เป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่อง Thailand AI Passport นะก็เนี่ยสื่อก็จะรายงานกันเกือบจะเรียกว่าทุกสำนักเลยนะว่าไม่เห็นเงาคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยอย่างผู้
1: ส
0: จัด
1: ส
0: ก
1: อ
0: า
1: บ
0: ร
1: ัญชีรายชื่อสอส
0: ค
1: อ
0: ุณ
1: บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ตอนที่เปิดเรื่อง AI ไทย AI Passport เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่ซัดหนักที่สุด

0: เนาะเครดิตในตัวเขาก็สูงนะคะเพราะเขาในเรื่องไอทีไม่มีใครที่ชำนิชำนาญเท่าเขาหรอกในพรรคประชาชนเรียกว่าตะเวนเดินสายใช้คำว่าถล่มก็ได้แต่ยังคิดว่าคุณเขาไม่ได้ถล่มหรอกเขาก็พูดตามภาษาคนที่รู้ของเขาอ่ะเขาทำเรื่องพวกนี้เขารู้จริงอ่ะ
1: ครับ
0: ก็พูดใครเชิญไปเขาพูดหมดพูดจนหลายๆครั้งเรียนเสียวแทนเสียหวาดเสียวแทนเลยเพราะแกพูดถึงขนาดที่ว่าคาดว่าต้นทุนจริงๆมันเท่านี้มันจะเหลือเท่านี้สามารถทุจริตได้ถึงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแกพูดลงลึกขนาดนั้นเลยนะซึ่งในตอนนั้นดิฉันก็คิดถึงว่าส.ส.หน้าใหม่นักการเมืองใหม่บางทียังไม่รู้ทางดีที่ไล่ว่าผู้ที่เขาเล่นเป็นเขาจะไม่พูดกันขนาดนี้เพราะมันถูกฟ้องได้ค่ะพี่ไพศาลแกก็แรงมากในอาทิตย์แรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยพวกประชาธิปัตย์คุณกรจาติกวณิชเนี่ยก็เล่นแรงแต่เขาเล่นแรงแบบรัดกุมก็คือว่าเขามี Facebook ของเขาเขาอธิบาย1 2 3 4 5เป็นจังหวะจากโคนแล้วเขาก็ไม่ได้เชิญไปออกรายการอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็จะมีดร.การดีมาในช่วงหลังแต่คุณภาวุฒิเนี่ยแกซัดก่อนแล้วก็ซัดแรงอาจจะเป็นตัวเล่นใหม่แล้วก็ไม่ทันได้ระวังมากมายเลยด้วยสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาคุณภาวุฒิล้วนวันนี้ที่ไม่มาเนี่ยคนที่ผิดหวังที่สุดน่าจะเป็นนักข่าวอะค่ะเพราะจ้องจะถามคุณภาวุฒิว่าเกี่ยวข้องกับ Forex จริงหรือเปล่าคงไม่ได้จะถามว่าวันนี้มีอะไรที่จะมาเปิดตัวไทย AI Passport หรอกตกลงคุณคือนักการเมืองที่ทาง DSI เขาบอกว่าจะเปิดหน้าในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ค่ะ
1: ในกรุงเทพธุรกิจก็บอกพาวุฒิหายเงียบไม่โผล่มาสภาหลังสะพัดชื่อโยงคดีฟอเร็กซ์ผู้จัดการก็บอกว่าพาวุฒิหายเงียบไม่โผล่สภาหลังมีชื่อโยงคดีฟอเร็กซ์ไล่เงาถก Thailand AI Passport ทั้งที่เป็นตัวหลักตรวจสอบนะก็จะเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือมันก็มีการเปิดชื่อย่อเปิดอะไรกันอยู่นะหลัง
0: เป็น
1: จ
0: พ
1: า
0: อ
1: ก
0: สั
1: ท
0: มภ
1: ี่
0: าวเลยถ้าดาราก็เป็นฟอร์ฟันเลยซึ่งก็คุณฟิล์มรัฐภูมิก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าถ้ามันผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex แต่ผมมีบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินดิจิทัลของผมเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex หรือเปล่าส่วนคุณภาวุฒิก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะแต่ก็มีคนที่เขาว่าเกี่ยวเขาก็บอกว่าถ้าเกี่ยวไม่เกี่ยวมาดูเส้นเงินค่ะเมษาถ้าจะเกี่ยวดูที่เส้นเงินและเขาเกรงว่ามันจะมีเส้นเงินที่คุณภาวุฒิเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขาย Forex ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคําว่าผิดคือไม่ได้เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะส่วน
1: ก
0: ฟิ
1: ็
0: ล์มรัฐภูมิก็บอกว่าไอ้ที่ไปยึดมาทั้งหมดทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถอะไรเก๋ๆไกลๆที่ตำที่ DSI ไปยึดมาเนี่ยไม่มีชื่อของเขาแต่พวกในโซเชียลก็บอกทีมใช้งานอะไรพวกนี้เคยมีภาพเขาขับแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่ยึดไปเมื่อวานนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็รัฐมนตรียุติธรรมนะฮะก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดโครงข่ายของโฟเร็กซ์เถื่อนเนี่ยนะซึ่งได้เปิดปฏิบัติการ24จุดไปเมื่อ2 วันที่แล้วแล้วก็ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดอายัดบัญชีธนาคารรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆแม้กระทั่งทองทองคำแท่งเงินแท่งเนี่ยเงินสดนี่รู้สึกจะ70 กว่าล้านเนี่ยนะเปิดภาพให้ดูว่าวางไว้อัดแน่นตู้เซฟเลย70 ล้านนี่ก็70 โลนะคุณหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องช่วยทยอยขนนะคนเดียวยกไม่หมด70 โลนะก็เขาก็แฉกันว่าพอสัมภาวซึ่งตอนนี้มันก็ไปที่คุณภาวุฒิอ่ะแล้วก็ดูจะเจ้าตัวเองก็ไปให้สัมภาษณ์

0: สื่อรายหนึ่งละก็คือช่องสามก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะ
1: มาดูรายละเอียด
0: บอกว่าขอดูหมายใช้คำว่าขอดูหมายก่อน
1: ค่ะ
0: นะก็แสดงว่าอาจจะพอระแคะระคายว่าอาจจะมีชื่อของตัวคุณภาวุฒิเขาเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่ในสถานะอะไรยังไงเจ้าตัวคงจะอาจจะยังไม่ทราบอย่างชัดเจนนะก็คงจะรอหมายก็คือหมายถึงว่ารอทางเจ้าหน้าที่เขาคำว่าหมายก็หมายเรียกหมายจับอะไรก็ว่าไปนะเขาซึ่งเขาก็คงจะต้องเอาพยานหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเพราะว่าไปเชื่อมโยงอะไรตรงไหนยังไงนะเจ้าตัวก็ตอบแบบนี้ก็เหมือนกับมันก็น่าจะพอเขาก็คงจะพอรู้ว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงแต่ที่DSI บอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองชื่อย่อพอสำเภาแต่ประการใดนะแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงจะมีพอสำเภาอะไรหรือเปล่านะเพราะอธิบดี DSI ว่าอย่างนั้นสื่อก็ถามเลยว่ามีคุณภาวุฒิอะไรเนี่ยจะมีหมายเรียกหรือมีอะไรต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องโยงใหญ่ไหมอธิบดี DSI ก็บอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีแต่พรุ่งนี้ถ้าเขาแถลงกันก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็ต้องรอฟังนะฮะเช่นเดียวกับดาราฟอร์ฟัน
1: ฟิล์มก็มีคดีอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เขาก็หลุดมาตลอดนะฮะ
0: คุณฟิล์มเนี่ยที่เขาโดนศาลตัดสินจำคุกเลยเนี่ยก็คือว่าเขาไปเปิดอะไรเขาเรียกอะไรนะ PayAll ใช่ไหมที่มันเป็นบริษัทสำหรับจ่าย
1: เป
0: เง
1: ็
0: ิน
1: นแอ
0: ทา
1: ป
0: งอิเล
1: จ
0: ็
1: ่
0: ก
1: า
0: ท
1: ย
0: รอ
1: เ
0: น
1: ง
0: ิ
1: ิ
0: กส
1: น
0: ์
1: นะ
0: เป็นแอปจ่ายเงินน่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังไม่ได้ไป
1: ยังไม่ได้
0: มัน
1: รับอนุญาต
0: กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตหรือว่าตัวเขายังไม่อนุญาตเนี้ยก็ผิดกฎหมายก็ถูกตัดสินจำคุกเข้าใจว่า2 ปีแล้วก็ปรับหลักแสนแต่โทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาอันนี้เขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องในการ
1: โอน
0: โอ
1: เงิน
0: นเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับโฟเล็กทรีดีของนายพิรักษ์โกธิ
1: ไอ้ก็หลุ
0: น
1: ดม
0: ะ
1: าได้
0: ท้ายที่สุดแล้วเข้าใจว่าเรียกสอบไปแล้วก็อยู่ในฐานะพยานถ้าอยู่ในฐานะพยานนี่ก็แสดงว่าอาจจะมีเส้นเงินที่เอาเงินไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นไปหาลูกขายเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ตกผู้ต้องหานะอาจจะมีเส้นเงินในฐานะที่มีเงินไปลงก็เหมือนกับใครนะจะเรื่องอะไรเนี่ยจะนงพนี
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็
1: เอ
0: เ
1: าร
0: ี
1: เ
0: ย
1: ง
0: ก
1: ิ
0: ว
1: น
0: ่า
1: ไปลงทุน
0: เอาลงเป็น100 ล้านอ่ะไอ้อย่างนั้นเขาไอ้ยังก็ถือเป็นเหยื่ออ
1: ื
0: แต่
1: ม
0: ว่าเขาไม่ได้ไปบอกบุญไงต่อไงไม่ได้ไปชักชวนคนนู้นคนนี้ให้ไปร่วมลงทุนด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็โดนนะฮะก็ฟิล์มเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเรื่อง Folex 3D เนี่ยเขาอยู่ในฐานะพยานไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องอะไรนะไอ้ที่ดาราเขาไปขายของอะไรกันเยอะๆมีกันมีแซมมีอะไรต่างๆนะ
1: The icon
0: The Icon เนี่ยฟิล์มไปเกี่ยวข้องว่าเขาไปเรียกเงิน14 ล้านอ้างกันชัยอ้างหนุ่มกันชัยที่มีคดีฟ้องเลิฟฟ้องเฟิงอะไรกันไปมัน
1: ไป
0: มี
1: เร
0: มั
1: ี
0: น
1: ยกเงินจากพวกผู้ต้องหา
0: ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เคออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นคดีแต่บอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กันชัยเดี๋ยวจะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นงบที่จะเอาไปเคลียร์ปัญหาทางเรื่องของสื่อเซอร์ที่ถูกโจมตีทางออนไลน์อยู่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นคดีแต่ถูกโจมตีทางออนไลน์ละรายการทีวีอย่างรายการของกันชัยเลยเนี่ยก็มีการไปคุยไปกระทุ้งอะไรกันหนักมากมันก็มีคลิปหลุดมาว่าฟิล์มเนี่ยไปพูดแล้วอ้างหนุ่มกันชัยเขาฟ้องก็เข้าใจว่ายังต่อสู้คดีกันอยู่ในศาลนะ
1: อื
0: ยัง
1: ม
0: ไม่น่ายังไม่ได้ตัดสิน
1: พรุ่งนี้เนี่ย10 นาฬิกานะคะ รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์จะเป็นคนนำทีมของ DSI แถลงผลปฏิบัติการเลยคือที่เราเห็นกันจะจากก็คือว่ามีการไปยึดรถยึดทองยึดเงินแท่งๆได้นะคะเงินสด65 ล้านบาทรถยนต์ซูเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะแท่งเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมถึงอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70 บัญชีค่ะแล้วตอนนี้ที่เงียบๆอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะกว่าจะยึดได้เนี่ยแสดงว่ามันมีหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายเพื่อเตรียมสรุปผลด้วยแล้วถามว่าพวกนักการเมืองหรือว่าดาราไปเกี่ยวข้องยังไงนักการเมืองเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องก็คือคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของวอลเล็ตแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เป็นคนซื้อขายเองค่ะพี่ไพศาลแต่พบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายพบเส้นเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีของนักการเมืองคนนี้คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้สงสัยหมายความว่าใครก็ไม่รู้ซื้อขายกันถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนรับผลประโยชน์เนี่ยบริษัทที่จะจ่ายเงินปรากฏว่าจ่ายจากบริษัทรับซื้อขายเงินตราแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารของเขาไม่ต้องเปิดซื้อขายเองคนอื่นซื้อขายให้
0: ครับ
1: แต่พอเทรดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าบัญชีเขาค่ะไม่ต้องมีชื่อเขาแต่เส้นเงินมาถึงส่วนดาราศิลปินเนี่ยทางคณะพนักงานเนี่ยไปยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทเป็นของกลางเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะกำไรเอามาซื้อของพวกนี้
0: ครับ
1: เป็นกำไรจากธุรกิจซื้อขาย Forex นั่นแหละงั้นเดี๋ยวเ
0: ฟ
1: รา พักกันก่อนนะคะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคร ั
1: ่
0: บ
1: ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ค
0: คุณนันครับ
1: ที่เราอ่านกันมายืดยาวเลยนะคะเรื่องที่ว่าดาราเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องดาราดิฉันไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่เรื่องนักการเมืองเนี่ยมีคนอดคิดไม่ได้พี่วิสาครับเป็นเพราะว่านักการเมืองคนดังกล่าวไป

0: ยุ่งกับเรื่องโครงการของรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่า
1: ก็วันนี้ทางพรรคประชาชนอะไรเขาก็พูดทำนองว่าเขาก็พยายามจะไม่คิดนะว่ามันเป็นเรื่องของเกมที่สวนหมัดกันน่ะก็คือคุณมาตรวจสอบเรื่องของ Thailand AI Passport คุณก็ถูกย้อนกลับไปคราวนี้มันต้องอย่างเงี้ยคือพรุ่งเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมีการแถลงแล้วมันโยงมีพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้ผมก็เชื่อว่าแสดงว่ามันมีเส้นเงินที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพยานหลักฐานพอสมควรแต่ถ้าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแถลงแล้วมันยังไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าเพียงแต่ยังอาจจะยังขอเชิญมาชี้แจงมาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีเส้นเงินที่อะไรเพราะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยนอกจากว่าผมดูตามประวัติเขานะนอกจากเขาเป็นเจ้าของบริษัทตลาด .com กรุ๊ปก็เนี่ยซึ่งทำอีคอมเมิร์ซกลุ่มแรกๆของไทยเลยนะก่อนที่จะโดนพวกไอ้
0: ตลาด
1: อีค
0: ต่
1: อ
0: าม ง
1: เม
0: ป
1: ิ
0: ร
1: ระ ์
0: เ
1: ซ
0: ทศ
1: ต่างต่างประเทศมาตี
0: เข้ามาถล่มเนี่ย
1: จนแทบจะ
0: ไ
1: ต
0: ป
1: อน
0: ไม
1: นี
0: ่
1: ้เ
0: ถ
1: รีย
0: ู
1: ก
0: ก
1: ว่า
0: เลย
1: ไป
0: ฮ
1: ไม่
0: ะ
1: ถูกใช่เขายังเป็นเจ้าของและเป็น CEO ของบริษัท Pay Solution
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
0: ค่ะ
1: ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวบริษัท Pay Solution เนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็เ
0: ไ
1: ป
0: ป
1: ็น
0: รับ
1: CEO อยู่เนี่ยอาจจะมีเส้นเงินอะไรต่างๆของพวกเหล่านี้เข้ามาอันแต่ว่าเดี๋ยวดูการแถลงพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูจากอย่างเนี้ยมันก็มีธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะ
0: เกี่ยว
1: อ
0: ข
1: า
0: ้
1: จ
0: อง
1: จะ
0: ได
1: เจ
0: ้
1: ออาจจะที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้
0: อื
1: นะ
0: ม
1: ส่วนคุณฟิล์มเนี่ยคุณฟิล์มเนี่ยข่าวเนี่ยมันไปถึงขั้นว่าไอ้บ้านและรถเนี่ยที่มีปรากฏอยู่ว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้น1 ใน 24 จุดเนี่ยเป็นของคุณฟิล์ม
0: ใช่ค่ะ
1: ข่าวมันไปถึงขนาดนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คุณฟิล์มเนี่ยเขาปฏิเสธ
0: เขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ชื่อเขาแต่ในโซเชียลเนี่ยชื่อคุณฟิล์มหรือไม่ใช่แต่รถคันนั้นคุณฟิล์มขับไม่ใช่คันเดียวด้วยเพราะว่าคุณฟิล์มเวลารถเก๋ๆเท่ๆรถแอนทิคแบบเนี้ยเวลาขับแล้วมันต้องทำคอนเทนต์ไงคะพี่ไพศาลชื่อเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้แต่คุณใช้ที่เขาไปจับกันเนี่ย
1: เอาว่าโด
0: เขาย จั
1: ท
0: บ
1: า
0: โ
1: ง
0: ปกันตรงนั้น
1: โดยทางพฤตินัยเนี่ยไอ้สินทรัพย์เหล่านี้คุณฟิล์มเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แต่
0: ค่ะ
1: โดยนิตินัยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อของคุณฟิล์ม
0: เหมือนผู้หญิงหลายๆคนขับรถเนี่ยค่ะก็ที่บ้านอาจจะซื้อให้ไม่มีชื่อของตัวเองเลยค่ะสามารถไปรับเบี้ยคนจนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็บางทีเป็นผู้ชายดูไปตรวจสอบแล้วเอ๊ะคือผู้ชายอายุ70 กว่า 80อาจจะเป็นคุณปู่คุณพ่อเลยก็ได้ใช่ไหมเป็นเจ้าของรถ
0: ไม่ได้เป็นคนซื้อเองหรอก
1: ไม่ได้ซื้อเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคุณ
0: ค่
1: ฟ
0: ะ
1: ิล์มเนี่ยล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเหมือนเดิมครับสื่อถามว่าเอาตกลงคุณฟิล์มที่ตำรวจเข้าไปยึดไปอะไรต่างๆเนี่ยของคุณฟิล์มหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวกับโฟเล็กเถื่อนหรือเปล่าคุณฟิล์มบอกว่าเหมือนเดิมแล้วครับ
0: ผมโดนอีกแล้
1: ก
0: ว
1: ็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้งโฟเล็กไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยครับ
0: อือ
1: แต
0: ห
1: ่
0: ือ
1: ก็คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงครับ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: อันนี้อาจจะเป็นอย่างที่คุณอ่านว่านะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: แล้ว
1: ง
0: เขาจ
1: ม
0: ะ
1: ี
0: ฟ้อ
1: ค
0: ง
1: น
0: เหมือ
1: แ
0: น
1: กล
0: เด
1: ้
0: ิ
1: ง
0: ม
1: เอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมอาจจะมีบางตัวบางทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นชื่อคุณฟิล์มแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนี่อันนี้ก็อย่างคุณฟิล์มเนี่ยผมว่ามันดูแล้วมันน่าจะมี
0: แกชอบทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ
1: เพราะว่าเพ
0: เ
1: ร
0: ราื
1: ะ
0: ่
1: ว
0: อง
1: ่า
0: เงินทองทอง
1: แกรอดมาจากไอ้ตัว Forex 3D เนี่ยก็มันก็คนก็งงๆอยู่กันนะแล้วรู้สึกมันมีคดีข้างเคียงด้วยใช่ไหมผู้ต้องหาคดี Forex 3D ซึ่งศาลตัดสินยกฟ้องไปเนี่ยคือดีเจแมนอดีตสามีของคุณ
0: ออกมาแฉ
1: ของคุณใบเตยเนี่ยออกไปออกรายการอะไรไม่ทราบแล้วไปแฉว่าคุณฟิล์มเนี่ยติดต่อมาว่าถ้ามีเงิน14 ล้านมาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งช่วยคดีเรื่องนี้ได้ มาแฉ

0: เสร็จแล้วคุณฟิล์มก็เลยฟ้อง
1: อือ
0: ฟ้องกันก็มีเรื่องแบบโต้ตอบอะไรกันทางสื่อกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเห็นว่าทางคดีเนี่ยไปเจรจาไก่เกลี่ยตกลงยุติกันได้ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเห็นก็บอกว่าคุณใบเตยน่าจะโดนขอเพราะว่าคุณฟิล์มกับคุณใบเตยเขาเคยอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็คุณใบเตยเขาอยากจะกลับเข้า
1: URS ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยากจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุณฟิล์มเนี่ยช่วยสนับสนุนก็คงอาจจะขอความร่วมมือว่าถ้าอย่างนั้นก็อดีตสามีเขาอย่าไป
1: จบ
0: ติด
1: ไป
0: ใจเอาความแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีเฟซบุ๊กของคุณดีเจแมนแกก็พูดอะไรไม่รู้เอายกหลักทำอะไรขึ้นมากรรมใดใครก่อกรรมอะไรไม่รู้แกบอกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองอะไรไม่รู้แกไปพูดอะไรไม่รู้
1: ดีเจแมนกับคุณใบเตยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี่
0: เอาอย่ากัน
1: เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
0: อย่ากัน
1: ก็ตัวใครตัวมันผลประโยชน์ของใครก็ของคนนั้น
0: น่าจะหย่าจริงๆด้วยนะไม่ใช่หย่าด้วย
1: ส่วนใ
0: เ
1: ห
0: พ
1: ญ
0: รา
1: ่
0: ะว
1: เว
0: ่า
1: ลาเกิดเรื่องแบบนี้พอออกมาจากเรือนจำทีไรก็มันก็จะไม่เป็นครอบครัวนะไม่ว่าจะกรณีของคุณอะไรอ่ะที่มีลูกด้วยกันนะคุณแพทอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างไปกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะที่เห็นหลายๆเคสจะเป็นแบบนั้นนะคะเหมือนกับถ้าแยกย้ายกันน่าจะทำมาหากินได้คล่องตัวมากกว่าลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะ
0: คงมีความซับซ้อนด้วยไหมอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนสองคนนะอาจ
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: มีเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเธอไปสนิทเธอ
1: มัน
0: น
1: น่
0: ะ
1: าจะไปได้ดีกว่านี้ไหม
0: อันนี้
1: อันนี้ไม่ได้พูดถึงสองเคสเนี่ยมันจะ
0: อ
1: ต้องมี
0: นะ
1: ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมันเห็นไม่ได้มันได้ยินมันต้องมีอะไรค่ะ
0: คือ
1: บางทีก็ไม่มีใครพูดหรอกก็คิดเองก็ได้
0: ใช่ใช่มันก็ถึงจังหวะเวลานะฮะ
1: ค่ะ
0: อ้าวนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนวันนี้นะก็ถกกันสนั่นโซเชียลแล้วก็วงการสื่อเหมือนกัน
1: เอ๊ะพี่ไพศา
0: พ
1: ล
0: ยาย
1: นี
0: า
1: ่
0: ม
1: คุณอนุ
0: คุย
1: ทิ
0: ก
1: น
0: ัน
1: คุณอนุทินแกไปรัสเซียเมืองคาซานไม่ได้มอสโกนะไปที่คาซานอดเป็นห่วงคุณอนุทินไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยยูเครนส่งโดรนถล่มมอสโกถล่มเป็นร้อยร้อยลูกเลยค่ะเป็นร้อยร้อยตัวเลยอะถล่มชนิดที่ว่าสนามบินหลักที่มอสโกต้องปิดแล้วก็พวกโรงกลั่นน้ำมันอะไรก็โดนด้วยอยู่ที่เมืองคาซานโชคดี
0: ค
1: ไ
0: า
1: ป
0: ซาน
1: ะ
0: คาซานไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
1: นั่นน่ะสิเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ไกลจากมอสโกขนาดไหนก็เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะคะอดเป็นห่วงไม่ได้
0: ครับ
1: อยู่กันหมดเลยนั่นแหละหุ้นมานงหุ้นมาเน็ตก็อยู่แถวนั้นหมดนะคะเพราะไปกันทั้งอาเซียนนี่คะ
0: ใช่ก็
1: ค่ะ
0: ชุดแรกเนี่ยชุดคุณอนุทินนายกอันวาพวกนี้อยู่เวทีธุรกิจเนี่ยเวทีเศรษฐกิจธุรกิจก็เขามีข้อตกลงร่วมก็จะไปก่อนแต่ว่าชุดกัมพูชาลาวตัวแทนเมียนมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสมทบล่าสุดอีกทีหนึ่งแต่คงไปถึงหมดละ
1: อ
0: ก
1: ๋
0: ็
1: อ
0: จะมี
1: ถามค่ะค่ะค่ะถาม AI แบบเร็วๆนะคะพี่ไพศาล AI ตอบว่าอยู่ค่อนข้างใกล้มอสโก
0: ผมก็ว่ารู้สึกว่าเขาลงเนี่ยมันก็จะมีวิวทิวทัศน์มอสโกอยู่นะ
1: ค่ะ
0: เขาไปสถานที่อะไรที่ใกล้ๆกับมอสโกอยู่ไอ้
1: เม
0: พ
1: ื
0: ร
1: ่
0: ะ
1: อ
0: ร
1: เ
0: า
1: ที
0: ช
1: ยบ
0: วังเครมลินอะไรพวกนี้เห็นผมเห็นนักข่าวถ่ายภาพมาให้ดูอยู่
1: ค่ะอยู่ค่อนข้างใกล้กรุงมอสโกเมื่อเทียบกับขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศรัสเซียโดยตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงค่ะระยะเส้นทางบิน720 กิโลเมตรขับรถอ๋ออยู่ประมาณนู่นเลยหาดใหญ่เลยค่ะ800 โลค่ะไม่ใกล้หรอกถ้าขึ้นเครื่องก็
0: หนึ
1: ช
0: ่
1: ั
0: ง
1: ่ว
0: ชั
1: โ
0: ่
1: ม
0: วโ
1: ง
0: ม
1: ค
0: ง
1: รึ่งชั่วโมงครึ่งไม่ถ้าเทียบว่
0: แ
1: า
0: ต่เทียบก
1: ร
0: ับ
1: ัส
0: ป
1: เ
0: ร
1: ซ
0: ะเท
1: ีย
0: ศ
1: ใ
0: ข
1: หญ
0: น
1: ่
0: าดป
1: โ
0: ร
1: ต
0: ะเทศ
1: เนี่ย
0: ถือ
1: แ
0: ว
1: ป
0: ่า
1: ด
0: ใกล
1: ร
0: ้
1: ้อยกิโลถือว่าใกล้แต่ถ้าเทียบกับโดรนบิน800
0: ครับ
1: โลใกล้ป่ะฮะต้องถามคุณชิสคุณนั่นแหละค่ะแต่รายการเราอะค่ะ
0: คุณชูชน
1: ช
0: ะ
1: ุสนาน
0: ักบ
1: คุ
0: ิ
1: ณ
0: น
1: ชุ
0: เก่
1: ส
0: าน
1: ะน่ากลัวไหมเนี่ยคาซานกับม
0: ถ
1: อสโก
0: ถ
1: เน
0: ้
1: ี
0: า
1: ่ย
0: อะไรนะไปประชุมที่วลาดิวอสต็อกอย่างเงี้ยน่าจะไกล
1: หรือ
0: น่
1: ไ
0: า
1: ม่
0: จะ
1: ก็
0: ไก
1: ไ
0: ล
1: ซบีเรียอะไร
0: น่า
1: เงี้
0: จ
1: ย
0: ะ
1: น่
0: ไ
1: าก
0: ล
1: จะปลอดภัย
0: จากมอสโก
1: ค่ะ
0: นะแต่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอาครับ
3: ค่ะพี่ไพศาลคะถือว่าพี่ไพศาลจะบอกว่าดูจากที่กรรมาธิการเขาเชิญท่านปลัดกระทรวงดีอีไปเชิญฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้าไปอาจจะมีการปะทะวางฝีปากกันและชนกชี้นั่นประตูอยู่นั่นใครบอกว่าผมจะไปแล้วเอาโอเค
2: นะสุทธิยานะ
3: บอกคุณสุทธิยาสวัสดีแกก็เดินถูกใช่ไหมคะ
2: ถูกอยู่แล้วแกเล็งอยู่แล้วแกเล็งตลอดตั้งแต่เข้ามาถึงแกก็กลับมามุกนี้แน่บล็อกเอาแน่
3: นั่นประตูอยู่นั่น
2: คือมันจะต้องแสดงสัญลักษณ์ของการให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมเห็นพยายามจะงัดข้อระเบียบข้อกฎหมายว่ามันไม่โดยระเบียบโดยบทบัญญัติของบทบาทกรรมาธิการไม่สามารถที่จะทำเชิญใครมาถกเรื่องนี้ได
3: ้ค่ะ
2: เขาพยายามจะยกว่างั้นครับ
3: ก็พี่ไพศาลคิดว่าโอเคเราตัดเรื่องไม่มีอะไรใหม่ๆอะไรออกไปอ่ะพี่ไพศาลได้อะไรที่รู้สึกว่าใหม่จากเวทีนี้บ้างคะนอกจากเนื้อหาแล้ว
2: ไม่มีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ข้อมูลที่เขาก็พูดกันมาตลอดเลยเพียงแต่ว่าการประชุมของสองกรรมาธิการเนี่ยเป็นการสรุปถึงมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้สตง.และปปช.ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วสามารถจะทำได้ตั้งแต่วันแรกๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีจังหวะและสเต็ปเป็นขั้นๆมาอย่างนี้แหละแล้วคราวนี้ก็ทั้งสองกรรมาธิการใช่ไหมกรรมาธิการกฎหมายกรรมาธิการติดตามงบประมาณมาแล้วก็บทสรุปมาก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับฟังมาข้อสังเกตพิรุธต่างๆอะไรต่างๆว่าอันนี้มันจะมีการหัวมันจะมีการล็อกสเปคอะไรต่างๆกันเนี่ยก็จะส่งให้สตง.ส่งให้ปปช.อันนี้คือบทสรุปจากนี้ไปก็รอขั้นตอนขององค์กรอิสระที่เขาจะไปดำเนินการต่อเขาจะดำเนินการไม่ดำเนินการอะไรยังไงก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นบทบาทของเขากันละนักการเมืองก็ถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถึงจุดหนึ่งแล้วครับ
3: ค่ะเรียนดูเรียนก็ไม่เคยรู้จักคุณพัชระอนันตสิงห์ได้ลึกซึ้งเท่าวันนี้นะคะพี่ไพศาลคือแกก็ดูเป็นคนใส่แว่นโตๆแล้วก็ดูหน้านิ่งๆไม่ใช่แบบเหมือนคุณอันศิษย์สัมพันธรัตอะไรอย่างเงี้ยที่ดูเป็นคนมีรีลาแต่ปรากฏว่าจากเวทีวันนี้เรียนคิดว่าคุณพัชระอนันตสิงห์เนี่ยเป็นปลัดที่แกพร้อมที่จะรับมือทุกสิ่งทุกอย่างได
2: ้
3: ไม่มีถอยเลยค่ะไม่มีเด้งเชือกเลยค
2: ่
3: ะเดินหน้าอย่างเดียวถึงเมื่อวานนี้เข้าใจเลยว่าทำไมคุณชัยชนกพูดว่ารัฐมนตรีไม่เกี่ยวผมให้นโยบายถ้าจะรับผิดชอบก็ตามสัดส่วนเป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นเรื่องของข้าราชการแล้วพอเปิดเมื่อวานนี้คุณชัยชนกพูดอย่างนั้นวันนี้ข้าราชการเปิดหน้าก็คือปลัดดีอีกไม่ถอยเลยเดินหน้าอย่างเดียววันนี้ผมพูดเรื่องที่5รอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัท AI ของไทยถูกเอาภาพไปขึ้นหน้าจอวันที่เขาเปิดตัวบอกดิฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้อะไรเอาภาพที่ฉันขึ้นหน้าจอคุณก็ไปฟ้องเรื่องลิขสิทธ
2: ิ์เอกชนเพราะเอกชนก็เป็นคนเอามา
3: เพราะว่า
2: พวกบริษัทได้ใช่มั้ย
3: พวกนั้นค่ะพวกบริษัททำอีเวนต์พวกบริษัททำอีเวนต์เขาเป็นคนจัดนี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จอมขึ้นข้างหลังผมก็ไม่เห็นผมไม่รู้ด้วยอะไรถ้าคุณเสียหายคุณก็ไปฟ้องไม่เกี่ยวกับราชการคุณก็ไปฟ้องเอกชนที่เอาภาพคุณไปขึ้นพูดเรื่องนี้ครับผมพูดเรื่องนี้เฉพาะวันนี้5รอบแล้วคือใช้คนถูกงานที่สุดเลยจริงๆที่สุดเลยที่คุณชัยชนกพูดเมื่อวานเนี้ยเรียนตอนแรกเรียนคิดว่า ไอ้เราก็ประสบการณ์น้อยนะพี่ในศาล

0: นี่ก็คิดว่าคุณชัยชนกพูดงั้นเป็นข้าราชการคงหนาวร้อนๆปรากฏวันนี้ไม่มีหนาวไม่มีร้อนเดิน
1: พร้
0: ห
1: อ
0: น
1: ม
0: ้า
1: พร้อมลุยไฟ
0: เกียร์พิเศษปกติเกียร์มันมีกี่เกียร์ฮะ4 หรือ 5ไม่รู้เกียร์ห้า
1: คุณพัชระนี่มีสองเกียร์
0: กดสปอร์ตด้วยค่ะ
1: เกียร์แรกนี่เกียร์คุณประเสริฐจันทราลวงทองแล้วเกียร์สองก็เกียร์ชัยชนกชิดชอบ
0: ค่ะ
1: มา
0: คือ
1: สองเกียร์เนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกียร์ประเสริฐแล้วเกียร์ชัยชนกนี่จะเกียร์ถอยหลังปรากฏเดินหน้าทั้งคู่แสดงว่าใช้ได้ใช่ไหมตัด
0: ค
1: ม
0: ื
1: า
0: อ
1: ได้สองรัฐมนตรีเลย
0: เกียร์ใส่เกียร์ห้าเต็มที่แล้วไม่พอกดโหมดไม่เอาโหมดอีโคเลยนะคะโหมดสปอร์ตเลยค่ะเหยียดเต็มที่ไม่ต้อง
1: พ
0: ปร
1: ระ ้
0: ห
1: อ
0: ยั
1: ม
0: ดน้ำมันเล
1: พ
0: ย
1: ร้อมซดน้ำมันเต็มเหยียด
0: ดิฉันก็เข้าใจคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทำให้ดิฉันเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเขาแบบนี้กันแล้วใครอีกนะปปช.อีกอ๋อผู้หญิงชื่อคุณอะไรคุณรัตดาเหรอคะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิสูจน์รับเรื่องทุจริตอะไรนั่นน่ะเท้งก็เค้นคอยได้สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณเห็นแบบนี้โดยสามัญสำนึกของคุณไม่ใช่ไม่ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะคุณเท้งพูดนั่นแหละเอาแค่สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันรับเรื่องได้หรือยังคุณคิดว่ายังไม่ยังอย่างนั้นอ่านกฎหมายให้ฟังมันมีข้อนี้ถ้าเห็นความผิดปกติควรจะต้องรับเรื่องไปพิจารณาเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยโดยสามัญสำนึกเนี่ยคุณคิดว่าได้หรือยังเดี๋ยวท่านจะรับไปพิจารณาแจ้งให้ที่ปปช.ทราบมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในเรื่องข้อมูลแต่มันทำให้เราเข้าใจว่าเขาทำงานกันยังไงมากขึ้นค่ะพี่ไพศาลเข้าใจรัฐมนตรีดีอีเข้าใจปปช.มากขึ้นว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกัน
1: ครับ
0: ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้าใจดิฉันก็ไปหาคลิปดูก็แล้วกันนะมันอธิบายยากมากแต่ถ้าคุณดูคลิปทั้งหมดเวลาที่เขาสอยกันเมื่อกลางวันวันเนี้ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกันค่ะ
1: มีจังหวะจะโคนที่เป็นระบบหมดนะ
0: ข้อมูลไม่มีอะไรใหม่แต่เห็นวิธีการทำงานที่ทำไมมันถึงฉลุยรัฐมนตรีโยนมาข้าราชการเขาก็รับลูกแล้วเขาเดินหน้าเต็มที่ปปช.ก็อะไรไปพอถูกมัดมือแบบให้ตอบโอเคเดี๋ยวจะกลับไปพิจารณาค่ะค่ะ
1: เราตามตำแหน่งเขาครับตำแหน่งเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้แทนองค์กรเขาได้ใช่ไหมก็คุณส่งมาเดี๋ยวเขาคงจะมีกระบวนการพิจารณาเขาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าโครงการเนี้ยบทบาทของฝ่ายค้านที่ทำมาก็น่าจะประมาณนั้น
0: เต็มที่ได้แค่นั้น
1: ส่วนที่จะไปหยุดยั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแล้วก็ถึงขั้นว่าจะได้มีการตรวจสอบการกระทำผิดหรือไม่เนี่ยผมว่ายากผมมีความเชื่อลึกๆว่าอย่างนั้นว่าคงยากดูน้ำเสียงของข้าราชการเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจเขาอยู่ซึ่งข้าราชการเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเอาวิ่งเอาหัวชนกำแพงนะเขาก็ต้องรู้ว่าเขาท่าทีอย่างไรถึงจะอยู่ในเซฟโซนได้
0: พวกปลัดกระทรวงพาณิชย์พวกอะไรที่ติดคุกกันเยอะๆอะตอนนั้นเขามั่นใจอย่างนี้ไหมคะเรื่องข้าวอะ
1: คือผมว่ามันคงผมเชื่อว่ามันคงมีการทำกันมาคงไม่ใช่ครั้งแรกคงมีการทำอะไรกันมาพอสมควรในการเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะเอาโควต้าที่ประมูลขายต่างประเทศเอามาวนขายในประเทศอะไรต่างๆน่าจะมีการทำกันมาอยู
0: ่
1: แล้วก็ราชการเองก็ต้องทำตามนักการเมืองไม่ทำก็คุณฝืนแล้วคุณก็ต้องอยู่เขาไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องตัดสินใจ

0: มันก็จะไม่ต่างกับหลายคนที่แบบว่ายอมสู้ตายผมคิดว่ามันก็เราจะทำยังไงคุณน่ะไม่ฉะนั้นก็ต้องยกธงขาวก็ต้องหาทางผ่องถ่ายตัวเองออกไปแต่ถ้าคิดว่ายังต้องอยู่ยังอยู่ก็ต้องเดินก็ต้องชนใช่ไหมฮะเขาโยนมาให้รับก็ทำไงได้ก็ต้องรับไปถ้า
1: เ
0: ต
1: ข
0: ร
1: ้
0: า
1: า
0: บ
1: ใจ
0: ใด
1: อ่ะเรียนฟังเรียนก็เข้าใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่า
0: อืม
1: มันก็เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วบางครั้งทำกันก็ไม่ได้คิดว่าถูกผิดหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่คงคิดว่
0: แต
1: า
0: ่
1: มันติดคุกอ่ะเอางี้ดีกว่า
0: เพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเขาโกรธตรงที่ว่าไอ้ตัวการจริงๆเนี่ยหนีไปไม่ยอมติดเลยไอ้คนที่มาประสานเนี่ยเขา
1: ไอ้ร้อยเอกนั่นใช่ไหมฮะ
0: เนี่ย
1: ใน
0: อะไร
1: แพ
0: นั่
1: ทย์
0: น
1: น่ะ
0: นั่นคนนั้นอ่ะเขาบอกเป็นคนเป็นคีย์แมนสำคัญเลยที่หนีไปเลยหนีหายจ้อยเลยส่วนข้าราชการนี่มันติดคุกกันหัวโตหมดทุกคนนะซึ่งตอนหลังก็คงจะเป็นบทเรียนอ่ะถ้านักการเมืองจะสั่งนู่นนี่อะไรต่างๆก็ต้องข้าราชการก็คงจะต้องหาทางที่จะป้องกันตัวเขาเองมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ตอนหลังๆเนี่ยเวลาการผลักดันโครงการจึงไม่ง่ายตอนหลังๆผมสังเกตนะกว่าจะขับเคลื่อนแต่ละเรื่องแต่ละอะไรไม่ง่าย
1: มันก็อยู่ที่บางกระทรวงอย่างกระทรวงคลังเนี่ยค่อนข้างจะกลัวเพราะเขาโดนไปยกล็อตกันรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: กระทรวงพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะกลัวอยู่เหมือนกันเป็นกระทรวงไปฮะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะสักครู่นะเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้เขาเราที่เราคุยกันมาตลอดก็คือเรื่องของงบประมาณก็กรรมธิการพิจารณาก็ประมาณใช่ไหมคะที่เขาประชุมกันวันนี้มันมีตัว
1: เ
2: เ
1: ป
2: ล
1: ็น
2: ข
1: ครม.เป็นครม.นัดพิเศษ
2: แม่ที่คุณไอซ์เขาประชุมวันนี้ค่ะ
1: อ๋อกรรมธิ
2: กร
1: ก
2: รม
1: าร
2: ธิการ
1: ติดตามงบประมาณกับกรรมธิการกฎหมายโอเค
2: ใช่ค่ะสื่อเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ไปเจาะรายละเอียดงบประมาณปี70ที่ปีนี้ตั้งไว้ 3.7 ล้านใช่ไหมคะ 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี69
1: นิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อย
2: 7,400ล้านหรือว่า 0.2% คือถือว่าจนมากเลยนะแต่ปรากฏว่าในเนี้ยพอไปเจาะแล้วอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรงบ3.7 ล้านก็แล้วกันเป็นค่าใช้จ่ายบรรดาข้าราชการบุคลากรเนี่ยถึง1,420,000ล้านนะคะ
1: 40%ไหม
2: 37.63% ใน100%ของงบประมาณเราเนี่ยเป็
1: นเง
2: ิ
1: น
2: น
1: เดือน
2: ค่าจ้างข้าราชการสสสวบำเหน็จบำนาญอบตอบจรวมถึงพวกผู้ว่ากทมได้ไหมคะ
1: รวมทั้งหมดทั้งระบบ
2: ผู้ว่ากพมพัทยงพัทยาเนี่ยถึง37.63%ของวงเงินงบประมาณนะคะแล้วก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายชำระหนี้ภาครัฐอีก462,000ล้าน 12.21% 30,49,50%น่ะเป็นเงินเดือนสัก 37.6% ไปใช้หนี้อีก 12% เอาเป็นว่า 50% ของงบประมาณเนี่ย

0: ไม่ได้
1: อื
0: เกิ
1: ม
0: ดประโยชน์ไม่ได้
1: อ
0: เป็
1: ื
0: นง
1: ม
0: บลงทุนน่ะรายจ่ายประจำ2.78 ล้านงบลงทุนลดลง70,000 ล้านด้วยที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเรากำลังจะมีกระทรวงเพิ่มอีกกระทรวงหนึ่งนะคะพี่ไพศาล
1: อืมกระทรวงอะไรฮะ
0: กระทรวงกีฬาค่ะ
1: ตกลงเขาจะแยกมาเขาจะจริงๆเดิมเขาเดิมมันเป็นอะไรนะเดิมมันเป็นกระทรวง
0: ตอน
1: ท
0: น
1: ่
0: ี้
1: อง
0: เป็น
1: เท
0: กร
1: ี
0: ะ
1: ่
0: ท
1: ย
0: ร
1: วว
0: งท่องเที่ยวกีฬ
1: ท่อ
0: าง
1: เท
0: ว
1: ี
0: ั
1: ่ยว
0: ฒ
1: และ
0: น
1: กีฬาอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะดึงท่องเที่ยวมาอยู่กับวัฒนธรรม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหลือกระทรวงก็จำนวนเท่าเดิมฮะเท่าเดิมก็เหลือแต่ว่าท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กระทรวงกีฬาอย่างเดียว
0: จะ
1: เป
0: ไม
1: ็
0: ่
1: น
0: ใช่ตั้งใหม่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ตั้งใหม่เป็นกร
0: จ
1: ะ
0: ะ
1: ทร
0: แคว
1: ง
0: ่
1: เด
0: แ
1: ีย ยว
0: กออกไป
1: แต่ว่าก็เข้าใจว่าจะมีปัญหานะว่าจะแยกไม่ได้หรืออะไรนะเห็นมีทางกฤษฎีกาเขาทำความเห็นอะไรอยู่อาจจะต้องไปดูช่องทางอะไรว่าจะโอนว่าจะย้ายอะไรอย่างไรได้
0: คุณอนุทินเนี่ยมีนโยบายเป็นรูปราชการโดยแยกตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศแล้ว
1: อัก น
0: ็
1: นี้
0: จะนำภาคส่วนงานท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
1: ใช่เขาพูดตั้งแต่ตอนเขาตั้งรัฐบาลแล้วมีนโยบายเร่งด่วนที่จะทำอย่างนั้น
0: แล้วก็คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มีนโยบายแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นเอกเทศด้วยค่ะทำแผนงานออกเป็น3 ระยะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.มีมติชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการของกระทรวงวัฒนธรรมออกไปก่อนค่ะแล้วก็เตรียมรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนกฎหมายก่อนเสนอครม.ต่อไป
1: อืม
0: อืมโอเคงั้นดิฉันก็เข้าใจผิดคิดว่าจะต้องตั้งกัน
1: อ๋อ
0: ใหม่
1: ไม
0: อี
1: ่
0: กกระทรวงหนึ่ง
1: ก็จะเพียงแต่แย
0: แย
1: ก
0: กไปเฉย
1: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเล็กลงเหลือแต่กีฬาล้วนๆวัฒนธรรมก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่า
0: วั
1: จะ
0: ฒ
1: ม
0: น
1: ี
0: ธร
1: ท
0: ร
1: ั
0: ม
1: ้งว
0: ก
1: ั
0: ับ
1: ฒ
0: ท่
1: น
0: อง
1: ธ
0: เท
1: ร
0: ี่
1: ร
0: ย
1: ม
0: วจะไปรวมกัน
1: จะวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
0: เอาท่องเที่ยวไปอยู่วัฒนธรรมและกีฬาแยกออกมา
1: ครับ
0: ค่ะโอเค
1: อ้าวเดี๋ยวดูสถานการณ์โลกสักนิดนะครับก็ในขณะนี้ก็เกิดความสงสัยกันนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการประกาศว่าจะมีการลงนามระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับตัวแทนของอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตกลงแล้วมันจะเป็นงานอะไรยังไงกันเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการลงนามกันไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือประธานดีของอิหร่านกับประธานดีสหรัฐนะประธานดีอิหร่านก็คือมาซูดเปเซชเคียนนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็
0: อ
1: ไ
0: ื
1: ด้
0: อ
1: ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างกันแล้วนะก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วทรัมป์ยังจะต้องไปไหมหรือว่าให้เจดีแวนซ์ไปแล้วทางฝั่งอิหร่านจะเป็นใครที่จะมาเพราะเขายังยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีนะจะเป็นการพบกันแล้วก็ลงนามกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าแลกเปลี่ยนหนังสือที่ผู้นำได้มีการลงนามไปก่อนหน้านั้นแล้วหรืออะไรนั้นต้องไปดูรูปแบบเอาว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าที่มีการลงนามโดยทรัมป์แล้วก็เปเชสเคียนเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่าอยากจะรีบเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยเร็วเลยคือไม่ต้องไปรอวันศุกร์เปิดตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เขาก็เซ็นกันทรัมป์นี่เซ็นในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มาครงจัดให้ที่พระราชวังแวร์ซายน์
0: ค่ะเดินทางไปฝรั่งเศส
1: ก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าอย่างน้อยก็มีการลงนามกันแน่นะวันนี้คุณเอกนิติธรประภาสรองนายกนันติครันก็ถูกถามว่าอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจไทยและการลงทุนไทยจะดีขึ้นไหมนะคุณเอกนิติก็บอกว่ารัฐบาลคง

0: ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะสำหรับผลกระทบต่อราคาน้ำมันอาจทำให้ราคาปรับลงในระยะสั้นแต่คงไม่ลงไปอยู่ในระดับเท่าเดิมเหมือนก่อนช่วงเกิดสงครามเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นได้คงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า2-3 ปีคุณเอติบอกว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางในส่วนแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปค่อนข้างมากแต่คิดว่าในภาพรวมบรรยากาศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ผลกระทบเชิงโครงสร้างพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่สภาพัฒน์เองก็แถลงด้วยนะฮะคุณอัน
1: จะฟื้นมาอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะยังไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะรวดเร็วทันใจทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันถูกทำลายไปเยอะมาก
0: ครับ
1: มีคนบอกดิฉันว่าคุณอ่านอยากไปเที่ยวอิหร่านจังเลยไปเที่ยวอิหร่านกันเถอะเที่ยวบ่อยพอยังก่อนเห็นไม่ได้ว่าเอาง่ายๆนะการท่องเที่ยวนะพระราชวังโกสตานะคะถูกถล่มห้องที่เป็นกระจกสวยมากเลย
0: ที่ไหนที่เตหะรานนะ
1: ที่เตหะรานนะถูกถล่มเละเลยอะค่ะยังไม่ควรเลยอย่าเพิ่งผีถามไปเด็ดขาดเลยยังไม่มีอะไรที่เร็วขนาดนั้นหรอกค่ะพี่เวจ่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สภาพัฒน์โดยคุณดนุชาพิชยนันท์ก็บอกว่ากำลังทบทวนฉากกระทัดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังใหม่เพื่อให้สอดรับกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลดลงก็จะต้องจับตาสถานการณ์ในช่วง60วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้วัดเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกนะว่ามันจะมีความยั่งยืนไหมสันติภาพเนี่ยเพราะมันยังมีอีกอย่างน้อย 2-3 เรื่องใหญ่ๆใช่ไหมที่ต้องใช้เวลาเจรจากันในช่วง60วันจากนี้ไปสภาพัฒน์บอกเบื้องต้นยังคงประมาณการขยายตัว GDP ไทยไว้ที่ต่ำสุด 1.4 สูงสุด 2% แต่ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงและก็ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจทำให้ราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้นได้อีกก็ยังไม่ 100%
1: มันคงไม่ควรจะสูงกว่าที่มันผ่านมาแล้วมั้งคะพี่ไพศาลเพราะมันแค่ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแต่ไม่ได้ลบกันชนิดที่ว่าเรือผ่านช่องแคบไม่ได้นะคะ
0: คือผมว่าในช่วงสงครามเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันกวาดไว้ใต้พรมนะผมกลัวว่าอย่างนั้นนะ เสร็จแล้วพอสงครามยุติแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเปิดมาว่าแท้ที่จริงแล้วอิหร่านอาจจะเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้ หรือว่าประเทศอ่าวอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเสียหายไปทั้งโน้นทั้งนี้อันนี้เราทีไรไม่ทราบ
1: เพราะว่า
0: ระหว่างสู้รบกันเนี่ยต่างคนต่างก็เรียกว่าเลือดกบปากก็ต้องอมเลือดไว้ไงแต่พอหยุดแล้วคราวนี้มันเรื่องของจริงละมันต้องเช็คบินกันนะคราวนี้ถ้ามันหงายออกมาแล้วโอ้โหตายละโครงสร้างพื้นฐานมันเสียหายยับเยินขนาดนี้กัน
1: เพราะที่ติดตามอิหร่านเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากคือเรื่องน้ำจืดค่ะที่ไรสารเพราะตอนที่รบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนตายอย่างเดียวนะคะเขาถล่มไปที่โรงงานผลิตน้ำจืดมีความเสียหายมากขาดแคลนน้ำจืดค่ะในอิหร่านแต่ตอนนี้ก็เปิดดีนะ300,000 ล้านเนี่ยก
0: ็จะเรื่องน้ำนี่ในหลาย
1: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
0: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆการถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดเนี่ยถือเป็นเรื่องมนุษยธรรมเลยนะคะที่เรียกร้องไม่ให้ทำกันเพราะนี่เท่ากับฆ่ากันตายดีๆนี่เองถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดแล้วก็จากนี้ไปก็จะเห็นนั่นแหละลงไปพยายามที่จะลงทุนในอิหร่านกันมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนโฉมอิหร่านพอสมควรในการเปิดรับต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในครั้งนี้ค่ะค่ะเงิน300,000 ล้านก็คงจะประชุมกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องการลงทุนลงขันพัฒนาอิหร่านในเรื่องนี้ด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผู้เลขาสภาพัฒน์ถูกถามด้วยนะ ว่าข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเกิดชะงักงันและเงินเฟ้อ

0: เกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่าที่เรียกว่า stagflation เนี่ยยังจะเกิดขึ้นไหมคุณเลขาสภาพัฒน์บอกว่าจากการประเมินพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวเริ่มลดน้อยลงก็อธิบายอย่างระมัดระวังนะไม่กล้าบอกว่ามันจะไม่เกิดเหลือความเสี่ยงเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่สถานการณ์โดยรวมในปัจจุบันยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาโดยตรงที่ส่งผลรุนแรงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจนเกิดภาวะ stagflation คุณอนุชาพิทยานันท์วันนี้ก็รีบแถลงเลยครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพัก
0: ก
1: ันก่อนนะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาตรงนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันในชั่วโมงที่สองนะครับคุณนันครับ
2: ค่ะที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขู่ว่าจะมีการเปลี่ยนครม.พวกรัฐมนตรีอะไรที่ไม่มีผลงานเนี่ยกระทรวงที่น่าจะรอดที่น่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะพี่ไพศาลผลงานดีมาก
1: มีผลงานใช่ไหม
2: ผลงานดีมากForex ก็มาแล้วดีก็ไปจับกลุ่มปลัดอำเภอทลายเครือข่ายสวมตัวเด็กอักษรจีเทาเนี่ยพี่วิสารดิ้งงงไปหมดแล้วจับแล้วจับอีกละจับหลายรอบมากทำไมไม่หมดสักทีอะคะพี่วิสารเนี่ยเชียงรายเวียงแก่นอีกแล้วก็จะอยู่แถวๆเนี้ย
1: มองในแง่มองในแง่ดีหรือมองในแง่ร้ายถ้ามองในแง่
2: จับแล้วมันทำไมไม่หมดสักที
1: ถ้ามองในแง่ร้ายก็แสดงมันโอ้โหแสดงมันเยอะมากจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดต้องจับไปเรื่อยๆ
2: เว
1: ีย
2: งแหงอะไรเชียงดาวใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ย้ายไปฮอดอันนี้เนี่ยนำกำลังไปตรวจค้นทั้งหมด6เป้าหมายเป็นบ้านพักอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งบ้านภรรยาอดีตปลัดอำเภอเวียงเชียงแก่นอำเภอเวียงแก่นอำเภอเมืองเชียงรายบ้านพักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2เป้าหมายบ้านพักบุคคลผู้สวมรายการที่อำเภอดอยหลวงและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงแก่นเพราะว่าที่ไปจับก็เพราะว่าพบชายชาวต่างด้าวลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติพบเงินติดตัวอยู่แสนสี่ถามว่าไปทำไมแสนสี่จะไปจ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สงสัยว่ามีการทุจริตจัดทำทะเบียนนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G แล้วก็มีการนำบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการสวมทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นด้วยก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็และไอ้ตัวบุคคลที่เอาเข้ามาสวมเนี่ยหลายสัญชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะพม่ามีจีนมีลาวมีเวียดนามแล้วค่ะแล้วเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ายาเสพติดแล้วก็พอได้บัตรเหล่านี้ไปก็ใช้ชีวิตมีอภิสิทธิ์ต่างอยู่ประเทศไทยได้โดยชอบเลยอ่ะ
1: ผมว่ามันเชื่อมกับเรื่องสแกมเมอร์ชัดเจนเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ตั้งของพวกที่พวกแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้หมดเลยฝั่งเมียนมาสปป.ลาวอันนี้ไม่ได้กล่าวหาเขานะเขาลาวเขากวาดล้างเขาก็จับได้นะสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเขาจับมาล่าสุดนี่ก็โอ้ยเต็มไปหมดเลยเจอคนไทยด้วยไม่ใช่ก็แสดงว่ามันหลอกคนในกลุ่มในคนไทย

0: แล้วก็กัมพูชานี่ก็ชัดอยู่นะฮะก็ถ้าจะไม่ปรากฏว่ามีการไปซ่องสุมกันก็น่าจะเป็นทางใต้คือมาเลเซียนะเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจเขามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแคร่การต้องไปเสี่ยงอะไรพวกนั้นนะตอนนี้เมื่อรอบๆบ้านเราเป็นอย่างเนี้ยไอ้เงินทองที่มันหามาได้มันก็ต้องเอามาฟอกเอามาทำแล้วก็เนี่ยนะม
1: ค
0: ัน
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าไทยคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกที่ทำมากินอยู่รอบบ้านเราเนี่ย
1: เขาไม่จ
0: ใช
1: ั
0: ่
1: บ
0: ไหม
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็เขาคงเห็นแล้วว่าเรามันมีช่องโหว่ที่เขาจะมาได้สัญชาติแล้วก็มาซื้อทรัพย์สินมาเอาเงินมาฟอกมาอะไรต่าง
1: คือ
0: ขนม
1: ถ้
0: า
1: า
0: เอามาซื้อคอนโดเอามาซื้อที่ดินมาซื้ออะไรเพราะเป็นไทยคนไทยแล้วก็ทําได้หมดเนี่ย
1: คือซื้ออันดับแรกคือซื้อบัตรประชาชนก่อนนะซื้อบัตรไอ้ผู้มีผู้ต่างด้าวก่อนเนี่ยอักษรจีนนำหน้าถือไว้สัก4-5 ปีก็ได้บัตรประชาชนหลังจากนั้นอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้อันดับแรกซื้อเจ้าหน้าที่ก่อน
0: มาเปิดร้านอะไร
1: ไม
0: ซ
1: ่
0: ึ่
1: เ
0: ง
1: คยมี
0: บ
1: ห
0: าง
1: น
0: คน
1: เข้
0: เ
1: า
0: ขา
1: เล
0: บ
1: ย
0: อกว่า
1: ว
0: เ
1: ั
0: อ
1: น
0: ้ย
1: หนึ่ง
0: มันขายของอะไรมันไม่น่าจะมีกำไรมาเปิดทำไม
1: แล้วก็ไม่เคยมีคนเข้าเลยหม่าล่าอะไรไม่รู้ใหญ่โตมโหฬารไม่เคยมีใครเข้าไปกินเลยแต่ไม่มีเจ๊งด้วยนะค
0: แต่
1: ะ
0: มันจดเป็นนิติบุคคล
1: เออแล้วไม่มีเจ๊งเลยอยู่อย่างนั้นนะ
0: จดเป็นนิติบุคคลปั๊บเนี่ยมันมีเงินซื้อวัตถุดิบเงินเข้าเงินออกรายได้ต่างๆทำบัญชีได้มันมีเงินสะพัดได้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีคนเข้ามากินก็อาจจะเป็นรูปแบบของเขาเป็นวิธีการในการฟอกเงินนะ
1: ค่ะปลัดอำเภอ
0: เนี่ย
1: ทั้ง
0: ก็
1: แก
0: เล
1: ๊ง
0: ย
1: เลย
0: กลายเป็นอาชีพที่หาเงินกันเป็นล่ำเป็นสันไปนะ
1: ค่ะ
0: คุณสุภจีวันนี้เนี่ยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมปราบเป็นปฏิบัติการปราบปรามผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมมะพร้าวนะโดยคุณสุปจีบอกว่าปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของไทยซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมานานเบื้องต้นเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงลงผลไม้ที่อาจใช้คนไทยเป็นนอมินี15บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่5จังหวัดได้แก่ราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครและโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามภายใต้รหัสโรงงานอุตสาหกรรม00801ที่ประกอบการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักพืชหรือผลไม้อีก24รายซึ่งได้ส่งรายชื่อให้9หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1: ค่ะ
0: ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการปลอมปนน้ำมะพร้าวและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุณสุภจีบอกขณะนี้กรมได้ประสานสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนเฝ้าระวังและป้องกันการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยเพราะการกำกับดูแลแหล่งที่มาและเตรียมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสถานที่แปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือลงกระบวนการเข้าสู่โรงงานเพื่อป้องกันการนำวัตถุดิบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีความเสี่ยงต่อการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องของโรงงานว่าได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย.และกรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลมาตรฐานวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและตรวจสอบสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับการพิสูจน์ความแท้ของน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ยืนยันความเป็นมะพร้าวแท้100%พร้อมกับกำหนดให้แสดงองค์ประกอบสำคัญในน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบนสลากอย่างชัดเจนเช่นน้ำมะพร้าว100%หรือมีส่วนผสมของน้ำตาลธรรมชาติในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่สารปรุงแต่งเช่นการเติมสารให้ความหวานเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคือถ้าซื้อมะพร้าวเป็นลูกๆแล้วก็เอามาเฉาะเอาหลอดเสียบดื่มอะไรโอเคมันไม่มีปัญหาจบไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีประเภทที่ทำเป็นไอ้แก้ว
1: มะพร้าวถอดเสื้อเหรอคะ
0: เอาเป็นแก้วเป็นแก้วเป็นอะไรแบบที่เขาผนึกฝาทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้หลอดปักจิ๊กแล้วดูดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ไปซื้อมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามาเป็นลูกแล้วเขาจะเอาแบบเนี้ยเขาจะใส่เป็นถ้วยๆๆกันผมไปซื้อมาเมื่อ2 วันที่แล้วเนี่ย2 ถ้วยถ้วยละ40นะ2 ถ้วย 80ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยมาแสดงว่ายอดขายคงสูงเพราะร้านใหญ่มากผมเห็นชื่อแล้วโอ้อันนี้แหล่งบ้านเกิดผม
1: แล้
0: ไป
1: ว
0: ซื้อที
1: ก
0: ่
1: ิ
0: แ
1: น
0: ร
1: แล
0: ก
1: ้วเป็นดื่มแล้วเป็นยังไงคะมันสะอาดมันดีมันหอมมะพร้าวแบบว่าเผาหรือไม่เผาคะ
0: มันมีรสหวานกว่าน้ำมะพร้าวปกติแต่กลิ่นรสเนี่ยมันใกล้เคียงปรากฏว่าซื้อมา2 ขวดเนี่ยที่บ้านผมไม่มีใครดื่มเลยแม้แต่คนเดียวเลยเขาบอกเขายังหลอนอยู่คือรู้อยู่ว่ามันมีการปลอมปนแล้วเราก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วมันไปจับได้ที่อัมพวาอะไรเงี้ยนะถึงขั้นสื่อก็ไปขุดคุยมาเนี่ยนะไปรับซื้อน้ำบาดาลมาจากปากท่อต้องใช้น้ำบาดาลนะน้ำที่สูงกว่าบาดาลแล้วซื้อใส่แท้งมาเลยแท้งละ500 บาทเสร็จแล้วก็เอามาที่อัมพวาแล้วก็เอาน้ำบาดาลเนี่ยแล้วมันจะมีหัวเชื้อปรุงแต่งรส
1: ท
0: อะ
1: ำ
0: ไ
1: ไ
0: ร
1: ม
0: ต
1: ต้อง
0: ่
1: ใ
0: า
1: ช้
0: ง
1: น้ำบาดาลด้วยอะคะ
0: ๆมันจะมีความเฝื่อนความกร่อยอะไรต่างๆอย
1: ท
0: ู
1: ี
0: ่
1: ่มันที่มันใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวที่สุด
0: มันจะมีความเฝื่อนความอะไรต่างๆของมันเนี่ยแล้ว
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: รุงแต่งรสเข้าไปแล้วสีเสืออะไรต่างๆมันจะใกล้เคียงเห็นเขาว่างั้นนะมันจะต้องไปเอาน้ำบาดาลมาแต่ก็ไม่ได้แพงเพิงอะไรมาก
1: อันนั้นจะขายแบบถูก
0: ก็30 บาทนะเห็นว่าขาย
1: ๆว้าว
0: อันนี้ถ้วยละ3ไอ้ใส่บรรจุแล้วมัน
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะมีเครื่องปิดฝาปิดอะไรเงี้ยนะ
1: อือ
0: แล้วมันใส่สารกันบูดไปแช่ได้นานอ่ะอย่างเงี้ยมันปลอมปนเนี่ยเขาไปทลายมาอย่างเงี้ยนะพอมีข่าวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพูดตรงๆว่าเราผมเองก็ค
1: ไม
0: ุ้
1: ่
0: นชินกับเรื่องน้ำมะพร้าวนี่มากนะก็เลยคือถ้ารู้ว่าซื้อมาแล้วแล้วเขาหยิบมาผมนึกว่าเป็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถ้วยอย่างนี้นะเพราะเราไม่เคยซื้อแล้วนะพอเป็นถ้วยมาโอเคแล้วก็ไหนๆแล้ว
1: ไหนๆแล้วก็ซื้อ
0: ซื
1: แ
0: ้
1: ต
0: อ
1: ่ก็
0: ม
1: ไ
0: า
1: ม่กล้าท
0: แต
1: า
0: ่
1: น
0: ไม่มีใครที่บ้านทานเลยในสุดก็ต้องทิ้งไปไม่มีใครกล้าทานไม่แน่ใจอันนี้มันจะมีผลกระทบมากซึ่งคุณสุภจีเขาพยายามแก้เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าคือถ้าอย่างเงี้ยเราลูกค้าเกิดความหวาดระแวงขึ้นมานะมันทำลายอุตสาหกรรมได้เลยนะคนที่เขาคุ้นชินเขาพอรู้เขาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะ
1: ขนาดมะพร้าวที่เฉาะออกมาจากลูกอ่ะบางร้านดิฉันยังไม่ทานเลยค่ะพี่ไพศาลเพราะดิฉันเห็นเขาม
0: ีบางคนเขารู้สึกว่ามันเ
1: ม
0: อ
1: ัน
0: า
1: หวา
0: ส
1: นเ
0: ล
1: กิ
0: ิน
1: เห
0: ฉี
1: ตุ
0: ดฉีดด้วย
1: เห็นอย่างเงี้ยค่ะที่ลพบุรีมีเวิร์กหนึ่งที่เป็นเวิร์กขายมะพร้าวพวกเนี้ยเอาอะไรลูกเกี่ยวแล้วทําไมต้องแช่ลงไปในน้ําก่อนนะคะแล้วก่อนที่จะเฉาะให้เราแล้วเพื่อนคุณแม่นะคะทานพี่ไพศาลลอกทั้งตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าฉีดอะไรลงไปในมะพร้าวดิฉันเนี่ยเลิกทานมาแล้วอันนี้พูดตามตรง
0: ครับฮะ
1: งานตัว
0: คุณจรัญเจริญทรัพย์ซึ่งเขาเป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะบอกว่าการเข้าไปแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยให้ราคามะพร้าวหน้าสวนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากลูกละ2-3 บาท ขนาดนี้ขึ้นไปอยู่ที่13-15

0: บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจแต่หลังจากนี้อยากให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้ราคาตกต่ำในอนาคตและทำลายชื่อเสียงมะพร้าวไทยเนี่ยนายกสมาคมเขากระตุ้นเลยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องจริงจังเรื่องนี้อย่างยิ่ง
1: โอ้มีหลายเรื่องนะคะเรื่องนี้ด้วยค่ะปลากระพงกับกุ้งปลากระพงเราเนี่ยที่เราไม่เอาเข้าจากมาเลเซียตลาดปลากระพงเรามูลค่าแค่800 ล้านแต่ตลาดกุ้งเรามูลค่าหลายพันล้าน
0: 4-5 พันล้าน
1: 4-5 พันล้านกับ800 ล้านกำลังแลกอยู่กับมาเลเซียเชิญนัดถกกับกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกที่แบนกุ้งไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเขาก็ไม่มาคุยด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็คุณสุริยะเขาพยายามจะติดต่อไปแต่เห็นว่าผมเข้าใจว่าทางนู้นเขายังไม่พร้อมที่จะคุยคุณสุริยะก็เลยยกเลิกไม่ได้เดินทางไปเจรจา
1: คือส่งหนังสือขอเรียนเชิญเจรจาทบทวนมาตรการที่เขาไม่เอาเข้ากุ้งไทยเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียก็ติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศและนี่
0: มันรู้
1: มันเป็น
0: เขา
1: อา
0: ไม่
1: ท
0: ติ ้
1: ต
0: อง
1: ย์
0: รี
1: แล
0: บ
1: ้วนะ
0: เขาไม่ต้องรีบคุย
1: 800 ล้านกับ5,000 ล้านอ่ะก็ไปแลกกับเขาเสียหายมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะมาคุยกันค่ะ
0: ยังไม่ได้คุยเรื่องที่นายกได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมธิการสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1 ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติด กับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวระบุว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนว่านายอนุทินต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ Thailand AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสภาในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย14 คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2 เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ว่างั้นนะที่เป็นที่มาเบื้อง

0: ลึกเบื้องหลังที่ว่านายกทำไมถึงบอกว่าให้เวลา1 ปีพิสูจน์ฝีมือทุกตำแหน่งนะที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
1: พี่ไพศาลคิดว่าในพรรคภูมิใจไทยเองอ่ะเขามีรอยร้าวรอยปริอะไรกันจริงหรือเปล่าคะคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์พี่ใหญ่อะไรเงี้ยที่มีข่าวออกมาที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยพี่ไพ
0: ม
1: ศ
0: ัน
1: าลรู
0: ค
1: ้จ
0: น
1: ัก
0: เร
1: ไห
0: าม
1: คะเรียนไม่รู้จักเลย
0: ผมว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยประเด็นมันคงมีความซับซ้อนมาก
1: อือหือ
0: มันคงมีความซับซ้อนมากแล้วยิ่งสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้เครือข่ายระบบอุปถัมภ์นะ
1: ค่ะ
0: คำว่าอุปถัมภ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกับข้าราชการมันโยงไปถึงนักธุรกิจมันโยงไปถึงกลุ่มต่างๆในสังคมใช่ไหมแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบการไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรายใหญ่รายอะไรบางทีก็เป็นฐานเป็นหัวคะแนนเป็นอะไรต่างมันมีโครงข่ายมันอยู่หมดแล้วบางเรื่องเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันก็ลูบหน้าปัดจมูกกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายแต่มันจึงมักที่จะต้องพยายามหาทางแฉลบอ่ะคือสั่งอย่างนี้ก็พยายามจะจัดการให้แต่มันมีการแฉลบไปจัดการในกลุ่มอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ใช่ไหมบอกปราบมาเฟียเงี้ยมันก็โดนบางส่วนบางกลุ่มก็โดนแต่บางกลุ่มมันก็รอดไอ้กลุ่มที่โดนมันก็โวยไอ้กลุ่มที่รอดมันก็กบดานเงียบใช่ไหมไอ้กลุ่มที่โวยมันก็แฉเนี่ยตามก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดอ่ะผมดูนะไอ้นี่มันอยู่ที่ส่วนหัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาชัดเจนแน่วแน่นะกลุ่มข้อเท็จจริงได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วแก้อย่างจริงจังเนี่ยไอ้เงี้ยมันก็พอจะเห็นทิศทางแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไปแต่ถ้าดูอย่างที่นายกแก้ปัญหาภูเก็ตเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานี่ไม่ยึดที่แก่นแล้วมาตกแล้วตกลงปัญหามันคืออะไรก็ซัดย้ายมันทั้งหมดไปเลยจะได้ทุกคนก็ไม่มีใครมาต่อว่าใครไงเอ้ยนี่เด็กเราทำไมย้ายย้ายหมดย้ายหมดไม่ว่าจะเด็กใครเด็กใครโดนย้ายหมดเอาชุดใหม่มาว่าเองก็เป็นวิธีแก้ปัญหาซึ่งทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปแปะตัวปัญหาที่แท้จริงไอ้ชุดใหม่มามันก็ปรับตัวสักสภาพมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในคันลองของระบบอุปถัมภ์เก่านั่นแหละครับ
1: แต่ที่ก็เข้าใจว่าคนเป็นนักการเมืองทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆแบบสมัยก่อนนะพี่ไพศาลเพราะมันมีเพจนู้นเพจนี่ออกมาประจานออกมาเปิดเผยมันไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำได้นะ
0: ใช่มันตาสับปะรดอ่ะมัน
1: อ
0: จ
1: ่
0: ะ
1: าม
0: ีมัน
1: มั
0: แ
1: น
0: ต่
1: ไม
0: ละ
1: ่ใ
0: ค
1: ช่
0: น
1: ว่า
0: ไม่มีพวกก็มีสื่อมี
1: คือมันไม่จ
0: โซ
1: ำเป็น
0: เช
1: ต้
0: ี
1: อง
0: ย
1: ไป
0: ล
1: 3579ไปสัมภาษณ์แบบสมัยก่อนต้องคอปปิ้งเต้นมาออกทีวีมาฟ้องเปิดออกรายการรุ่นชอรายการนี้ต้องมาช่วยมาทำข่าวหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วค่ะ
0: สื่อที่โดนเล่นก็เป็นโซเชียลนะที่ว่าเขาขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเขาโดนฟ้องปิดปากนะเป็นสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าเป็นสื่อกระแสหลักอะไรเลยแต่ว่า
1: โดนฟ้อง
0: โดนฟ้องก็ถ้าเขาโดนฟ้องก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีอิทธิพลพอสมควรอ่ะไม่งั้นไม่โดนฟ้อง
1: คือพูดแล้วมีความหมายมีราคาม
0: ันคงไปถูกใจเขามีแฟนคลับอะไรก็อยู่ล่ะมันคงมีคนที่อยากจะให้กระทุ้งเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเดือดร้อนอยู่ก็ถูกรังแกเขาถูกเบียดบังอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นตัวแทนพวกเขาก็เชียร์
1: ค่ะแต่ก็ต้องให้กำลังใจคนที่เป็นรัฐมนตรียาวนานที่สุดคนหนึ่งนะคะก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละเพราะคุณอนุทินเนี่ยนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาแต่สมัยคุณเศรษฐาถูกไหมคะ
0: ก็ใช่ตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องมาเลยรัฐบาลคุณแพทองธาร
1: คุณเศรษฐาปี66
0: ก็น่าจะ70-80%ของเวลาของรัฐบาลคุณแพทองธาร
1: หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็เข้ามาก็แทบจะเรียกว่าใน3 ปีเนี้ยมีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ยาวนานสุดก็คือคุณอนุทินมีคุณภูมิธรรมมากั้นนิดเดียวแล้วพอไม่ได้

0: ป็นก็ถึงถอนตั
1: ก็
0: ว
1: จะม
0: อ
1: ี
0: อก
1: บิ๊กป๊อกที่ยาวกว่าบิ๊กป๊อกมาตั้งแต่คสช.ยาว
0: แต่หมายความว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าปัญหาอะไรที่มันหมักหมมที่มันแก้ได้ไม่แก้ไม่ได้อ่ะกระทรวงต่างๆเนี่ยมันยังมีรัฐมนตรีที่ผัดเปลี่ยนเวียนกันถูกไหมค
1: เอ
0: ะ
1: ๊
0: พ
1: ะ
0: ี่
1: เด
0: ไพ
1: ี๋ยว
0: ศาล
1: ตอนพลังประชารัฐเนี่ยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไหมสมัยลุงตู่อ่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินนะ
0: กระทรวงสาธารณสุขตอนโควิดนะคะ
1: อ๋อสาธารณสุขแล้วมาเป็นมหาดไทยแล้วสมัยคุณเศรษฐาโอเคโอเคโอเค
0: ใช่ค่ะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พอไม่ได้เป็นกระทรวงมหาดไทยก็ถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วก็พอดีคุณอุ๊งอิงก็คลิปอังเคิลหลุดก็พอดีใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งมาก็กลับเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอีกเพราะฉะนั้นกระทรวงหนึ่งที่คนก็มีสิทธิ์จะคาดหวังมากสุดกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะพี่ไพศาลเพราะว่ารัฐมนตรีอยู่ยาวนานที่สุดถึง3 ปีแล้วอะค่ะค่ะ
1: ครับ
0: กระทรวงอื่นก็อาจจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรนะคะลูกท่งลูกเทพอะไรคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมา
1: คร
0: ก
1: ับครับ
0: ค่ะแต่ว่าอย่างท่านนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยถึง3 ปีคนก็คาดหวังค่อนข้างสูงนะคะค่ะ
1: ก็นายกก็บอกว่าผมจะตรวจคุณภาพทุกคนมีบางคนก็บอกแล้วใครจะตรวจคุณภาพนายกอ่ะจะให้ใครเป็นคนตรวจเป็นคนให้คะแนนดีว่า1 ปีผลงานนายกเป็นยังไง
0: ไม่ต้องตรวจ1 ปีต้องตรวจ3 ปีค่ะอยู่มา3 ปีเนี่ยเรื่อง
1: อ๋อ
0: บัตรประช
1: ย
0: า
1: ้อน
0: ช
1: ไป
0: น
1: ด้ว
0: ค
1: ย
0: น
1: ใช่ไ
0: เ
1: ห
0: ถ
1: ม
0: ื่อนถูกต้องค่ะบัตรประชาชนคนเถื่อนเป็นยังไงจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงมาเฟียเป็นยังไงเกาะพะงันเกาะสมุยเป็นยังไงถูกไหมคะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไปตั้ง3 ปีแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ลงไปลุยปัญหาเองลงไปในพื้นที่อะไรต่างๆก็จะมีภาพอยู่นะแต่ว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหาเนี่ยก็ดูจะน้อย
0: คือมันดูแค่ว่ารัฐมนตรีขยันลงพื้นที่แค่นั้นไม่ได้หรอกค่ะ
1: แล้วดูลงไปให้สัมภาษณ์ว่าให้นโยบายท่าทีขึงขังจริงจังไปเจอประชาชนก็ไปกอดไปให้กำลังใจนายกมาแล้วต้องปราบให้หมดจะไม่ยอมให้ใครมามีอิทธิพลได้นี่คือประเทศไทยเนี่ยก็ให้กำลังใจไปนี่
0: คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นนายกด้วยและเป็นรัฐมนตรีด้วยอ่ะอำนาจก็เด็ดขาดมากเลยสามารถจะโยกย้ายแต่งตั้งจะมาบอกว่าไม่สามารถวางคนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่ค่ะถูกไหมฮะสามารถจะมีปลัดขู่ใจแยกโยกย้ายอะไรได้แบบทํางานได้เต็มที่เลยอ่ะน่าสนใจนะคะที่ว่าคนคาดหวังกระทรวงมหาดไทยสูงค่ะค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึงนะคะใครคุยอะไรบ้างทำไมเงียบๆคนดูเยอะนะคะแต่คุยน้อยเหลือเกินคุณพิษณุบอกปัญหาโนมินีไทยเพื่อจีนเทาจับจริงติดคุกจริงสักทีแล้วก็คุณชุชนะบอกว่าโชคดีที่บริษัทผมทำงานมีมะพร้าวน้ำหอม3 ต้นเอาไว้แจกฟรีคนทำงานโอเคใช่เดี๋ยวก็ไม่กล้าซื้อทานแล้วตั้งแต่เห็นเพื่อนคุณแม่ตัวลอกไม่รู้ก็เอาอะไรชุบ
1: อันนั้นทานจากผลเลยใช่ไหมแต่ไม่ดู
0: ออ
1: ม
0: ก
1: ัน
0: จากโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลใหญ่ที่ลพบุรีแวะซื้อค่ะน่ากลัวมากไม่รู้ว่าชุบสารอะไรก่อนขายให้เราค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้เขาแชร์ภาพคนนี้กันเยอะนะคะไอ้หนุ่มอายุ29ที่แม่ไม่เช่าคอนโด27,000ให้อยู
1: ่ข
0: ับรถลงสระน้ำ
1: สระน้ำจุฬาเลยใช่ไหม
0: มันเหมือนกับเป็นสระน้ำ
1: สระว่ายน้ำอ่ะ
0: สระว่ายน้ำอะค่ะ
1: ครับไม่ใช่สระน้ำแบบอะไรหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของจุฬาอันนี้สระว่ายน้ำของน่าจะเป็นหอพักหรือเป็นอะไรของ
0: เป็นคอนโด
1: จุฬา
0: เป็นคอนโดกันเยอะค่ะ
1: ใช่ไหมเพราะของจุฬาเขามีคอนโดของอาจารย์คอนโดของเจ้าหน้าที่อะไรก็เยอะนี
0: ่ค่ะ
1: ฝั่งทางศาสินน่ะ
0: ค่ะ
1: ฝั่งทางศาสินมีโอ้ยเขามี
0: แอมปาร์ค
1: เขามีที่พงที่พักหรูหราที่เดียวละจุฬาเนี่ยเพราะว่ารวยเจ้าของที่ดินเยอะ

0: อืม
1: ค่ะ
0: ก็ตกลงว่าแม่ไม่ยอมจ่ายค่าคอนโด
1: 27,000ต่อเดือนแถวนั้นนะคะคอนโดห้องเล็กๆกัน25,000บวกหมดค่ะ
0: โอ้นี่แสดงว่าครอบครัวต้องมีตังค์น่าดูนะเช่าคอนโด20,000กว่ากับ30,000
1: แถวนั้นทั้งหมดนะคะไม่มีต่ำกว่านี้ค่ะ
0: อืมครับ
1: ชีวิตการใจเมืองค่ะ
0: วันนี้ครม.นัดพิเศษนะครับขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้อาฟตาถึง31 สิงหาคม 69แก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบนะก็เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ประกอบการในนามของสมาคมต่างๆของพวกโรงงานอาหารสัตว์เขาเรียกร้อง
1: อืม
0: ก็ขยายเวลาให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเพราะว่าปีนี้ข้าวโพดผลผลิตในประเทศขาดแคลนแล
1: ค
0: ้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็ไอเรื่องของระเบียบที่เราห้ามการรับซื้อข้าวโพดจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเผาอยู่
1: อือ
0: เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นผลกระทบอยู่ทำให้ราคาขยับขึ้นไปสูงแล้วก็ขาดแคลนก็ต้องมีการนำเข้ามา
1: พี่ไพศาลได้ยินว่าเขามีความคิดที่จะเอาใบกระท่อมนำเข้าจากต่างประเทศไหมคะ
0: เอามาทำอะไร
1: อ้างว่าประเทศไทยไม่พอเริ่ม
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 10:30 น.นะครับกับมหานครรอบทีนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดครับ
3: ดีเจก้วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะทักทายคุณผู้ฟังไปอย่าง
2: ยาวว
3: ิทยุสมท
2: ร
3: ทั่วประเทศด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสัญญาณ95เนี่ยไปยังวิทยุสมทรในเครือข่ายทั่วประเทศเพราะว่าเคยไปต่างจังหวัดแล้วก็เจอหลายคนมาทักไงว่าเอ้ยเสียงคุณจันแรมเออนี่เหรอสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวันนี้คนอยู่กับเราที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็87คนเยอะนะคุณศาสิมาคุณจุฑาทิพย์คุณปุญญวัฒน์อุบลเนี่ยนะคะแล้วก็คุณรัชนีป่ะรัชนี
2: สวัสดีครับ
3: คุณเก๋คุณสงวนศรีคุณสุภาพ
2: ค
3: ุณกัลยาคุณวันชัยคุณวันนีคุณวัฒนศักดิ์คุณลวิภาทุกท่านเลยคุณทิวาคุณพยาวขอบคุณนะคะอยู่กับเราไปอีกนะคะนาน
0: มหานครรอบทิศอันดับ 10
3: เรื่องนี้สะเทือนใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีเภสัชกรเขาเล่าแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเข้ามาในร้านขายยาของเขานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุ50-60อ่ะขายขนมถุงแล้วก็บอกเนี่ยปวดหน้าอกมากเลยอ่ะปวดจนถึงหัวเลยปวดจนจะระเบิดแล้วแล้วก็น้ำตาก็ไหลน้ำตาก็คลอขอซื้อยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วหายปวดเภสัชกรก็กำลังซักปลอดคนไข้เพิ่มเติมคนไข้ก็เปิดเสื้อให้ดูเลยที่เต้านมด้านซ้ายเนี่ยบวมแดงใหญ่มากแล้วก็มีก้อนที่หน้าอกด้วยเป็นก้อนขนาดใหญ่เกินฝ่ามือเภสัชเนี่ยอยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ไปออกบอร์ดกับอาจารย์แพทย์ที่รามาธิบดีหลายครั้งเห็นรอยโรคมะเร็งอยู่บ่อยๆแต่นั่นคือเข้าถึงการรักษาไงเภสัชเห็นแล้วยังตกใจเลยอ่ะคนไข้น่าจะเจ็บปวดมากๆเลยเภสัชก็เลยจะออกไปเรียกรถพยาบาลให้คนไข้เพื่อจะได้เข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะกินยาเขาไม่หายแต่คนไข้บอกตัวเองไม่มีบัตรประชาชนแล้วเป็นคนมาเลเซียด้วยเข้ามาทำงานในหาดใหญ่นานแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วเคยไปโรงพยาบาลไปแล้วทุกโรงพยาบาลนะคะเออแล้วคนไข้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาที่นี่ด้วยแล้วเภสัชก็ถามว่าแล้วกลับไปรักษาที่มาเลเซียได้ไหมคนไข้ก็บอกอยากกลับแต่ไม่มีเงินกลับนะคะเภสัชก็เลยจ่ายยาแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งให้นะคะก็คิดว่าคนไข้เนี่ยต้องคงจะต้องกลับถึงมาเลเซียแน่แต่แค่คนไข้ไม่กลับนะคะ อย่างน้อยช่วงเวลาที่เจ็บปวดก็ได้พักรักษาตัวมีค่าอาหารมีค่าเราไปหาหมอแน่นอนเลยเนี่ยเออก็เลยคุณเภสัชก็บอกพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่มีระบบประกันสุขภาพโดยรัฐเนี่ยมีคนอีก

0: ากเลยที่เขาไม่ถึงแล้วก็ต้องทรมานอย่างเนี้ย
1: ไม่แต่นี่คือคนต่างด้าวไง
0: ใช่
1: แล้วเป็นคนไทยไม่ใช่ปัญหาไง
0: ก็บอกว่าก็เนี่ยยังมีโพสต์อีกหลายคนที่เพื่อนๆในร้านขายยาหาดใหญ่ก็ทักมาบอกก็เคยเจอกรณีนี้กรณีเดียวกันเหมือนกันที่ร้านก็เจอเหมือนกันทางเลาะตัวดอสุดท้ายเนี่ยป้าแกก็คงไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยอยากมาเปิดนมให้คนอื่นดูหรอกก็เลยแบบน่าสงสารอ่ะ

0: สอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเข้าค้น24จุดทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดเป้าหมายแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่า65ล้านบาทอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมบุคคลเนี่ย57คนและนิติบุคคลอีกกว่า20คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงโดยมีกระแสข่าวถึงชื่อของนายขออภัยนะฮะนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่อาจเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการนายภาวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งลาการประชุมแต่จะถึงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏตัวจนเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมระหว่างกรรมาธิการจัดการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณคุณรังสิมันต์โรมส.ส.รายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายร่วมพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวกับโครงการไทย AI Passportที่ผ่านมาคุณภาวุฒิก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ติดตามตรวจสอบและก็ตั้งข้อสังเกตต่อโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่เข้าประชุมนี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้สายๆ DSI จะแถลงเรื่องนี้ฮะ
1: บอยพยายามดูแล้วว่าเอ๊ะกี่โมงแต่เดี๋ยวบอยจะเป็นคนไปเกาะติดข่าวนี้ด้วยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: หวยอันดับ8วันนี้บอยมีเรื่องที่แบบว่าแม่ลูกน้อยใจแม่รู้ไหมเรื่องอะไรแม่ไม่ยอมให้ลูกเช่าคอนโดในราคาเดือนละ 27,000
0: โอ้โหแพงอยู
1: ่โอ้แพงอ่ะดีวันนี้พนักงานสอบสวนสนปทุมวันเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสระน้ำเนี่ยมันอยู่หน้าอาคารสัตพลนะคะจึงรุดไปตรวจสอบนะคะก็เจอรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ในสระน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนทราบชื่อต่อมานะคะว่านายชินนามสมมุติอายุ29ปีเจ้าที่ก็ช่วยกันกู้ภัยพากันเอาตัวขึ้นมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่เนี่ยกำลังมีปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งไม่เห็นอะไรเงี้ยกับแม่เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการให้แม่เนี่ยช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้ในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 27,000 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดความเครียดสะสมและก็ไม่พอใจนะคะผู้ขับขี่ก็เลยขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสัสพลโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็พยายามเข้าห้ามปรามและขอหยุดการทำแบบนี้แต่ผู้ขับขี่เร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกั้นเลยแล้วก็ขับรถตกลงไปในสระน้ำดีที่ไม่จมนะบอยนะคนก็ยังแบบแจ้งให้คนกู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลได้เนี่ยก็เลยบาดเจ็บตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐเดี๋ยวต้องไปสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปแล้วก็ตรวจสอบสภาพจิตใจนะคะแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุแต่เบื้องต้นทำไมเขารู้ว่าเขารู้สึกตัวแล้วเหรอหรือว่าสาเหตุเบื้องต้นนี่มาจากความขัดแย้ง อะไรกันเนี่ยแม่แล้วทำงานหรือยังแล้วทำไมต้องให้แม่เป็นบอยปอจะให้แม่ช่วย
0: นั่นน่ะสิ
1: ขอค่าเช่าเดือนละ27,000
0: มันหนักไปไหมอ่ะ
1: หนักสิน
0: ะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: วันนี้ทางกรมการปกครองเขาสนธิกำลังกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาในพื้นที่เชียงรายแล้วก็ไปจับอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และก็เครือข่าย8รายหลังพบว่ามีพฤติการทุจริตนำคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ทะเบียนนักเรียนรหัส G ทำบัตรประชาชนปลอมกระทบความมั่นคงของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้คุณนฤชาโคสาศรีวิไลนะฮะกรมอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการครั้งใหญ่กวาดล้างทะเบียนจีเทาเป็นปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกันอย่างที่ผมบอกไปทั้งตำรวจคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายคือมันสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับเจ้าที่เขาไปตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง มีเงิน

0: ศพเนี่ยติดตัวอยู่140,000 บาทที่ด่านตรวจความมั่นคงในเชียงรายสารภาพว่าเตรียมนำเงินนี้เนี่ยนำมาทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่สามารถมีสถานะทางทะเบียนได้จนนำไปสู่การขยายผลร่วมกันระหว่าง DSI กับกรมการปกครองจากการตรวจสอบพฤติการทุจริตร้ายแรงในขบวนการนี้มีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่งในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการนายทะเบียนเป็นตัวหลักร่วมกับสมาชิกองค์กองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสอำเภอเวียงแก่ง2 คนและเครือข่ายที่มาร่วมกันก็นำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนอักษรจีหรือว่านักเรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษาไทยแล้วก็ใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อออกบัตรประจำตัวเลข0โดยมิชอบเบื้องต้นก็พบพฤติกรรมการทุจริต19 คนพบผู้สวมสิทธิ์บางรายถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนเมียนมาและเวียดนามด้วยโอ้ก็ยึดของกลางนะคุณผู้ฟังก็เขามีหมายจับทั้งหมดใน27 หมายไปค้น6 จุดผู้ต้องหาก็จับกลุ่มอย่างที่บอก8 คนอดีตปลัดอำเภอ1 คนอส.2แล้วก็ข่ายสวมรายการเนี่ย5 คนยึดของกลาง491 รายการเช่นเอกสารคำขอการได้สัญชาติไทยแล้วก็หนังสือรับรองการเกิดเอกสารทะเบียนนักเรียนจีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์วงจรปิดก็ว่ากันไปโอ้โหแย่จังเลยนะ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6เดี๋ยวจะต้องจะบอกเลขทะเบียนดีหรือเปล่านะบอกมีฝูงผึ้งหลวงเนี่ยบินไปเกาะอยู่บนรถเก๋งสีดำคันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมีนักข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะไปเจอกับเจ้าของรถนะคะพาไปดูรถยนต์เก๋งยี่ห้อหนึ่งนะคะหมายเลขทะเบียนกไก่บอยเต็มออกไปแล้วกไก่บอยไม้4468ปราจีนบุรีจอดอยู่หลังบ้านพบผึ้งหลวงเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องในห้องผู้โดยสารมากกว่า20 ตัวบางตัวเนี่ยตายไปแล้วนะคะคุณสุเนศซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยเล่าบอกว่าหลังจากที่เปิดฝากระโปรงรถปรากฏว่ามีฝูงผึ้งเนี่ยบินออกมาบริเวณท้ายกระโปรงรถเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในกระโปรงรถก็ยังมีเตาอุปกรณ์ปิ้งย่างอยู่ด้วยนะคะคุณสุเนศเล่าบอกว่าตัวเองพาครอบครัวไปเที่ยวปิกนิกที่ทะเลน้ำจืดวังครูนะคะแล้วก็ทำปิ้งย่างกินกันนะคะก็เจอว่ามีผึ้งหลวงบินมาพันเป็นพันตัวเลยนะแล้วก็บินมาเกาะบริเวณรถของตัวเองครอบครัวเนี่ยก็เลยวิ่งออกมาจากบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไปประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะให้แจ้งให้กู้ภัยเนี่ยมาช่วยนำรถของตัวเองออกจากจุดที่ถูกผึ้งเกาะมานะคะหลายคนก็ถูกผึ้งต่อยไปได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยกู้ภัยก็เลยนำถังดับเพลิงมาฉีดไล่ฝูงผึ้งจนกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยแต่ผึ้งเนี่ยยังออกจากรถไม่หมดไงกลับมาบ้านแล้วก็เลยมีผึ้งอีกหลายตัวมาเริ่มทำรังเลยแต่ตัวเองไม่เชื่อในช่วงในเรื่องโชคลาภนะเขาบอกตอนสัมภาษณ์อยู่ก็มีผึ้งเนี่ยมาเกาะจมูกผู้สื่อข่าวแล้วก็ต่อยเหล็กในเข้าที่ปลายจมูกก็เนี่ยทะเบียนกไก่บใบไม้4468มีผึ้งหลวงที่ตามมาถึกบ้านเลยนะคะจากประเทศน้ำตกมาอุ้ยเห็นแล้วน่ากลัวเหมือนกันเนาะอุ้ยทำไมเยอะจังเลยอะบอยพึ่งหลวงเกาะนี่เขาบอกโชคลาภมามีโชคลาภหรอ
0: ไปได
2: ้มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: ไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2 รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: โอ้ยปวดท้อง
7: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
6: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
7: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ

0: ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครรอบทิศ
5: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
6: มหานครรอบทิศอันดับ5
7: 97คนอยู่กับเรานะบอยโอ้ยขอบคุณค่ะคุณยายออสคุณอาเกนนะคะคุณอเมซอนคุณพ่อใหญ่วันคุณนางหนูวันคุณนี่แหละค่ะคุณยายออสนะ
8: พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืม19มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
7: 19ครับทำไมพี่จำไม่20
8: ลดค่าน้ำค่าไฟฟรี
7: อ๋อเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
8: ตามมาตรการบรรเทาภาระเช็คช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่เลยครับซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์ในโครงการแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดิมถูกไหมที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
7: รัฐบาลบอกว่าไม่อยากใช้บัตรคนจนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ครับหลังจากกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามมาตรการเนี่ยนะบรรเทาภาระค่าไฟและค่าน้ำประปาซึ่งจะสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้พี่กุ้ยลงเขาปะ
7: ไม่ได้ลงไม่ได้มีบัตรเราไม่มีบัตรงี้ได้ไงหรอก
8: หากใครยังไม่ลงหรือลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องได้สิทธิ์แต่ยังไม่ดำเนินการก็ต้องรีบดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทันทีนะครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุด315บาทต่อเดือนคุณผู้ฟังไม่น้อยนะหากปล่อยให้เลยกำหนดนี้ไปจะไม่สามารถรับเงินส่วนนี้ในรอบบินถัดไปต
7: ้
8: องรอรอบบินลงทะเบียนใหม่เลย
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4ขอเตือนนะคะบรรดานักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักตามหน้ามหาวิทยาลัยนะคะเกิดเหตุมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาผู้หญิงกำลังจะเข้าประตูเพื่อจะเข้าไปในหอพักมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะสวมหมวกแก๊ปเดินตามเข้าไปนะคะแล้วก็แสดงตัวเป็นโจรไปจี้ชิงทรัพย์ใช้มีดปลายแหลมจี้คอนักศึกษาคนนี้เลยนะคะแล้วก็ประชิดตัวบังคับให้ส่งกระเป๋าตังค์มาปรากฏว่าเงินสดเดี๋ยวนี้คนไม่พกเงินสดไงมี20บาทคนร้ายบอกน้อยไปแล้วก็บังคับให้นักศึกษาเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแทนตอนที่คนร้ายเนี่ยกำลังลื้อกระเป๋านักศึกษาคนนี้ก็ไหวพริบดีนะวิ่งหนีเข้าห้องน้ำแล้วก็เรียกคนช่วยคนร้ายก็เลยตกใจแล้วก็หนีไปทันทีเลยนะคะปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดมันมีไงตำรวจก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็จับได้นะคะคนร้ายก็อายุแค่18ปีเองนะก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักคนร้ายคนนี้เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับคนร้ายที่ก่อเหตุจี้ทรัพย์นักศึกษาอีกหลายคนเลยแล้วก็รับสารภาพบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยเวลาก่อเหตุชิงทรัพย์บนนักศึกษาแล้วก็จะหนีเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ได้เงินน้อยก็เลยมาก่อเหตุซ้ำในตัวเมืองนะคะก็บอกถูกจับกุมครั้งนี้ก็เลยตำรวจก็เลยเตือนบรรดานักศึกษาว่าเวลาจะเข้าอะไรเงี้ยเข้าก็ต้องดูดีๆด้วยว่ามีใครอ่ะตามมาหรือเปล่า
8: ครับ
7: โอ้โห
6: มหานครรอบทิศอันดับ3
8: ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่โรงละครแห่งรัตตาต้าการเรียสกาคามานนะฮะวันคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ภริยาร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพนะครับ

0: ภาพชื่นมื่นเนาะโอ้นี่นี่นี่โอ้รับประทานอาหารกันนี่ไปกันพร้อมเพียงนี่ข้างๆของท่านในภาพนะข้างๆของคุณวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นกษัตริย์บูนายเออแต่ท่านที่ดูไม่ออกใครไม่รู้แล้วก็ถัดไปเป็นท่านนายกหนูของเรากับภริยาแล้วก็นี่น่าจะเป็นดูไม่ออกเพราะไม่รู้จักรู้คนที่เราคุ้นหน้าสุดคือนี่นะฮะกษัตริย์ของบรูไนเพราะว่าเคยเสด็จมาเยือนไทยบ่อยๆครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: โอ้มีการก่อเหตุไงแบบคนที่บอกว่าคนฆ่าป้าเขียวนะคะ
0: ครับ
2: เอ้ยเดี๋ยวก่อน
0: ใช่ไหม
2: ข่าวเก่าทำไมเป็นข่าวเก่า
0: อ๋
2: อจับแล้วคนฆ่าคนฆ่าป้าเขียวข่าววันนี้แหละก
0: ็
2: มีเหตุทำร้ายร่างกายกันวันก่อนนะคะว่าชื่อนางโบเขียวหรือว่าป้าโบเขียวเนี่ยโดนแทงอ่ะโดนแทงไปนะเออจำได้ละที่บริเวณบ้านป่าเปาตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นเงินแล้วก็สร้อยคอทองคำได้หายไปหลังเข้าป่าไปหาเห็ดกับเพื่อนเอออ๋อจำได้อันนี้เคสนี้จำได้ทางพุ่มกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ทางผู้บังคับการก็ได้มีการตั้งทีมสืบสวนขึ้นมาชื่อชุดนะมีเดี๋ยวนี้ก็มีชื่อชุดนะบ
0: ่
2: อยหมาป่าราตรีนะคะทำการสืบสวนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่เขาบอกว่าคดีนี้ความยากลำบากมีความยากลำบากมากเพราะว่าในที่เกิดเหตุเป็นป่าทึบอยู่ห่างไกลจากบ้านคนแล้วก็ไม่มีพยานแวดล้อมเลยเพราะแถวนั้นไม่เป็นป่าบ่อยจะไปหากล้องวงจรปิดที่ไหนก็ไม่มีแต่เจ้าที่ก็พยายามมากเลยนะบ่อยก็ไปรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นส่งตรวจพิสูจน์นะคะดีเอ็นเออย่างละเอียดแล้วก็มีการสืบสวนบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายทุกคนไปตรวจเก็บดีเอ็นเอเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างหนักค่ะวันนี้ค่ะชุดจับกุมเนี่ยได้รับแจ้งผลจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ว่าผลการตรวจดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะคะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติจับกุมนะคะนางสาวสุกก้านหรือว่าป้าสุกก้านมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าแม้ว่าเนี่ยจะไม่มีประจักษ์พยานได้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแล้วก็จุดพบศพจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปเกือบกิโลเมตรแต่ว่าในจุดที่ไม่มีกล้อง CCTV เนี่ยชุดสืบสวนก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอที่ศาลจะอนุมัติหมายจับได้นะคะโดยหลักฐานสำคัญก็คือเป็นผลดินเอนะคะแล้วก็วัตถุพยานที่ทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเชียงรายเก็บกู้ได้ตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็คำให้การแล้วก็เรื่องเส้นทางแล้วก็ไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยหลังเกิดเหตุไม่ตรงกับความจริงเลยซึ่งถือเป็นข้อพิรุธแล้วก็เป็นผลร้ายต่อตัวผู้ต้องหาเองด้วยนะคะทางตำรวจก็แนะนำก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อหาพยานหลักฐานแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยไปหาสร้อยคอทองคำเพราะว่าคุณป้ารายนี้เข้าป่าหาเห็ดบ่อย
0: ครับ
2: โอ้แล้วก็ถูกฆ่าตายอ่ะเออแล้วก็ถูกเอาเงินไปแล้วก็มีสร้อยทองคำก็หายไปด้วยนะคะตำรวจบอกว่าทางผู้ต้องหาเองเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็มีท่าทีปากแข็งมาโดยตลอดดูแลตั้งแต่ถูกจับกุมนะคะแต่แล้วก็ทางญาติแล้วก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตปักใจเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของป้าสุกก้านอย่างแน่นอนเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมติดการพนันแล้วก็รับรู้มาตลอดว่าผู้เสียชีวิตมีเงินแล้วก็ทองเก็บสะสมอยู่แล้วก็ยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยอีกนะชาวบ้านพูดกันว่ามีการนำเงินก้อนโตเนี่ยไปไล่ทยอยใช้หนี้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยป้าสุกก้านเนี่ยมีเงินจากไหนเอาเงินไปใช้หนี้ได้นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเงินแล้วก็เพิ่งจะไปยืมเงินไปเพียงแค่ข้ามคืนเอาเงินมาจากไหนทางครอบครัวเนี่ยก็มองว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมแล้วก็ยังป้าสุกก้านก็ยังทำตัวนิ่งเฉยเพื่อปกปิดความผิดอย่างแนบเนียนเลยนะคะลูกสาวของป้าบัวเขียวบอกว่าผู้ตายเป็นคนดีทำมาหากินสุจริตแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครการที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของคนใกล้ชิดที่เคยกินเคยอยู่ด้วยกันป้าคนนี้เคยไปหาเหตุกับป้าบัวเขียวด้วยนะป้าสุกก้านเนี่ยเคยเข้าป่าหาเห็ดด้วยกันด้วยนะเออแต่ว่าครั้งนี้มาจะหวังชิงทรัพย์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะคะทางครอบครัวก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะก็ขอให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่อยากให้คน

0: ในดำอมหิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาโอ้โหถ้าเป็นป้าคนจริงๆเนี่ยคนเคยพี่ทำข่าวนี้พี่จำได้แล้วว่าโอ้โหโหดจังเลยอ่ะป้าเข้าป่าเหตุอ่ะแล้วก็ถูกฆ่าพี่ยังไม่นึกไม่เคยนึกว่าจะเป็นฝีมือคนใกล้ชิดเลยนะพี่นึกว่าเป็นคนแบบไอ้พวกผู้ชายหรือ
1: เจอกันในป่า
0: แต่พี่ถามว่าคนที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยเขาจะรู้ไหม
1: ครับว่าจะมา
0: พี่สงสัยว่าเวลาฆ่าป่าเหตุเนี่ยเขาจะรู้ว่าป้าพกเงินไปแล้วใส่ทองคำไปด้วยอ่ะถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดอ่ะ
1: ไว้ใจไม่ได้จริง
0: เออนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าอุ้ยเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1ไปเกาะติดสถานการณ์ร้อนฉ่าในวันนัดตรวจสารพันธุกรรม DNA หลังจากที่คู่กรณีหนุ่มเต็นๆจรัสละวีเทียมรัฐและสาวฟาริดาเดินทางมาเก็บตัวอย่างฝากหวังความจริงหรือว่าฝากหวังนะฝากหวังความจริงไว้กับวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วแต่อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่มีชื่อเนี่ยพัวพันในมหากาพย์แชทหลุดสลับรางอย่างหนุ่มนีโอเพื่อสนิทสุดรักหูสุดหวงของคุณตินตินก็ออกมาเปิดอกเคลียร์ใจกับกองทัพสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าเอี่ยวร้านสักและปมเงิน 12,000 บาทที่อีกฝ่ายตัดเพราะว่าไร้ค่าเออซึ่งหนุ่มรีโอบอกว่าคนไหนคือรีโอพี่กวนรู้ไหม
0: คนที่มีสักตรงคอเนี่ย
1: นี่คือคุณรีโอ
0: เออ
1: นี่คุณติ๊นติ๊น
0: ใช่
1: อยู่ผมไม่รู้เรื่องนี้เลย
0: ไม่รู้จักเลย
1: เดี๋ยวย้อนให้ฟังนะว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนจะมีเรื่องเนี่ย
0: เอาก็เรื่องที่ว่า
1: อ่ะตรงนี้ก่อน
0: เอ
1: าคุณรีโอวันนี้ก็แถลงบอกว่าสำหรับเรื่องร้านสักเนี่ยสำหรับผมมันจบแล้วจบก็คือจบแต่มันก็มีฝั่งเขาที่มีการลงโพสต์อีกแต่ผมสัตว์จะลูกผู้ชายคือถ้าเขาอยากจบก็ให้เขาลบแล้วเดี๋ยวผมลบให้คือเขาไม่ลบแต่ต้นเรื่องคือเขาโพสต์ก่อนโพสต์ข่มขู่ผมที่มันจบแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็ขอให้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีเงิน 12,000 บาทของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไร้ค่าจริงๆเขาอยู่บ้านผมเขานอนสบายเลยนะค่าไฟบ้านผมก็ไม่ต้องจ่ายผมซัพพอร์ตเขาหมดทุกอย่างและหลายคนอาจจะมองว่าผมไม่ให้สถานะเขาโอเคผมยอมรับแต่ผมก็รับผิดชอบของผมได้มากที่สุดแล้วส่วนที่แม่บอกแม่ผมบอกจะฟ้องดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับก็คือฟ้องแล้วมันเป็นผมก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันจริงๆผมก็เป็นคนยอมคือยอมอะไรง่ายๆเหมือนกันนะผมไม่ได้เป็นคนดื้อรั้นอะไรขนาดนั้นถ้าอยากจบก็คือจบแต่ถ้าไม่อยากจบก็โอเคผมไปต่อให้แต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องส่วนตัวของผมเองนี่อ๋อคนนี้ใช่ไหมคุณลีโ
0: ออันนี้ก็คือแบบที่นั่นแหละ
1: สำหรับคุณตินเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาถามว่าทำไมเลือกที่จะซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้ผมรู้สึกว่าผมมองคนออกเพิ่งเจอเพื่อนที่รักด้วยจริงใจก็เลยอยู่ข้างๆตลอดไม่เคยเปลี่ยนตินเราให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องของแฟนเราค่อยๆสร้างเริ่มจากศูนย์กว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์สร้างขึ้นมาเป็นร้านสักที่มีคุณภาพคิดว่ามันเป็นมิตรภาพที่ขั้นกว่าเพื่อนคนนี้ยกให้เป็น MVP เสมอ MVP นะถามว่าเราโกรธฟาอยู่ไหมผมอโหสิกรรมให้เขาผมไม่เครียดแค้นอะไรเขาทั้งนั้นถามว่าผมคุยได้ไหมผมคุยได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่ก็เพื่อนผมเหมือนกันส่วนเสียงในหัวของผมก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีนะเล่าสิพี่กวยที่มาที่ไปสองคนนี้เป็นอะไรก่อนเพื่อนกัน
0: ก็เป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะแล้วคนนี้แล้วคนที่มันลอยสักเนี่ยเขาก็โดนฟาริดาที่ก็ท้องกับคนตินเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้เป็นร้านสักเนี่ยเป็นร้านมั่วสุมอะไรมีเรื่องยาเสพติดอะไรกันอย่างงี้เขาก็เลยไปฟ้องไง
1: เดี๋ยวก็หมายความว่าคุณฟาริดาเป็นแฟนใคร
0: คนนี้ตินเนี่ยเขาบอกเพราะว่าโดนฟาริดาเขาไปอ้างว่าท้องกับคนนี้ไงติดนักร้องคนนี้
1: ไ
0: งแล้ววันนี้พากันไปตรวจ DNA แล้ว
1: มาท้องไม่ท้องนี่ประเด็นนึง
0: เดี๋ยวรอ14วันคือวันนี้ไปเก็บ DNA แล้วที่คลินิกเนี่ย
1: แล้วเรื่องร้านคลินิกคือ
0: ร้านคลินิกนี่เป็นร้านไอ้นี่ร้านคลินิกนี่ไม่รู้ไอ้ที่คลินิกที่เขาไปตรวจ DNA เนี่ยหร
1: อ
0: เขานัดกันยังไงก็ไม่ร
1: ู้ไม่หมายความแล้วเรื่องของร้านสักอ่ะหมายว่าเขามีหุ้นกันอย่างนี้เหรอ
0: ไม่ได้มีหุ้นนะเป็นร้านของนีโอนี
1: ่
0: แต่นีโอเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างติดตลอด
1: แสดงว่าที่ดีโอพูดแต่พูดถึงฟาริดาที่ว่า
0: ฟาริดาไปโพสไปอะไรไปเป็นเรื่องของเขาไงเรื่องว่า
1: ไอ้
0: ร้านเนี่ยเป็นที่มั่วสุมไม่ใช่คนวงการ
1: เป็นคนนอกวงการ
0: เรื่องที่พี่ก็ฟังในปนหมกันแหละ
1: วันนั้นไปซื้อลอตเตอรี่แถวร้านใกล้ๆบ้านต่อราคาแม่ค้าบอกว่าเป็นคนหล่ออย่าต่อราคาได้ไหมเราก็เลยไม่ต่อเลยอ่ะ
0: ้ยตายแหละ

0: ไปดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องโล่งคงจะหายไวๆนะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9:25 น.สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักรพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่สูงขึ้นเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1มีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประกอบกับการส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ต้องขังบางรายหลบหนีรวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจัดเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตและกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้บริการผู้ป่วยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คน

0: ในปีงบประมาณ 2568 ถึง 2569 เข้ามารับบริการกว่า 117,700 คนด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิตสูงมากที่สุดต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงสูง8ชั้นจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆได้แก่นิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICUผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดได้ในปี 2570
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCAT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกับพิมพ์ดามหานครรอบที่2ของวันแล้วนะคะเมื่อเช้ามาเจอกันแล้วรอบ1เนาะรอบนี้นะคะก็มากันด้วยความบรรยากาศแบบว่าความเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังความคิดถึงความที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็มาพร้อมกับฝนด้วยนะคะพอฝนมาปุ๊บบรรยากาศเหงามาเลยคุณผู้ฟังค่ะที่คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นไงฝนตกกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าของพิมดาเนี่ยตกตลอดทางเลยค่ะทั่วกรุงเทพเลยนะคะค่ำคืนนี้นะคะ3เพลงค่ะอยากบอกว่ารักดังๆจากพี่อุพันธ์ทางคืนนี้เหงาเท่ากันไหมจากโกไข่ในสนและปิดท้ายด้วยติดฝนความคิดถึงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วพิมดามหานครเอาละค่ะต้อนรับกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่นะคะทางวิทยุนะคะก็ขอให้รับฟังเพลงเพราะๆอย่างมีความสุขกันละกันเนาะนะคะส่วนใครที่อยู่ทางหน้าจอนะคะ LTM FM 95 Fanpage ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เนี่ยรายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะหลังมาอยู่กับแป้งกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะยังคงส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวด้วยกดไลค์กดหัวใจแล้วหรือยังนะคะเรียบร้อยแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังรถไฟออกแล้วจ้าออกมารับคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะน้องแชมป์ศรีสุขสวัสดีค่ะลูกแม่หลายแม่มาด้วยนะคะเรียกไม่หยุดเลยพี่ยูนิคสวัสดีด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์บอกว่าโชคชัย4ก็ตกคำแม่พิมพ์นะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่อุดรค่ะนะคะจากน่าจะจากสปป.ลาวใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พี่อินแทนสปป.ลาวส่วนพี่อุดรเนี่ยจากไหนนะลืมแล้วจะอุบลหรือเปล่านะคะคุณแม่ท่านวิชาสวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้ทักทายคุณแม่หลายวันเลยนะคุณแม่เหมือนมาอยู่แหละมาตอบคำถามมาแฝงตัวอยู่แต่ว่าพิมดาทักคุณแม่ไม่ทันเลยหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่วิเชียนอุ่นชานาทักทายแล้วพี่ปุญญวัฒน์เนี่ยอันนี้จะอุบลแน่นอนนะคะแล้วก็มีใครอีกนะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อมาแล้วนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเนาะพี่สายทองหูตาไม้เนาะนะคะน้องคิตตี้วังว่าค่ะบอกลูกคิตตี้นะคะขอขึ้นรถไฟไปด้วยนะคะนะคะพี่อุดรบอกแขวงบอกแก้วสปป.ลาวฝนไม่ตกอากาศร้อนมากนี่ไงจำถูกพี่อุดรอยู่สปป.ลาวจริงๆด้วยนะคะพี่ตั้มกระเตาะค่ะบอกบางพลีฝนหยุดแล้วครับผมนะคะพี่นิ่มบอกยังอยู่ค่ะพี่เอสุลลอบอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะวันนี้น่าจะตกกันทั่วกรุงเทพปริมณฑลเลยนะคะส่วนต่างจังหวัดก็มีบ้างใช่ไหมนะคะมาบ้างอะไรบ้างนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้คือโทรกันมาได้เลยนะ022481366นะคะจองสายกันได้เลยค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะโทรมาด่วนๆเลยค่ะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะแบบว่าไว้ๆใส่ชุดเดิม นะคะพี่ชอบแซวอย่างนี้แหละเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งตัวนะคะพี่ยุทธเสื้อดำมันมีน้อยอ่ะพี่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราไม่มีชุ

ดำใสช่วงนี้เราต้องชุดดำกันทุกวันเข้าใจป่ะเออน้องเบเบเทียนนวมสวัสดีค่ะนะคะอาจยังทันอยู่เนาะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายน้ำมาแล้วนะ022481366ค่ะน้องแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่มาโทรมาด่วนๆเลยทิ้งเบอร์โทรกลับให้ด้วยนะ

0: รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งจากพี่ตั๊กแตนชลดาไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะเมื่อวานนี้มีคนขอมาแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวขอมาเปิดวันนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะความจำสั้นซะด้วยหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะใครเอ่ย
3: เทียบครับ
0: พี่อะไรนะ

0: เทียบครับ
1: พี่เทียบเหรอ
0: ครับ
1: เอาไม่ได้ชื่อพี่แก้วเหรอ
0: ไม่นะครับ
1: เอาเหรอเทียบทอเอียบอเทียบเหรอ
0: ครับผม
1: อืมนะคะอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
0: ศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษอุ้ยถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนเดียวกันพี่เทียบทำอะไรอยู่คะเนี่ย
0: ไม่ได้ทำอะไรครับอยู่กับหลวงพ่อครับ
1: อยู่เอาอยู่วัดเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่าบอกนะว่าพี่เทียบเป็นหลวงพ่อ
0: ป่าเป็นลูกศิษย์วัดครับ
1: อ๋อเป็นลูกศิษย์เฉยๆตกใ
0: ใ
1: จ
0: ช่ครั
1: ห
0: บ
1: มดเลยนี่ว่าเป็นหลวงพ่อเราจะได
0: ไม
1: ้เขาเรียกอะไรกับนมัสการพี่เทียบไม่ใช่เนาะ
0: ไม่ครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับ
1: แล้วคือนอนในวัดเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมนอนในวัด
0: ค
1: เน
0: รา ั
1: ะ
0: บ
1: นอนในกุฏิเหรออ
0: ๋อ
1: นอนกับหลวงพ่อเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะแล้วตอนนี้ใกล้จะนอนหรือยังคะเนี่ย2 ทุ่มแล้วนะ
0: ก็ยังไม่นอนครับก็ฟังเพลงอยู่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วเนาะปกติน
0: ค
1: ี
0: ร
1: ่
0: ับ
1: นอนกี่โมงคะพี่เทียบ
0: มันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีนอนไม่หลับมันก็ฟังไปเรื่อยๆครับ
1: แล้วก็เรา
0: คร
1: ก็
0: ับ
1: ต้องตื่นเช้าปะ
0: ก็ตื่นเช้าไปบินกับหลวงพ่อครับสายการบินครับเอฮาสเตอร์
1: โอ้ทำอาชีพสายการบิน
0: ครับเอฮาสเตอร์กับหลวงพ่อครับ
1: บินทุกเช้าเลยนะคะก็เลยเป็นห่วงนี่ไงว่าปกติต้องตื่นเช้ามากเลยนะถ้าเกิดว่านอนดึกเดี๋ยวมันจะตื่นไม่ไหวใช่ไหมคะเนาะ
0: ก็ไหวครับแต่ว่าไม่ตื่นสายครับ
1: ตื่นสายไม่ได้ด้วยนะคะฝนตกไหม
0: ครับ
1: ที่ศรีสะเกษ
0: วันนี้ไม่ตกครับตกเมื่อวานก่อนมั้งครับ
1: ค่ะเหมือนเราไม่เคยได้คุยกันมาก่อนเลยเนาะ
0: ครับ
1: น
0: อัน
1: ะ
0: นี
1: น
0: ้
1: ี่
0: นี่มาเพิ่งมาใหม่แล้วครับ
1: ค่ะเพิ่งมาใหม่
0: อ๋อ
1: ดีเจหน้าใหม่ใหม่
0: อ๋อ
1: ใหม่มาจะเข้าปีที่สี่แล้ว
0: เอ๊ะ
1: จริงๆค่ะใหม่เป็นหน้าใหม่แบบเข้าปีที่สี่แล้วนะคะปกติพิมดาจัดอยู่ช่วง10 โมงค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันที่นี่เขาที่จังหวัดเขาจะไม่เปิดครับ
1: ใช่นะคะยังไม่ได้ไปถึงนู่นเนาะ
0: ครับ
1: นะยังไม่แบบผ่านเครือข่ายใช่ไหมซูเปอร์สเตชัน
0: ใช
1: เช
0: ่
1: ื่อมโยงทั่วใจทั่วเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกใช่ไหมคะยังไม่ถึงเนาะจะมาถึงเวล
0: ค
1: าร
0: ับ
1: นี้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมากลางคืนบ้างแล้วแหละสลับสับเปลี่ยนกันไปกับน้องทรายกับน้องบอสบ้าง
0: อ๋อ
1: เนา
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่เทียบ
0: ว่าหลวงพ่อรวยครับ
1: ในอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ต้องฟังเพลงเกี่ยวกับหลวงพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ครับครับ
1: งวดที่แล้วเป็นยังไงรวยไหม
0: ไม่รวยหรอกครับแต่ว่าเลขอันเดียวมันได้
1: อุ้ยเลขอันด้วย เอ้าเราอยู่วัดเราเล่นได้หรอ
0: ไม่ผมไม่ได้เป็นผมเป็นแค่ลูกศิษย์วัดผมเล่นได้ครับซื้อได้แต่ว่าซื้อครับ
1: ก็ได้ปกติเนาะ
0: ครับ
1: อื
0: ไม่ได้
1: ม
0: ซื้อลอตเตอรี่ครับ
1: เดี๋ยวงวดหน้านี่แหละเป็นของเราแล้วแหละเนาะพี่เทียบเนาะ
0: ครับครับครับ
1: นะนะสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะ
0: ครับขอ
1: ข
0: บ
1: อ
0: ค
1: บ
0: ุณ
1: คุณ
0: คร
1: ท
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่โทรมาหน้าไมค์คืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Sign to heal ใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกเทียนึงซอยกันลองเด้อดังๆเด้อได้บ่

0: จะไปไหนอีกจะไปไหนอีกล่ะเดินมาล่ะไปกันมั้ยมานี่มานี่ไม่ไม่ถึงเนี่ยฮะเร็วเร็วแหมจริงเลยแม่นี่มะโอ้โหสวยจริงๆเลยวันนี้เร็วๆเดี๋ยวเพลงจบแล้วเร็วๆจะได้ร้องแล้วขอบคุณครับมาขอบคุณครับ
1: บรรยากาศแบบสดๆเลยนะคะ
0: กำลังใจเยอะจริงๆขอบคุณมากๆเลย
1: นี่ล่ะอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เอ็นเตอร์เทนคนดูเก่งมากเลยเนาะกับพี่นันฟ้ากาลสินนะคะเพลงนี้ฝากหัวใจไปกับนกค่ะหยิบมาฝากกันจากในงานดนตรีในสวนลุมพินีศาลาพิรมภักดีนะคะเมื่อวันที่18มีนาคม2550ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยสวนลุมพินีก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเต้นอาราบิกไงคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างๆไปเต้นอาราบิกกันนะเขาบอกว่าสนุกมากนะคะเปลี่ยนการเต้นอาราบิกแบบเดิมๆไปเลยใครไปคนเดียวเนี่ยรับรองนะคะเจอเพื่อนแน่นอนนะคุณผู้ฟังนะคะที่สวนลุมพินีเดี๋ยวเอาข้อมูลมาฝากแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีกันวันไหนบ้างเวลาอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนเนาะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับคอเพลงทั้งหลายนะไม่ใช่คอเพลงสิคอฟุตบอลทั้งหลายเออนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะอยากเชียร์ฟุตบอลโลกและอยากร่วมลุ้นร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเป็นเศรษฐีกันเลยนะเพราะว่ารางวัลเขาใหญ่มากจริงนะคุณผู้ฟังนะคะได้รับรางวัลกันแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังฟังทางนี้ให้ดีค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบได้เลยนะคะ

บัตร M-Court Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะมี M-Court Superfan Starter ราคาจะอยู่ที่20บาทค่ะซึ่งราคา20บาทเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะและก็สุดคุ้มไปเลยค่ะกับบัตร M-Court Superfan Diamond นะคะราคาจะอยู่ที่500บาทนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตค่ะส่วนของรางวัลสำหรับภารกิจหลักตัวนี้นะคะก็จะได้แก่1รางวัลที่1เลยรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะคะแล้วก็จะมี Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะได้ลุ้นแล้วนะคะในเรื่องของฟุตบอลนะคะได้เชียร์ทีมโปรดแล้วนะคะก็ยังจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลกันไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก M-Court Superfan ค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบ็คที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: เอาล่ะค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้มานะคะขอเข้ามาทาง TikTok นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มีไลฟ์หลายช่องทาง

เลยนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะฝากเข้ามาชมด้วยนะนะคะชื่อช่องว่าพิมพ์ดานี่แหละนะคะลองพิมพ์หาดูเนาะเสิร์ชหาดูนะคะเอาล่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะชั่วโมงหน้า022481366ค่ะโทรเข้ามาได้มาจองสายกันได้ค่ะกับน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงที่พี่อะไรนะนึกไม่ออกแล้วพี่อุดรพี่อุดรใช่ไหมพี่ปุญญวัฒน์ขอพายพี่ปุญญวัฒน์ขอไว้มยุราจากสุสูค่ะ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและมีเสถียรภาพนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating ได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Triple B บวกและคงมุมมองความเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดย S&P คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2569 สะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไปและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปี 2569 ถึง 2572ขณะที่รายได้ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น S&P มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 2.4 รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้เสถียรภาพดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตและรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตพาณิชย์ยกระดับสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนเร่งตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง24รายนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลกนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยได้กำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่ามะพร้าวสด4ลูกสามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรหากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันทีและหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นสอบ6บริษัทไอศกรีมจับมือหัวขึ้นราคาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งท่ามกลางข้อกล่าวหารวมหัวการจำกัดการแข่งขันโดยมิชอบและร่วมการกำหนดราคาขายปลีกไอศกรีมในประเทศคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งประกอบด้วยบริษัทเมจิบริษัทโมรินากะมิลอินดัสทรีบริษัทลอตเต้บริษัทเอซาอิกูริโกบริษัทโมรินากะแอนด์โคและบริษัทนาคากินิวโกหลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเหล่านี้แอบทำข้อตกลงร่วมกันอย่างผิดกฎ

0: หมายเพื่อหัวราคาในการปรับขึ้นราคาขายส่งและขายปลีกของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรวมถึงไอศกรีมยอดนิยมต่างๆที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าและในประเทศเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางอีเมลและนัดประชุมพบปะกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อล็อกเวลาและขนาดการปรับขึ้นราคาไอศกรีมรวมถึงของหวานแช่แข็งอื่นๆโดยตั้งแต่ปี2022บริษัทเหล่านี้ทยอยขึ้นราคาสินค้าปลีกในเวลาใกล้เคียงกันหลายระลอกเฉลี่ยปรับขึ้นครั้งละ 5-10% หรือประมาณ10เยนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้าสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
4: าแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าทอดทิ้งกันนะคะ4ทุ่มตรงวันนี้มาแบบเหงาๆยังไงก็ไม่รู้นะคะฝนมันตกไงนะอากาศมันก็เหงาๆแล้วมันก็น่านอนมากเลยวันนี้นะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ1สายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะอ่ะดูซิเป็นใครยังไงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ใครเอ่ย
5: ได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินแล้วค่ะ
5: ขอเพลงหน่อยค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสิคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบ
5: ตื่นเต้น
4: ตื่นเต้น
5: น้อยค่ะ
4: เคยได้คุยหน้าไมค์กันหรือยังอ่ะ
5: คุยช่วงอื่นกับคุณลูกตาลไหมคะหรือคุณลูกตาลไหมคะช่วงสี่ทุ่ม
4: ของน้องลูกตาลใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยคุยช่วงนี
4: ้อันนี้น้องลูกว่านะคะงงไปเลยใครแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรเนี่ยพี่อะไรเอ่ย
5: พี่รุ่งเพชรค่ะอยู่ลาดพร้าวค่ะเคยฟังประจำอยู่ค่ะ
4: ใช่ไหมแต่เราไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: พี่รุ่งเพชรทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้
5: ตอนนี้ทำงานอยู่เลยค่ะ
4: ยังทำงานอยู่หรอเวลาเนี้ย
5: ใช่ค่ะก็คือเป็นเย็บเสื้อผ้ากันอยู่อะค่ะ
4: อ๋อ
5: ใช่
4: เย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะเป็นโรงงานหรอเป็นบริษัทหรือที่ทำงานหรือที่บ้านหรือยังไง

0: เป็นที่บ้านค่ะก็คือไม่ใช่บริษัทค่ะคือรับเย็บตามแบรนด์ทั่วๆไปอะค่ะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ค่ะ
1: แบบเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้เหรอใครมาจ้างเราก็เย็บ
0: ป
1: อย่
0: รา ะ
1: งน
0: ม
1: ี้
0: า
1: ใช
0: ณ
1: ่ไ
0: อ
1: ห
0: ย
1: ม
0: ่างนั้นนะคะ
1: ดีจังเลยเนาะ
0: ค
1: เป
0: ่
1: ็
0: ะ
1: นอิสระดีนะพี่ลุงเพชรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: อยากรับก็รับไม่อยากรับก็ไม่รับเน
0: ก็
1: าะ
0: น่าจะรับหมดนะคะช
1: ห
0: ่
1: ร
0: วง
1: อ
0: นี้ค่ะ
1: ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ร
0: วัน
1: ้
0: น
1: อ
0: ี้
1: น
0: ก็ฝนตกอากาศดีหน่อย
1: เริ่มร้อนแล้ว
0: ไม่
1: น
0: ค
1: ะ
0: ่อย
1: ช
0: ร
1: ่ว
0: ้
1: ง
0: อน
1: นี้เริ่มร้อนละ
0: อ๋อใช่ไหมคะ
1: ร้อนเงิน
0: อ๋อเหมือนกันเลยค่ะ
1: เหมือนก
0: อ
1: ั
0: ันนนี้
1: เล
0: ก็
1: ย
0: ร้อนเงิน
1: เนาะใคร
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: าก็คือรับหมดเลยคิวอะไรมารับหมดเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ตามไม่ทันเลย
1: เนาะฝนตกไหมคะลาดพร้าว
0: เพิ่งหยุดไปค่ะตอนนี้ก็ยังต่อแต่อยู่นิดๆนะคะ
1: เนาะอาก
0: ก
1: า
0: ่อ
1: ศ
0: นหน
1: น
0: ้
1: ่
0: า
1: าน
0: ี้
1: อน
0: ตกหนักอยู่ค่ะ
1: ใช่ไหมอากาศน่านอน
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: นาะ
0: ใช่น่าขี้เกียจมาก
1: นะแล้วนี่ต้องทำอีกนานไหมคะเนี่ย
0: ก็สักประมาณสัก5 ทุ่มอะค่ะประมาณนั้นก็ค่ะเนี่ยแต่
1: ก็5 ทุ่ม
0: ค่ะ
1: เราเหนื่อยแล้วก็เลิกเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
0: อ๋อเพื่อนแจ้งมา
1: หรอเพื่อนว่าอะไร
0: อยู่กับเพื่อนดีเจ
1: หรอ
0: จ
1: ค
0: ิน
1: ะ
0: ดาค่ะ
1: อ๋อเพื่อนเพื่อนแซวเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่
1: น
0: ค
1: ั่
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ท
0: ม
1: ำ
0: า
1: อย
0: ข
1: ู่
0: อ
1: ด้
0: เ
1: ว
0: พ
1: ย
0: ล
1: ก
0: ง
1: ัน
0: ให้
1: เห
0: เ
1: ร
0: พือ ่อนค่ะ
1: เอาขอเพลงให้เพื่อนเพลงอะไรคะ
0: เพลงกลางใจของน้องแอ๊กอะค่ะไม่
1: ด
0: รู้
1: ี
0: จะได้ไหม
1: อุ้ยได้สิโทรมาหน้าใหม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ขนาดนี้ก็ต้องได้
0: เพลงนี้
1: ม
0: ม
1: ออ บ
0: บ
1: ให
0: ให
1: ้
0: ้
1: ใค
0: ได
1: ร
0: ้ไหม
1: ค
0: ค
1: ะ
0: ะ
1: ได้เลยได้เลย
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟัง FM 95แล้วก็พิเศษให้เพื่อนขวัญนะคะ
1: ค่ะเพื่อนขวัญนั่งอยู่ข้
0: เพ
1: า
0: ื่
1: ง
0: อนขวัญนั่งอยู่ข้างโทรมาขอให้เพื่อนโดยเฉพาะเลย
1: ๆนี่
0: ค่ะ
1: ทำไมถึงมอบเพลงนี้ให้เพื่อนคะ
0: ตัวเองเราชอบ
1: เอ
0: จ
1: า
0: ริ
1: เขาง
0: ๆ
1: ช
0: ก็
1: อบ
0: เราชอบค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนฟังด้วยค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ชอบคนร้องหรือว่าชอบเพลง
0: ชอบทั้งหมดเลยค่
1: เ
0: ะ
1: อ้ยได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
0: ดีใจมากๆเลยนะคะที่โทรติดเนี่ยค่ะ
1: โทรมาบ่อยๆนะพี่ลุงเพชรกลางวันก็โทรได้น
0: ค
1: ะ
0: ่ะฟังตลอดเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีก็บางทีมีช่วงที่ทําแบบสว่างก็แบบทําจนถึงน้องเพชรนะคะก็ทําฟังไปตลอดเลย
1: โอ้ด
0: จ
1: ี
0: ัด
1: จั
0: เพ
1: ง
0: ล
1: เล
0: ง
1: ย
0: ดีทุกเพลง
1: น้อ
0: ฟังในสาระมีข่าวมีอะไรคือดีหมดเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยน
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ค
0: ะ
1: ะอยู่
0: ดีเ
1: ฟ
0: จ
1: ัง
0: ก็
1: แบ
0: เส
1: บ
0: ีย
1: น
0: ง
1: ี้
0: เพราะนะคะเนี่ย
1: อุ้ย
0: เสียง
1: ส
0: หวว
1: ย
0: าน
1: ด้วย
0: ด้
1: น
0: วย
1: ะบอกให้เข้ามาดูใน Facebook ไล
0: ค
1: ค์
0: ่ะ
1: ยัง
0: ค่ะ
1: เขามาดูยังใน Facebook ไลค์อ่ะ
0: ยังเลยค่ะพี่ฟัง
1: เค
0: เพ
1: ย
0: ิ่
1: เ
0: ง
1: ห็น
0: เริ่
1: หน
0: ม
1: ้า
0: ติ
1: เห
0: ด
1: ็น
0: ตา
1: ต
0: ม
1: ากัน
0: ท
1: หรื
0: า
1: อง เปล่า
0: TikTok อย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่ะเพิ่งเริ่มติดตาม
1: นะนะคะ
0: FM 95ที่ TikTok แล้วก็เดี๋ยวไปตามคุณพิมดา
1: ได้เลยขอบคุณ
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คะฝากติดตามด้วยนะพี่ลุงเพชรนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมพ์ดาก่อนนะคะ
0: พูดตามนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยเป็น
1: ได้ขอขอบ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ุณ
0: ขอขอบคุณ
1: พาเรทเพลงไม่ใช่ขอขอบคุณเอาใหม่เอาใหม่
0: โ
1: ค
0: อ
1: ร
0: เค
1: ับ
0: ค่ะ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยาราอาห้า
0: และไอยาราอาห้าร
1: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: มีอะไรมีอะไร
0: ไอยาราอาห้าน
1: ี่นะคะถ้าเกิดว่า
0: อันนี้คือไอยาราที่คือซ้อมทุกวันเลย
1: รอเอาซ
0: ไม
1: ้อ
0: ่ไ
1: ม
0: ด้
1: เผ
0: โ
1: ื
0: ท
1: ่อ
0: รมา
1: ว่าจะได้โท
0: แ
1: ร
0: บบ
1: ต
0: น
1: ิ
0: ี
1: ด
0: ้
1: หน้
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ไมค์ช่วงนี้บ้างใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไอยาราอาห้าน
0: ใช
1: ี่
0: ่เห็นส
1: ไง
0: นุก
1: ค
0: ก็
1: ะ
0: คือคุยกันก็
1: เน
0: ไป
1: าะ
0: ก็คุยไปค
1: อ
0: ่ะ
1: เนาะนะคะขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จเร็วๆนะคะได้พักผ่อนเร็วๆนะ
0: โอเคขอบคุณมา
1: เ
0: ก
1: ดี๋ยว
0: ๆค
1: เป
0: ่
1: ิ
0: ะ
1: ดเพลงพอๆให้ฟังนะคะ
0: ค่ะ
1: ทั้งพี่รุ่งเพชรแล้วก็ทั้งเพื่อนพี่รุ่งเพชรด้วยนะพ
0: เพ
1: ี่
0: ื่อ
1: ข
0: น
1: ว
0: ข
1: ัญ
0: วัญ
1: น
0: ค
1: ะ
0: ่ะพี่ขวัญค่ะ
1: ได้เลยได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณคุณพิมดามากๆแล้
1: ข
0: ว
1: อ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: คุณค่ะโ
0: แ
1: ท
0: ล้
1: ร
0: วก็
1: มา
0: น้อง
1: บ่
0: ห
1: อ
0: ล
1: ย
0: ัง
1: ๆ
0: ไ
1: น
0: ม
1: ะ
0: ค์ด้วยนะคะที่รับสายเมื่อตะกี้เนี้ยค่ะ
1: ได้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: ันนี้พาเรทนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยในเพลงเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับอะไรนะไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือเพลงประกอบละครทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะเริ่มต้นกันที่กลางหัวใจแล้วจะเป็นเพลงประกอบละครที่แบบว่าเป็นแนวพีเรียดด้วยนะใส่ชุดกระโปรงสุ่มย้อนยุคไปนะทั้ง4เพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังกลางหัวใจค่ะเพลงแรกเลยเพลงนี้เนี่ยน้องแอคโชคชัยร้องไว้นะคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องรักแรกพบค่ะนะคะตามมาด้วยรักเจ้าเอ๋ยนะคะจากพี่เอิญสุรัติการนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังนะคะฝันที่แปลว่าเธอค่ะจากพี่กัณพัฒน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเหมือนกันเรื่องไมโครโฟนม่วนป่วนรักนะคะและปิดท้ายกันด้วยโกดำค่ะจากสยามโมนะคะเป็นเวอร์ชั่นของน้องสยามโมที่เป็นเพลงประกอบนะคะเรื่องเข็มจิราต้องรอดนั่นเองนะคะนี่เป็นซีรีส์เลยนะเข็มจิราต้องรอดเนี่ยนะคะ4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะเป็นเพลงประกอบละครทั้งหมดเลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายาระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาระอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าน
0: ี่แหละค่ะโกดำนี่มีพี่ธิดารัตน์นะคะขอเข้ามาด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยอยู่ในเซตนี้พอดีพอดีเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะมาแล้วค่ะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วหลังไมค์ VIP ค่ะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่พี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองการยายแสงบางนาพี่กุ้งหนองคายป้าแป๋วลาดกระบังพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมิพี่สุริยานครศรีพี่มงคลสุราษฎร์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่จำปีจังหวัดตรังนี่นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live ด้วยนะคะน้องแชมป์ศรีสุขนะคะแม่มาอีกแล้วนะคะมีน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องคิตตี้ว่าอะไรเนี่ยชื่อพาเรดชุดนี้พาเรดประกอบละครครับแม่พิมดานะคะแล้วก็น้องไบสไลเดอร์พี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าพาเรดนี้อยากได้หมอนกับผ้าห่มทันทีเลยครับผมนะคะพี่อินแทนนี่เขาไม่ได้ยินเราพูดคุยกันนะแต่ว่าทางTikTok เนี่ยเขาได้ยินนะคะแต่ว่าพี่อินแทนเขาเหมือนเขาได้ยินเราพูดเลยเนาะทาง TikTok เนี่ยเราก็พูดเล่นกันอยู่นะคะว่าอุ้ยต้องการหมอนกับผ้าห่มนะคะพี่เหมือนแบบได้ยินพวกเราพูดเลยอ่ะพี่สันทัศน์นะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น้องมังกรธนชนด้วยค่ะบอกว่าแวะมาราตรีสวัสดิ์พี่พิมดาครับผมนะคะพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็พี่เสาคำเจ้านะคะอุ้ยพี่เสาคำเจ้าวันนี้มาดึกนะเนี่ยพี่อินแทนด้วยนะคะนะคะก็มีพี่อะไรอีกพี่ไพศาลบอกชอบรายการนี้มากๆเลยครับขอบพระคุณค่ะนะคะพี่อํานวยสั่งอบรมด้วยนะคะบอกว่าหาดใหญ่ฝนตกเหมือนกันครับผมนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธพี่มานพบุญมานะคุณแม่รัตนาพี่ณัฐพงษ์โชติสิริพี่สันทัศน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะไหนดูซิมีใครพูดอะไรมาอีกนะพี่สุรยุทธแซวมาบอกแม่นะคะพี่สันทัศน์มาทันนะคะพี่นิสาด้วยนะคะบอกว่าขอขึ้นทางช่องทาง TikTok นะวันนี้พี่นิสาไม่ได้เข้ามาดูทาง Facebook Live นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดแล้วเรียบร้อยรถไฟไปก่อนดีกว่าเนาะทักทายคุณแม่รัตนาด้วยนะคะมาทันพอดีเลยเนาะพี่ออร่าออร่าด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตนะคะมาจากพี่ลำโพ

0: พอลำเพลินพี่ลำพรละล่าสุดพี่ลำเพลินวงศ์สกรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันชื่อเพลงว่าบ่อได้จับสลากเป็นแฟนค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บอได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเพลงนี้จากน้องลำเพลินวงศกรสังกัดแกรมมี่โกลด์ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่กี้พงศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บอสสังกลีนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้เหลือเกินนะคะก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องลำเพลินนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เช่นเดียวกันนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ็น2เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกด้วยนะคะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพลงนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่14ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเต้ยสั่งลาจากพี่ทีทีเร็กนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นั่นเองนะคะจัดให้2เพลงแบบเศร้าๆเลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังนิทานก่อนนอนกับพิมพ์ดาวมหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาฟังนิทานกันค่ะคุณผู้ฟังนิทานวันนี้นะคะเราจะเสนอเรื่องสวรรค์กับการแต่งงานชายสองคนเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันวิญญาณของทั้งคู่ถูกนำมาที่ประตูสวรรค์โดยมีเทวทูตยืนพิจารณาความดีความชอบเทวทูตหันไปถามชายคนที่หนึ่งคุณแต่งงานหรือยังชายคนที่หนึ่งตอบยังครับท่านผมครองโสดมาตลอดชีวิตเทวทูตประกาศงั้นคุณไปลงนรกทำเอาชายคนแรกเดินคอตกไปด้วยความมึนงงเทวทูตหันมาถามชายคนที่สองด้วยคำถามเดียวกันแล้วคุณล่ะแต่งงานหรือยังชายคนที่สองตอบอย่างมั่นใจ
3: แต่งแล้วครับท่านผมอยู่กินกับภรรยามา24ปีเต็มก่อนจะเสียชีวิต
2: เทวทูตยิ้มแล้วบอกว่า
4: ดีมากงั้นคุณได้ขึ้นสวรรค์
2: ชายคนแรกที่ยังเดินไปไม่ไกลได้ยินเข้าก็รีบวิ่งกลับมาประท้วงทันที
3: โอ้ยท่านแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะแค่แต่งงานกับไม่แต่งงานเนี่ยนะทำไมท่านถึงตัดสินต่างกันขนาดนี้ล่ะ
2: เทวทูตหันมามองด้วยสายตาเวทนาแล้วตอบกลับไปนิ่งๆว่าย
4: ุติธรรมที่สุดแล้วล่ะ
2: เพราะชายคนที่สองเนี่ยเขาตกนรกทั้งเป็นมา24ปีแล้วตอนนี้เขาจึงสมควรได้ขึ้นสวรรค์สักทีนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของสวรรค์กับการแต่งงานนะคะแต่งงานแล้วเหมือนแบบ

0: ตกนรกทั้งเป็นเลยหรอเนี่ยแย่จังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโสดแหละดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอ่านี่ก็คือนิทานก่อนนอนของค่ำคืนนี้ค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงค่ะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะในบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชลิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อคืนนี้นั่นล่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
4: que vous êtes belle tellement irrésistible
0: hiไอ้เนื้อกมกนยามาโต
4: ้ The Wuzame
0: นี่เขาพูดภาษาเพลงนี้เขามีภาษาญี่ปุ่นกันด้วยเหรอเนี่ยฝนตกที่หน้าต่างค่ะจากพี่เสกโลโซค่ะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะในช่วงเวลานี้4 ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2 ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะกับ3 เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะโอ้วันนี้อาจจะเป็นเพลงแบบว่าเศร้าๆของสาวที่กำลังอกหักสักนิดนึงโอ้นะเริ่มต้นมากับวันที่อกหักโอ้โหอันนี้ตอกย้ำมากวันที่อกหักการะเกดนะคะการะเกดอาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยเหตุผลของคนจะไปโอ้โหนี่ตอกย้ำอีกแล้วนะคะน้องธัญญาอาสยามนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับวันที่บ่มีอ้ายตายอรไทยนะคะตอนแรกที่เลือกเพลงเนี่ยไม่คิดว่าจะจี๊ดใจขนาดนี้นะเนี่ยเพราะว่าฟังต่อกันแล้วโหนะมันโดนมันจี๊ดจริงๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเพลงนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุเลยตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41 สถานี77 จังหวัดนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะออนไลน์ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะนะคะทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net ในอันนี้ก็1 ช่องทางหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะใหม่ล่าสุดของเราเลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโหลดเอาไว้แล้วนะคะมีติดเครื่องมือถือเอาไว้เลยกับ mcot connect นะคะฟังได้อ่านได้ดูได้รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเรานะคะเข้ามากันแล้วที่เพจนะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสมาชิกเข้ามากันเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะทักทายพี่ศักชัยนะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่นักรบแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่สันทัศน์แม่ต้อยพี่สุนิสาพี่เดียวจรานระโนดนะคะคุณแม่อรุณแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์นะมาคนแรกเลยแชมป์สมชื่อเลยนะคะพี่ทุ่งบ้านไร่โชติพ่วงพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่มาดานะคะคุณแม่ทิพาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไตรรัตน์พี่นงลักษ์น้องหนูดีพี่โอภาสนะคะบอกคนสวยสวัสดีจ้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะสามารถเข้ามาทักทายพิมพ์ข้อความแชทพูดคุยกันได้นะคะที่เพจของเรานะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมพี่เบเบลดนะคะกับพี่วัชพลนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะคะเช่นเคยกับช่วงของสายชิวหิวใจสายแรกวันนี้ในชั่วโมงแรกกับดีเจลูกตาลชนทิชาเนาะจะเป็นใครจากที่ไหนรออยู่เลยนะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะวันนี้อากาศเนาะชุ่มฉ่ำนะคะสายฝนในหลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณนี้นะคะอสมทของเราพระรามเก้าห้วยขวางเนาะรัชดาชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาด้วยว่าแถวบ้านฝนตกนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากจะเข้ามาแชร์พูดคุยกันเนาะนะคะเข้ามาได้เลยในทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพิมพ์ข้อความเข้ามาแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่รุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยเนี่ยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังเหรอของใครเอ่ยบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกเปิดให้หน่อยครับนะคะแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาเพิ่มเติมอีก1 ข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงสายชิวหิวใจนะคะตอนนี้งานเพลงเพราะๆซึ้งๆจากพี่ก้องห้วยไร่กันละกันนะคะเพลงประกอบ
ภาพยนตร์

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อปิ่นค่ะ
1: น้องปิ่นนะขออนุญาตเรียกน้องปิ่นนะคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะเมื่อวานนี้เหมือนเห็นส่งข้อความเข้ามาด้วยใช่คนเดียวกันไหมเน
2: า
1: ะ
2: คนเดียวกันค่ะ
1: คนเดียวกันนะคะสวัสดีน้องปิ่นอีกครั้งนึงแล้วก็ครั้งนี้เหมือนจะเป็นครั้งแรกด้วยไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลยแล้วปกติปิ่นฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: หนูจะเป็นช่วง4 ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะ
1: ก็คือช่วงที่พี่ตันจัดรายการเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะติดตามรับฟังมานานแล้วหรือยังคะปิ่น
2: สักพักนึงแล้วค่ะ
1: สักพักนึงแล้วเนาะ

0: เนี่ยแล้วก็วันนี้โทรมาเป็นสายหน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเพลงนครสวรรค์เป็นยังไงคะวันนี้ฝนตกไหมคะปิ่น
1: ฝนตกหนักมา
0: จริง
1: ก
0: หร
1: หน
0: อ
1: ูมางานหนูตากฝนเลย
0: จริงไหมคือหนักมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตกช่วงเย็นเย็น
0: ที่แถวอสมทของเราเนี่ยก็ตกหนักมากๆเหมือนกันเพราะว่าโอ้วันนี้น่าจะตกหนักหลายพื้นที่เลยเนาะปิ่นเนาะน
1: ใช
0: ะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: โอเคแต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเนาะ
1: ตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะ
0: อยู่บ้านแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะปิ่นนะฝนตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนาะอากาศเรานะ
1: ไม่ทันแล้วพี่ลูกจ้า
0: ทำไม
1: มันเหมือนแบบว่าใช้เสียงเยอะเกินไป
0: เอ
1: เส้
0: อ
1: นเสียงอักเสบ
0: ไม
1: หล
0: ่
1: อดลมตีบป
0: เออ
1: ด
0: อ
1: ไม่โอเค
0: ไม่เป็นไรเราก็ต้องพักผ่อนแต่ว่างานเราก็ต้องทำแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะ
1: ใช่
0: โอ
1: ค่ะ
0: เคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ตาลเปิดหนึ่งงานเพลงเป็นกำลังใจเผื่อจะได้หายไวๆนะปิ่นนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะวันนี้เพลงอะไรดีจ๊ะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
0: เขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะปิ่น
1: มอบให้คุณยายแล้วก็ครอบครัวค่ะ
0: ได้เลยแล้วคุณยายอยู่กับน้องปิ่นไหมคะตอนนี้
1: หนูเดินไปปลุกตั้งแต่ที่หนูโทรนั่นแหละ
0: โอเคแล้วคุณยายแสดงว่ารอฟังอยู่
1: ใช่เหมือนคุณยายเขาเคยบอกว่าอยากให้ร้องเพลงนี้ตามรายการที่ไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ไม่เคยได้ยินสักที
0: หมายถึงยังไงหมายถึงน้องปิ่นร้องเพลงด้วยเป็นนักร้อง
1: จะเป็นพวกนักร้องที่ไปตามรายการทีวีค่ะ
0: ประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โอเคงั้นร้องหนึ่งท่อนก่อนเข้าเพลงสั้นๆให้คุณยายแล้วเดี๋ยวพี่ทันเปิดเลย
1: เพลงนี้เหรอคะ
0: ใช่หนูร้องเพลงนี้ได้ไหมคะนิดนึง
1: ได้ค่ะ
0: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะปิ่น
1: ยายมิ่ง
0: ฮะ
1: ยายมิ่ง
0: ยายมิ่ง
1: มิมอมาสระอี
0: อ๋อคุณยายมินะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวมอบเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาให้คุณยายมิแล้วก็ครอบครัวของน้องปิ่นด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะให้น้องปิ่นร้องหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตาลเปิดให้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันสางมัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอมาฝันเพื่อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้ขอบคุณค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องปิ่นนะคะสายหน้าใหม่ของเราจากนครสวรรค์แล้วก็น่ารักมากๆเลยร้องเพลงเพราะเลยอ่ะโอ้หลายคนส่งข้อความมาทาง Facebook ด้วยบอกโอ้ยน้องปิ่นเสียงดีนะก็เป็นกำลังใจให้น้องปิ่นทุกๆเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงเนาะก็คงจะมีโอกาสได้ไปประกวดแข่งขันอีกหลายๆเวทีนะคะพี่ลูกตันก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันแล้วก็หายไวๆด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบน้องปิ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยฝากงานเพลงเอาไว้หลังไมค์รอรับสายอยู่นะคะที่02-248-1366นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95รวมถึงมีอีกหลายงานเพลงเลยวันนี้กำลังเข้ามาฝากกันเอาไว้รัวๆนะจ๊ะมาพูดถึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมสำหรับคอลูกหนังแฟนบอลกันดีกว่านะคะตอนนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลร่วมลุ้นรับของรางวัลร่วมรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะผู้ฟังนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนการร่วมกิจกรรมของเรานะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร MCOT Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่เราชื่นชอบนะคะเป็นฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะบัตร MCOT Super Fan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่MCOT Super Fan Starter ราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Super Fan Diamond ราคาที่500บาทจะได้รับถึง300ใบนะคะในการร่วมโหวตนะคะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Fan นะคะมูลค่า 1,500,000 บาท

99,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการ

45นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะใครที่สนใจก็นะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมของเราได้เลยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook Live กันละกันเนี่ยสวัสดีพี่อเนกนะคะพี่วิจิตรนะคะพี่ศรีวานนะพี่ยุทธเนาะแล้วก็น้องที่พวันบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเมื่อกี้สายตัดเพราะน้ำหยดใส่มือถือเอ็นดูไม่ได้สายตัดก็คือเข้าเพลงเลยค่ะนะคะเก่งมากเก่งมากแล้วก็พี่คันชิตนะคะพี่ทัศนีพี่เมตานะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยพี่นักรบด้วยนะคะโอเคนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยเนาะเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะบรรยากาศกำลังแบบสบายสบายชิวๆอากาศเย็นนอนสบายด้วยวันนี้นะคะหลังแบบฝนตกนะไปกันต่อมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะหลายครั้งหลายหนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เลยพี่สุภาพนะพี่สุภาพบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะจัดให้เลยกับรักเข้า

กายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะจากสุวรรณภูมิฝากเข้ามานะคะกับคาถาขุนแผนการทัศนะนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจัดให้เลยกับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่น

0: บมือคือกำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ผ่านคืนฝันร้ายนะคะเพลงนี้จากสองศิลปินคุณภาพนะคะธันวาราศีธนูและสิรินทรานิยากรนะคะเป็นเพลงที่แนะนำฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะมีโอกาสจัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกของเรานะคะคุณผู้ฟังนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมกันเยอะเลยนะคะทาง Facebook Live สวัสดีพี่สังสุราด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกเสียงคล้ายพี่ทาเลยใช่เลยนะคะใช่แล้วถูกต้องนะคะทักทายคุณบันสตาร์ด้วยนะ Hello from Finland นะคะไม่เชื่อนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนชอบเข้ามาแกล้งนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตเล่นไปด้านบนนะพี่สมยศนะจ๊ะพี่คนไม่สวยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกหนอข้อความเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพูดถึงชั่วโมงหน้ากันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ตอนนี้22:55ชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะคะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้กับงานเพลงของพี่เทียรี่เมฆวัฒนากันละกันนะคะวันนี้ความรักสีดำนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟัง

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮม

0: งสีทอง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา
3: 23:02 น.นะคะชั่วโมงที่2ยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก่อนที่เราจะไปฟังสีงานเพลงเพราะก็ต้องมารับสายหน้าใหม่กันก่อนนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: พี่เดชาเนาะ
4: ครับผม
3: พี่เดชาจากอุตรดิตถ์นะคะ
4: ครับผม
3: ฝนตกไหมคะพี่เดชา
4: อ๋อตกเมื่อเย็นนี่ครับ
3: ตกเมื่อเย็นเนาะอุตรดิตถ์ก็ฝนตกเมื่อกี้นี้นครสวรรค์ก็ฝนตกแสดงว่าโอ้ใกล้ๆกันใกล้ไหมน่ะก็ใกล้อยู่นะเนาะ
4: ครับผม
3: ใกล้อยู่นะคะอสมทก็ฝนตก
4: ครับตอนนี้ก็มืดในเนี่ยครับ
3: อะไรนะ
4: ตอนนี้ก็มืดจะตกอีกแล้วครับ
3: คือรู้สึกว่ามีกลิ่นฝนมาเนาะ
4: ใช่ครับ
3: แต่คืนนี้หลับสบายแน่นอนที่แน
4: ่ๆโอ้ยตื่นแล้วเนี่ยครับ
3: ตื่นแล้วตื่นแล้วฟังเพลงก็เลยตื่นเลย
4: ใช
3: ่
4: เพราะผมต้องไปตลาดด้วยครับ
3: อ๋อพี่เดชาเดี๋ยวนะพี่เดชาใช่ที่เปิดร้าน
4: ใช่ครับใช
3: ่ขายหมู
4: ใช
3: ่โอเคโอ้ไม่ได้คุยนานเหมือนกันนะ
4: ครับผม
3: นะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
4: ้โอ้โหกบอึ่งออกเยอะครับช่วงนี้ได้ขายเยอะขายยากมาก
3: โอ้ยค่ะโอ้นะฮะแล้วอันนี้คือกำลังจะไปตลาดเหรอจ๊ะ
4: ใช่เพิ่งตื่นจับน้ำ
3: อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะก่อนไปตลาดเนาะ
4: ครับ
3: โอเควันนี้16ย้อนย้อนหรออยากฟังเพลงตาลหรอ
4: ครับผม
3: ช
4: อบมากเลยผมฟังตลอดเลย
3: โอ้โหได้เลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: มอบให้คนนุ่นครับไอ้ลุงเพชรไอ้ลาดเท้าครับ
3: ทำไมล่ะ
4: โอ้เมื่อเย็นนี่ผมฟังไอ้แล้วเขาโทรขอเพลงของไอ้แล้วนะพิมดาเห็นเขาคุยหน้าไมค์เขินๆนี่อยากขอเพลงให้เขาบ้างครับ
3: แซวเขา
4: ครับ
3: โอเคได้เลยค่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวพี่เดชาจะได้ไปทำงานด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะพูดตามเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: อายละ
3: โอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขายดิบขายดีนะพี่นะ
4: ครับผม
3: ครับ

0: สิครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆที่

ผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับรอสัญญาใจนะคะพี่มดรังสิมันนะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบ่อยครั้งเลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝากมาจากพี่อนันต์โคราชนะคะก่อนหน้านั้นฝนเดือน6โอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศสุดๆไปเลยนะคะเป็นในเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะคะของพี่เฟรนด์ชิปเสถียรพงศ์นะคะแนะนำมาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็มาที่รักน้องพรนะคะสดใสรุ่งโพทองนะคะเพลงนี้ฝากมาจากใครน้องนะคะฝากมาจากพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับ16หย่อนลูกตาลชนทิชาเองนะคะจากสายหน้าใหม่พี่เดชาจากอุตรดิตถ์นะคะคุณแม่ธันวิชาบอกพร้อทุกเพลงเลยค่ะนี่ถูกใจนะถูกใจวัยรุ่น พี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีน้องชายกลางสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่อีทนะคะพี่อีทด้วยนะคะเดี๋ยวแวะดู SMS เพิ่มเติมหรือเปล่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝนเทลงมาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะลุงโก้ตลาดมหาสินบอกว่าอยากฟังเซิงนมบิตะนะคะช่วงนี้เพลงสนุกสนุกอาจจะยังไม่ได้เปิดนะคุณลุงโก้นะเดี๋ยวติดไว้ก่อนเนาะจริงๆเซิงนมบิตะก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะนะคะลุงโก้อาจจะยุ่งๆแล้วก็เปิดมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใจไม่ตรงกันนะกับดีเจขอมาแล้วช่วงที่เปิดลุงโกอาจจะยุ่งทำงานอยู่อะไรเงี้ยเนาะเลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเดี๋ยวติดไว้ก่อนละกันนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตจัดให้กันต่อเลยดีกว่าเนาะลุงไม่ใช่ลุงตายละเมื่อกี้เรียกลุงโกะไงเลยจะมาถึงลุงเพชรไม่ใช่พี่เพชรจากศรีสะเกษนะคะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดากับวันว่างที่ตั้งใจนะคะจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนี่ค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเราเนี่ยนะคะเป็นเพลงมักใหญ่ไฟสวยนะฮะงานใหม่ล่าสุดของพี่ต้าตจวจากสังกัด TJ Indie Record นะคะซึ่งเพลงนี้บอกเลยว่านะแค่ฟังชื่อก็รู้เลยว่าสนุกแน่นอนมันเลยแหละเพลงนี้นะคะมักใหญ่ไฟสวยนะคะก็เลยอาจช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะมาพูดกันถึงนิดหนึ่งนะพี่ต้าตจวเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคะที่มีผลงานเพลงเยอะมากๆแล้วก็เป็นศิลปินคุณภาพนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะและเพลงนี้เนี่ยโอ้มักใหญ่ไฟสวยแน่พอพูดถึงความสวยแล้วนึกถึงตัวเองเนาะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยใครนะคะโดยจตุพลกองสอนหรือว่าคุณอินดี้แล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะเจซี่โอ้โหนะคะการันตีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เขาปล่อยเพลงมาแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอก็มีให้ติดตามกันแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะมักใหญ่ไฟสวยต้าตจวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะมีโอกาสได้เปิดเพลงสนุกสนุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับมักใหญ่ไฟสวยต้าตจว
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะที่ติดชาร์ตนะคะกับมหานครชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้จัดให้กับเพลงที่แนะนำเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะของน้องนันอนันต์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่11นะคะ11เลยนะคะแล้วก็อยู่มายาวนานนะ13สัปดาห์แล้วแหละนะคะสำหรับเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางนะคะจากฮิตที่15จาก2ศิลปินหนุ่มนี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะจัดให้เลยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สองงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชั่นของ RL ยอดรักสลักใจแล้วก็ก่อนหน้านี้กับสุโขทัยระทมนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่คุกสงขลาด้วยนะคะตอนนี้23:54 นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะจัดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศนะคะหน้าฝนแบบนี้กับงานเพลงของพี่แจ้ดานุพลแก้วการน้ำตาฝนนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะตั้งแต่เวลา4 ทุ่มมาจนถึงตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะคืนนี้ฝนก็น่าจะตกอีกแล้วล่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: 22นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโฟเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมาเมื่อจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
13: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
15: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
16: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
17: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
16: ฟัง FM 99

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
7: ช่วงนี้มาอยู่กันต่อครับเกมในครึ่งหลังระหว่างเชกเกียกับแอฟริกาใต้นะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็ตอนนี้เราออกอากาศทั่วประเทศแล้วนะครับ41สถานีนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
8: ครับผม
7: อ่ะพี่แป๊กเชิญสวัสดีตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับบีบมา
8: สบายดีไม่ได้แล้วหล่า
7: ไม่ได้ไม่ได
8: ้นะ
7: ถ้าภาษาเหนือผมนี่ได
8: ้
7: สวัสดีเจ้า
8: โอ้โหง่ายเลยภาษาอีสานนะก็ทักว่า
7: ก็สวัสดี
8: ก็สวัสดีนะ

0: สวัสดีแล้วกันครับนะกับแฟนๆนะครับเป็น99นะครับทั่วประเทศเลยนะครับเออนะฮะ
1: สวัสดีพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีพี่น้องชาวไทย
0: นะครับถึงเราจะไม่ได้ไปเล่นบอลโลกแต่เราก็เชียร์บอลโลกกัน
1: ครับ
0: เออนะครับ
1: สี่ครึ่งหลัง
0: ใช่นะครับครึ่งหลังนะครับของคู่เช็กเกียนะครับกับแอฟริกาใต้นะครับครึ่งแรกนะครับเช็คนำอยู่ก่อนนะครับ1-0แล้วก็ครึ่งหลังแอฟริกาใต้นี่มีเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับเจเดนอดัมส์หมายเลข23นะครับออกไปแล้วก็ส่งหมายเลข10ลงมานะครับเราจะอ่านชื่อเต็มๆแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเรเรโบฮิเล่โมโฟเกง
1: ครับ
0: นะครับเราจะเรียกเขาว่าโมโฟเกง
1: โมโฟเกงนะ
0: โมโฟเกงนะครับเบอร์10นะครับ
1: กองหน้า
0: เนี่ยครับอยู่ตรงกลางสนามเลยครับหมายเลข10ตัวเล็กๆนะครับ
1: โมโฟเกงกองหน้าจากออร์แลนโดไพเรตส์นะครับ
0: นี่ก็แอฟริกาใต้เหมือนกัน
1: ใช่
0: นะครับ
1: ต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู่ 0-1 นะครับ
0: ครับผม
1: แต่รูปเกมมันดีกว่านะครับ
0: ดูดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องไปลุ้นจังหวะสุดท้ายหน่อยนะครับให้มันแบบว่ามีจังหวะจัดแจ้งเด็ดขาดหน่อยนะครับนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยว
1: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับเช็คหายมาตรงกลางโล่งๆโอ้จับไม่ค่อยดีแล้วก็ยิงไปติดครับโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายนะครับดาดิด้าครับโอ้โหเพื่อนอุตส่าห์จ่ายมาแล้วก็ยิงไกลที
0: โอ
1: ้โหต้องปัดออกไปเลยครับดาริด้าอีกแล้วครับ
0: แต่เหมือนทำไมดูเหมือนจะหยุดเล่นกันนะครับจังหวะยิงดาบจังหวะยิงดาบ2เนี่ยครับดาริด้านะครับได้บอลในเขตโทษนะครับจับ1จังหวะแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมรับนะครับแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับใช้ตัวเขาบอกบล็อกพอดีเบอร์อะไรครับเนี่ยแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่ยิงนี่เป็นเซิร์ฟนะครับเบอร์12แล้วก็วิลเลียมเนี่ยเหินปัดข้ามคานไปโอ้โหแล้วมันแล้วไม่ได้หยุดอะไรกันด้วยนะ
1: ลูกนี้ถ้าเข้าก็
0: ถ้าเข้าคือเข้าเลยครับแต่มุมนะครับของเชียงเกีย
1: เริ่มเกมดีตลอดนะครับครึ่งแรกช่วงแรกๆก็ทำได้ดีกว่านะครับเชียงเกียได้เตะมุมทางขวาครับชูฟ้าโยนเข้ามาแล้วก็โขกโอ้โหลูกโขกของแพทริกชิกครับเข้ามือของแอนนอนวิลเลียม
0: ได้เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของแพทริกชิกในวันนี้เลยครับถือว่าโมงลูกเตะมุมนะครับโมงคนเดียวเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวผู้สับประตูครึ่งแรกมาเริ่มเกมมานะครับเหมือนครึ่งแรกเลยนะครับเช็คเริ่มมาได้ดูดันนะครับ
1: อาเชน
0: ประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับของทางกสทชของเราเนี่ยนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ Mcot Superfan Starter นะครับในราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็สุดคุ้มกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทนะครับนี่จะได้รับ300ใบเลยนะครับในการร่วมโหวตส่วนของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักก็รางวัลที่1 นะครับรางวัลแรกนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เลยนะครับ
1: ธรรมดา
0: ครับฟาริซอน MPV EV Superwan มูลค่า 1,599,000 บาท
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราส่งได้ไหมเนี่ย
0: จริงไงรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับ1รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล นะครับยังไม่หมดนะครับของรางวัลยังไม่หมดนะครับ
1: ขอพิกหน้าแป๊บนึง
0: รางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลโอ้โหนี่เที่ยวกันเพลิดๆเลยแล้วก็รางวัลที่4นะครับ Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเรื่องขายการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะครับ
1: อ๋อ 1:45 ก็ก่อนนัดชิงเลย
0: ก่อนนัดชิง
1: นัดชิงแต่ที่2

0: โอ้โหของรางวัลยั่วยวนมากนะครับก็พูดง่ายคือถ้าหากบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับถ้าเป็นดาราดาวยั่วสมัยก่อนก็ดาราดาวยั่วดารินกรสกุลยั่วมาก
1: เออนะก็เนี่ยอ่านรางวัลกันตกใจเลยรถตู้ไฟฟ้าในผสมนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ 1.6 ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: ห้ามพลาดนะ
1: ขาดไปพันเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วรางวัลอื่นๆก็เยอะนะทั้งจักรยานยนต์ฮอนด้านะ
1: รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่าง่าย
0: ๆแล้วก็
1: มีตั๋วเครื่องบิน
0: เครื่องบินด้วย
1: นะครับแล้วก็มีวอลเชอร
0: ์โอ้แต่ตอนนี้เกมในสนามเดือดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่แอตแลนต้าครับเพราะว่าแอฟริกาใต้บุกแหลกครับจะเอาให้ได้ครับส่วนเช็คนี่ก็ป้องกันกันดีนะครับแล้วก็จังหวะโต้นี่อันตรายนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วโรเซกออกมาที่พาติกชิกนักเตะที่ชิลมากนะครับพาติกชิกย้อนคืนกลับหลังมาซอยก้าเติมเข้าไปครับโอ้ยังสกัดออกมาได้แต่ชูฟาวเติมขึ้นมาเอาโดนสกัดแล้วก็หูเพื่อนจะเติมครับโดนนิดปั๊มกันแหลกเลยครับ
1: โมกุยน่าครับโวยไม่ได้นะเป็นคนสกัดนะโมกุยน่าเนี่ยนี่มาแห่ลูกเปิดของพัติชิกนะครับเข้ามาตรงกลางนะครับโมกุยน่านี่มาสกัดพอดีไม่งั้นนี่โดนดาดิด้าเข้าแน่นอนนะครับลูกนี
0: ้ก็ถือว่าเด่นนะครับวันนี้โอ้โหนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเจอเกาหลีลงไม่ได้นี่เสียแล้วเสียหายเหมือนกันนะครับ
1: ว่าโดนใบเหลืองไปนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
0: ชูฟ้าทุ่มเข้ามาโอ้โหต้องโขกออกหลังไปเลยนะครับแม่ทุ่มแรงมากครับเป็นบุกัสซี่ต้องโขกไปก่อน
1: ก็สวนมาหมัดหนักๆเหมือนกันนะครับเชเกียแต่เตะมุมนะครับ
0: ดูเตะมุมฝั่งขวาก่อนหน้านี้ก็พาดิชิกได้โขกเต็มๆนะครับต้องระวังครับแอฟริกาใต้โยนเข้ามาเหมือนเดิมได้โขกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ข้ามคานออกไปครับเป็นเครชี่ครับ
1: ครับตรงนั้นครับตัดทีมนะครับที่ซึ่งมาโขกเองครับลูกนี้ครับเทคสูงเลยนะครับตัวใหญ่แล้วก็โดดสูงด้วยดูเตะมุมเปิดมาดูแม่หาตำแหน่งดีนะครับวิ่งมาตรงกลางแล้วก็โอ้โหโหมกดีหาตำแหน่งดีโหมกดี
0: เล่นอยู่กับบูฟนะครับย้ายไหม
1: นะ
0: ดีนะ
1: ไปสเปอร์ไหม
0: ดูดีเลย
1: สเปอร์ได้ตัวมาแล้วไง
0: สเปอร์ไม่เอาแล้ว
1: ชื่อยาวๆอ่ะ
0: ยังตอนนี้ได้มา2คนเอง
1: เขายังไม่มาเหรอฟาร์เนเกอร
0: ์แอนดูโรเบอร์สันกับ
1: ได้ตัวฟรี
0: มาร์กอสเซนเซซี่ที่เหลือมันยังไม่คอนเฟิร์มไงแต่ว่ามีข่าวแยนปอลฟาร์เนเกอร์ฟาร์เนเกอร์
1: อ๋อยังไม่ได้เหรอตัวนี้ว่าได้เหร
0: อก็จ่อๆแต่ว่ายังไม่ 100%
1: มีความหวังไหมปีหน้าได้เข้ามาถึงนี้แล้ว
0: คุณ คุณหวังนี่หวังอะไรฮะหวังอยู่รอดนะหรือว่าหวังอะไร
1: หวังทิศทางที่ดีขึ้นไง
0: อ๋อแน่นอนสิ
1: ต้องดีขึ้นแล้วนะมันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วแหละ
0: ครับคือมันคงไม่มีอะไรเรียกว่าบัดสีบัดเถลิงเหมือนเดิมแล้วโอ้แต่ว่าตอนนี้แอฟริกาใต้ลุยแรงจริงนะครับโอ้โหไอ้นี่เล่นดีจริงๆนะโมควยหน้าเนี่ย
1: ไปทั่วสนามเลย
0: ยิงไกลครับฉลับหรือเปล่าม
1: าเซโก้กดด้วยซ้ายนะครับลูกนี้นี่คนละที่คนละทางเลยครับ
0: ไปติดไอ้ซอยก้า
1: ซอยก้าเนี่ยลูกยิงของทางลูคัสเซิร์ฟนะครับจังหวะต่อเนื่องจากที่ดาริด้าได้ยิงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลูคัสเซิร์ฟนะครับที่ยิงไปแล้วก็วิลเลียมส์ครับเหินปัดไป
0: เนี่ยลูกยิงของลูคัสเซิร์ฟที่คุณว่าแรงๆเนี่ยเมื่อกี้สถิติขึ้นมาประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: เปลี่ยนตัวครับซอยก้ากับดาริด้าออกนะครับส่วนผู้ที่ลงไปดูไม่ทันนะเมื่อกี้เบอร์20คนหนึ่ง
0: เซเลนี่ครับ
1: เช็คเกียร์เบอร์20ยาโรสราฟเซเลนี
0: ่ครับ
1: เป็นกองหลังนะครับอีกคนหนึ่งเบอร์15หรือเปล่าพาเวลซูเบอร์15นะครับกองกลางจากลียง
0: ครับแต่ว่าวันนี้ก็แปลกนะโทมัสซูเช็คก็ยังไม่ได้ลงเนี่ยจริงๆเกมแรกก็เป็นตัวหลักนะแล้วก็เป็นตัวหลักดูช

0: เกมนี้ยังนั่งสำรองอาจจะก็อย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้แพ้เกมนี้เอาว่าทีมไหนแพ้เนี่ยแล้วเกมสุดท้าย
1: ชนะ
0: ไปชนะเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์แต่ว่าปัญหาของเช็คก็คือนัดสุดท้ายเขาไปดันเจอเม็กซิโก
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็แน่นอนแหละนะครับนำแล้วต้องพยายามรักษาสกอร์ให้ได้นะครับ
0: คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจาก12ทีมนี
1: ่ใช
0: ่ทุกแต้มมีความสำคัญนะบอลโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราเคยเห็นนะครับแต้มเดียวก็เข้ารอบแล้วนะครับ
1: มีสิทธิ
0: ์อันดับ3ที่ดีที่สุดเ
1: ลยต้องเอาไว้ก่อนครึ่งหลังผ่านมาได้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับรูปเกมก็จะว่าไปก็ยังคล้ายๆในครึ่งแรกนั่นแหละนะครับ
0: คือเหมือนกับว่าแอฟริกาใต้เปิดมาก็เน้นเลยช่วง10นาทีแรกนะแต่ว่าพอไม่ได้ก็ผ่อนลงไปนะครับแล้วเช็คขึ้นมาอีกแล้วครับพาดิชิกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วก็จะโต้กลับมาแล้วครับโอคอนขึ้นมาเองครับให้มาทางขวาครับมาเซโก้แม่ไปทำฟาวจากด้านหลังครับโอ้โหแต่เช็คก็เอานะครับเล่นเร็วเลยโอ้วันนี้ก็เล่นดีนะครับเฟรชี่เช็คนี่ก็ไม่มีท่วงเลยครับจับประตูที่2นะครับนี่ครับให้มาตรงกลางครับลูคัสเซิร์ฟออกยาวไปแหมเสร็จจะดีดไม่ดีครับหาบอลลุยขึ้นมาเองเลยครับเอ็มโบกาซี่ย้อนไปทางซ้ายให้ที่แอปโปลิสกินหลังมาให้มาตรงกลางครับโมโกเอน่าออกมาที่มูเดลขอบอลกันได้นะครับแอฟริกาใต้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังจบไม่ลงครับยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอ้าวมีชนกันแล้วก็กองลงไปแล้วครับเช็คผู้ตัดสินเป่าให้ฟาวด้วยครับ
1: กลุ่มหน้า
0: แต่เจ็บขา
1: ลูคัสเซิร์ฟไม่ใช่ว่ามาดู VAR แล้วใบแดงเหมือนนัดแรกนะ
0: แต่ผู้ตัดสินอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้จังหวะที่ล้มลงไปแล้วก็เห็นพอล้มก็เป่าฟาวครับอาจจะมีไปเล่นนอกเกมนิดหน่อยนะคร
1: ับโมโฟเก่งถูกนะโมโฟเก่ง
0: โมโฟเก่งมีมือไป
1: มีมือแขนซ้ายห้อยๆอยู่แล้วไปตวัดนะ
0: ครับ
1: แล้วไปโดนตัวลูคัสเซิร์ฟ
0: อ้าวเฮ้ยโมโฟเก่งมีโอบเว้ย
1: โอ้โหพูดตัดเฮ้ยโอ้พูดตัดสิน
0: เฮ้ยไอ้ลูกหัวก็อยู่บนอัฐจันทร์หรือเปล่านะแม่ไปโอบพูดตัดสินเฉยเลยพูดตัดสินหญิงด้วย
1: น่าจะลืมนะผมว่า
0: ลืมตัว
1: น่าจะลืมตัวนะครับเพราะว่าครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผ่านพ้นไปนะฮะ
0: โอ้แต่เนี่ยครับลูกละเอียดนะครับพูดตัดสินสุภาพสตรีครับจะมีอะไรแบบนี้ตาดีนะครับผู้หญิงเนี่ยอย่าได้เผลอเจนะ
1: มาบุกมาครับเช็ค
0: โอ้โหขึ้นมาจังหวะนี้ตัวสำรองครับให้มาโล่งๆเลยจับแล้วก็
1: สูง
0: ล็อกขึ้นมาโอ้โหยิงสำรองส่งสำรองครับแล้วก็สำรองก็คืนสำรองอีกทีครับ
1: โอ้โห
0: เมื่อกี้เล่นกัน2คนนะครับ
1: ครับ
0: ชูใช่ไหม
1: ชูสกับเซเลนี่นี่ครับเซเลนี่ได้ก่อนนะครับเบอร์20เลยครับจ่ายมาสวยมากนะครับชูสจับขวาแล้วก็ซ้ายมันยิงไม่ได้นะครับแปะคืนมาให้นี่ให้คนนี้ซันดิเล็กยิงให้ซันดิเล็กยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมแนวรับของแอฟริกาใต้นะคร
0: ับคือบอลทรงเนี้ยเราเห็นบ่อยนะบอลที่แบบว่าต่อบอลกันดีแต่ว่าสุดท้ายแพ
1: ้โดนสวนโดนอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะจังหวะสุดท้ายไม่ดีเลยเนี่ยเช็คอาจจะไม่ได้บอลอะไรมากมายแต่ว่า
1: บัตรหนักนะ
0: ได้ลุ้นกว่าลุ้นประตูมากกว่า
1: คือเป็นเรื่องราวกว่าแล้วก็ดูดีกว่าเรื่องแรกด้วยนะครับ
0: เกมรุกดูเดือดกว่านะแล้วก็เหมือนกับว่ารู้ว่าต้องเล่นยังไงกองกลางไม่ต้องเยอะครับใส่ข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยกองกลางให้แอฟริกาใต้ครองไปกดยิงไกล
1: ก็
0: โอ้โหยิงไกลยังไม่ตรงกรอบเลยพ่อ
1: คือได้แต่ตัวได้สถิติอ่ะนะครับว่าได้ยิงกี่ครั้งก็บวกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับตรงนี้ครับลูกยิงของโมดิบานะครับ
0: อันนี้ไม่ใช่โมดิบาที่เคยอยู่

0: sign.
1: Pressure has been the word that has been thrown around more than anything else today.
0: ดูดีบาร์เนี่ยมีถามมาเยอะเหมือนกันนะนะครับผมเม็กซิโกผ่านไหมแคนาดา
2: เออนะ
0: ไม่ทราบจริงๆนะครับว่า
2: บอลมันออกมันเราก็เห็นอย่างสเปนยิงไม่ได้
0: ใช่ใช่พวกเรานี่เน้นทางแอลกอฮอล์ทางเฉยๆได้มากกว่าทางบอลไม่ค่อยออก
2: นี่มีแซวมานะพี่แป๊กครับวันนี้หยองไม่ว่างป้าเลยให้พี่โอ๊กมาแทน
0: ใช่
2: คุณแนนอาร์ต
0: ดูแทนดูแทน
2: เออจริงๆอ่ะมีจริงเราเป็นเบอร์หนึ่งดิ
0: ให้แกพักบ้างแกบอกแอคตัวหน้าเก่งไปหมดแล้วขอไปพักหน้าทำหน้าโมโฟเก่งครับ
2: โมโฟเก่งได้ไหม
0: โมโฟเก่ง
2: โมโฟเก่ง
0: โมโฟเก่งแต่ละสิบนะ
2: ก็ไม่แน่นะเพราะว่าลงมา
0: แตะมาสวยเลยแล้วก็หลุดมาทางขวาแล้วครับล็อกเขากลับรถโอ้โหจังหวะนี้จะล็อกแต่จิตเคชี่เอาเคชี่แล้วก็จะล้ำหน้าครับ
2: จังหวะเติมขึ้นมาของมูดาวใจสวย
0: เล่นเหมือนปีกอะ
2: ยิงไปกองหลังนะครับมูดาวเนี่ยล้ำหน้าชัดเจนนะครับปีโอ้โหไม่ดูลายเลยจะเรียนแบบโรนัลโดไม่ได้นะจังหวะแบบนี้ต้องดูลายให้ดี
0: วันนี้ก็เล่นดีนะครับดีดาวเรซิ่งสูงเหมือนกันออกบอลยากนะครับเครชี่ต้องวนกลับไปที่โควาวิ่งไล่ไป
2: เปิดไม่ดี
0: โอ้เปิดไม่ดีครับโควาโอ้โหแต่ก็ให้มาไม่ดีครับชูตัดได้หลังไปตั้งกันใหม่ครับเครชี่ต่อมาที่เซเลนี่จะโชบครับ
2: เอาตัวหลังมาชิก
0: และตัวหลังมีชนกันครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรอาร์ติกาใต้ลุกขึ้นมาแล้วครับลิกจะเล่นเองครับไม่ได้รอเพื่อนก่อนครับไปต่อบอลครับเอ็มบาซ่าอัพโพลิสเสียบอลไปแล้วครับไม่ฟาวแน่นอนครับรุ่นนี้แม่แต่ชูก็เงอะเงอะงอนครับเงอะเงอะงำงำ
2: เงอะเงอะเงอะ
0: เง
2: อ
0: ะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเง
2: อะเงอะเงอะ
0: เงอะเ
2: งอะเงอะเงอเกมหน้าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตามไรที่ยังห่างกันแค่ลูกเดียวแบบนี้นะครับโอเปกาต้าน่าจะบทหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆคือจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องเวลาบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกนะคือถ้านั่งดูทุกคู่ก็สนุกทุกคู่นะ
2: คือเท่าที่ซาวเสียดูเขาก็ไม่ได้เกลียดนะว่าจะดูทีมเมสซี่ก็ได้อีกหนึ่งรสชาติแล้วก็สนุก
0: คือเกมมันสนุกทุกคู่จริงนะ
2: ใช่คือฟุตบอลเนี่ยถ้ามันสนุกก็จบนะขอให้คุณเป็นทีมเล็กก็ต่าง
0: แต่เวลามันไม่สนุกเลยคือกลางคืนแบบก็โอ้โหไม่ไหวไอตอนเช้าเราก็
2: เร็วสุด5ทุ่ม
0: งานมีการทำนะแต่เขาก็มีแอปนะของโมโนแม็กเนี่ย
2: ด
0: ู
2: ย้อนหลัง
0: โหลดแอปได้นะครับมีย้อนหลังมีไฮไลท์ยาวไฮไลท์สั้น
2: โอ้โห
0: แล้วจังหวะนี้มีย่ำเข้าไปครับโอ้โหพาดิกชิกใช่เปล่าวะ
2: ฮาโลเซก
0: ฮาโลเซกนะครับคือล้มลงไปแล้วครับแล้วก็จังหวะที่ไม่น่าตั้งใจอ่ะแต่ว่าโดนหน้าแข้งของเต็มเต็มแบบ
2: มูดาว
0: มูดาวล้มไปก่อนแล้วนะครับ
2: โอ้โหเจ็บแทนไปตรงเนื้อเลยนะ
0: เจ็บ
2: ไม่ใช่ที่ถุงเท้านะครับของเชียร์เช็คก็รอดไปนะครับผู้ตัดสินนะครับมาเตือนเฉยๆเท่านั้น
0: คือเป็นจังหวะแลนดิ้งนะ
2: ขอโทษกันไป
0: โอ้โหแต่ว่าหมูแดงมาเลยครับ
2: โหบูดาวได้ดูหนังฮิปโปหมูเด้งที่เขาตั้งชื่อ
0: หมูเด้งมีหนังเหร
2: อหนังที่แต่ฮิปโปหนังเมืองนอกนี่แหละ
0: เรื่อง
2: มันเจ๊ด่าเขาพูดหยาบมันไม่หยาบนะ
0: ก็ชื่อหนัง
2: ก็ชื่อหนังนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ผมไม่ได้พูดอ่ะ
2: มันเด้งมันเด้งขึ้นมาแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ที่ชื่อหนังนะ
2: เขาตั้งชื่อไทย
0: คุณน่าจะจำผิดแล้ว
2: จริง
0: ๆ
2: เขาตั้งเป็น

0: ชื่อไทยแต่มันเป็นหนังฝรั่งนะครับมันเด้งขึ้นมาแดง
1: หนังฝรั่งหรือหนัง
0: ฝรั่ง
1: อะไรเงี้ย
0: หนังฝรั่งเลยนะครับ
1: เออน่าดูนี่เขาถามจริงจังนะคุณโดนไอ้พี่ให้คุณแป๊กนะแคนาดาผ่านไหมตอบด้วยก็บอกตอบด้วยนะ
0: มันเด้งมากระเหมือบมันเด้งออกมาแดกอะไรประมาณนี้แหละ
1: คร
0: ับ แคนาดากับบอสแคนาดากับใครนะก่อนที่คู่เทพภาคใช่ไหมล่ะคู่เทพอ่ะคู่เทพผมจำได้อยู่แคนาดากับกาตา
1: อะไรเช็คเปลี่ยนตัวแล้วชูที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้ขึ้นป้ายว่าออกโอ้ตกใจเลยอ๋อ
0: คนละเบอร์คนละทีม
1: คนละทีมเบอร์15ที่ออกนี่15ของแอฟริกาใต้นะครับชูก็15ชูงงเลย
0: นี่กล้องหลอกเราเลยครับจับภาพตกใจอะไรครับของชูของเชเกีย
1: เป็นเรเนอร์สครับออกไป
0: แล้วซูเช็คมาแล้วครับกำลังจะรอลงสนามมานะครับโทมัสซูเช็คนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งในเบอร์17ลูคัสโปรวัตเขาคนยิงออกมาแล้วนะครับสดีเล็กโปรวัตกับซูเช็คนะครับลงมาแล้วก็เอาฮาโลเซ็กกับคนยิงประตูนะครับสดีเล็กออกมา
1: ทั้งโปรวัตทั้งซูเช็คนี่ก็เป็นตัวจริง
0: นัดแรก
1: นะครับเป็นคู่กลางกันเนี่ยครับ
0: ตัวจริงนัดแรกที่เจอเกาหลีใต้นะครับ
1: ส่วนแอฟริกาใต้ที่ลงมานี่ก็คือเอวิเดนเซ่มักโกปาครับผม
0: เอวิเดนเซ่มักโกปา
1: ครับนักเตะจากออร์โดไพเรตนะครับออกมาลงมาทันทีของอัครามเรเนอร์สครับทุ่มไกลอีกแล้วครับชูฟ้าทุ่มไกลเข้ามาในกรอบแกทอดได้โขกด้วยครับเกรชี
0: ่
1: โอ้แล้วว่ายังติดกองหลังครับเลียทิ้งออกไปก่อน
0: ทุ่มลายจริงครับมันแม่นนะครับเวลาเราทุ่ม
1: แล้วแกทุ่มทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับซูเช็
0: คเมื่อกี้ที่ก็ขึ้นมาโหม่งได้ดีแล้วนะครับเกรชี
1: ่โอ้ยถ้าเช็คจับพระเจ้าผู่ไปถึงรอบชิงนี่แกจะมีแรงทุ่มหรือรอบชิงไหมแกจะ
0: นวดแขนดังดี
1: ล้าแขน
0: นวดแขนไม่ต้องนวดขาน
1: ะทุ่มไกลพอๆกับนั่นเลยอ่ะลอรี่ดีแลบอ่ะจริงนะตอนแกอยู่เวสแฮมผมก็เห็นแกทุ่ม
0: กันดูเหมือนไม่ใช่จุดเด่นครับ
1: เออดูแบบไม่ข้อเด่นเลย
0: น่าจะปลดล็อกแล้วตอนนี้รับเลเวลมา
1: ไปเล่นกล้ามาอะไรเงี้ย
0: นะครับเชคเกียร์ครับ
1: โอ้โหมีช่องมันเริ่มเลยแต่จ่ายย้อนหลังครับเพื่อนวิ่งมาไม่ทันครับโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งลงมานะครับเซเลนี
0: ่แล้วก็พักดื่มน้ำครับผม
1: จบควอเตอร์ที่3
0: ใช่นะครับก็ช่วงนี้นะครับพักดื่มน้ำนะครับ
1: อะไรไม่แฟนโหคือต้องเขาโหนั่นแหละเกมจริงๆจังๆก็เกมอังกฤษเมื่อวานอะตอนพักดื่มน้ำโอ้แฟนโหทั้งสนามเลยนี่เมื่อกี้ก็โหเต็มเลย
0: คือเหมือนเขาก็รู้นะ
1: น
0: ะฮะเนี่ยครับกล้องก็จะฉายมุมกว้างนะ
1: ครับ
0: นะครับให้เห็นว่าใครสนับสนุนบ้างนี่คือทฤษฎีที่เขาคิดกันนะ
1: ที่อเมริกาเนี่ยถ้าสดนี่ก็เขาโฆษณา
0: อ๋อนะครับนะครับส่วนเรานะครับ
1: แค่
0: ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้น
1: อัน
0: นี้ก็ฝากถึงเฮียโอ๊กนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะครับถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับ Heal Life นะอุปกรณ์พยุงเข่านะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เลยนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4เลยนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็สนใจนะครับโทรศัพท์นะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: นี่คุณแป๊กมีคนบอกมา
0: ครับ
1: ชื่อว่ามันเด้งขึ้นมาแดดครับหนังญี่ปุ่นไล่แดก

0: คนครับ
1: จริงๆก็เหมือนเด้งขึ้นมาแดงผมชอบมาก
0: ชื่อหนังภาษาไทยเนี่ย
1: ชื่อหนังไทย
0: มีอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: คือคิดเก่งมากผมฉันชอบเลย
0: ไม่มันคิดเก่งแต่มันผ่านอย.ได้ไงเนี่ย
1: ก
0: ็เรียกว่าไงผ่านกองเซ็นเซอร์
1: ภาษาถิ่น
0: อ
1: ๋
0: อ
1: นะ
0: อ๋อเหรอเราพูดเขาก็แดกได้ใช่ไหม
1: เขาก็ปลาแดกถูกไหมปลาล้าก็ปลาแดก
0: แบบดันเพิ่งรู้มีไลฟ์สด YouTube ด้วยดีมากครับ FC ของท่านครับสวัสดีครับพี่โอ๊ครายการข่าวกีฬาช่วงเที่ยงช่องเดลิเวอรี่มีอยู่ไหมครับไม่น่ามีถ้าคุณแป๊กไปทำด้วยเนี่ยจะมีนะ
1: ครับ
0: ไม่มีนะ
1: รับไหมรับไหม
0: รับ
1: เดลิเวอรี่รับคน
0: มาอย่าถามว่ารับไหมอย่าถามว่าเอาออกไหมดีกว่าขอบคุณครับที่พาให้ฟังเขาถามมาหลายทีเนี่ยแคนาดาผ่านไหม
1: แคนาดากับบอสเนีย
0: นี่เพราะทรงผมพาเป็นเน็ตเวทเลยเนี่ย
1: นัดแรกแคนาดาเสมอไหม
0: ในสนามเปิดเพลงคันที่โรดนะฮะแคนาดากาตา
1: ร์อ๋อแคนาดากาตาร
0: ์ครับ
1: อุ้ยผ่านดิแต่กาตาร์นั้นแรกเสมอสวิตนะแต่ว่าเสมอแบบเกือบตายนะสวิตยังไม่คมนะ
0: มันเท่าไหร่อ่ะผมว่ากาตาร์ถ้าจะแพ้ก็ไม่ถึง2 อ่ะเต็มที่2
1: อ่ะผู้ของกลุ่ม B นะเสมอกันหมดเลยทั้ง2คู่
0: อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่เขาถามมานะฮะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
1: กาตาร์
0: เผื่อไม่แพ้แต่ถ้าจะแพ้ผมว่าลูกเดียวอ่ะไม่เกิน2
1: ผมว่าแคนาดาน่าจะชนะได
0: ้
1: น่าจะชนะได
0: ้คุณไม่เชียร์เอเชียด้วยกันเลย
1: ไม่ครับเราพูดตามเนื้อผ้าไง
0: เราต้องทำตามหน้าที่แนะนำเขาตามหน้าที
1: ่
0: ถ้างั้นคู่อื่นนะสวิตบอสเนียเสมอเหมือนกันนี่
1: ผมว่าสวิตดูดีกว่านะเก๋ากว่
0: าสวิตบอสเนียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียมนะ LA นะ
1: ครับ
0: สนามเปิดแล้วก็แคนาดากาตาร์นี่เล่นที่แวนคูเวอร์นะ
1: BC Place เลยคอนโด BC Place
0: ใช่ๆ BC Place แวนคูเวอร์
1: อพาร์ตเมนต์ BC Place อ่ะมาต่อครับ
0: ส่วนเม็กซิโกเกาหลีนี่ไม่ได้เล่นที่อัสเซก้านะเล่นที่โกดาลาฮาร่า
1: ส่วนเกมของเรานะครับสกอร์ยังเป็นเชคเกียร์นะครับที่นำ 1-0 อยู่ตอนนี้เนี่ยเข้านาที73นะครับก็ตีไปรวมทั้งเจ็บก็หรือเวลาประมาณสัก20นาที
0: ครับ
1: นะครับ3แต้มนี่สำคัญเลยนะครับในการที่เข้ารอบต้องเอานะครับหลังจากที่สุดท้าย
0: ก็ถือว่ารูปเกมก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่า
1: คล้ายๆครึ่งแรก
0: แอฟริกาต้าก็ยังครองบอลเนี่ยแต่จังหวะสุดท้ายก็
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ไม่ข้ามคาเน่ก็เบา
1: ลูกนี้เปิดไปได้หม่งชงเข้ามานะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับ
0: ตัวสำรองที่ลงมานะคร
1: ับ
0: มัคโกป้าม
1: ัคโกป้าเป็นคนหม่งชงมาให้เพื่อนในกรอบเขตโทษแต่ว่าหม่งลึกไปนะครับไปเข้ามือผู้สัมประตูโควาถูกเช็คโดนสองข้างหลังไปครับในฟาครับเช็คเคลียร์ลูกนี้ลูกคอสภาพช้านะครับภาพช้าจังหวะของแอฟริกาใต้นะครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับปักโกปาเนี่ยจะโหม่งชงให้เพื่อนเติมขึ้นมานะครับแต่ว่ามันลึกไปนะครับเข้ามือของโควาจังหวะนี้ก็เช็คนะครับเล่นยาวมาทางซ้ายนะครับแต่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับคองบอลไม่ได้ครับโดนตัดมาได้อีกแล้วครับแล้วก็ไปเสียโอ้ผู้ตัดสินไม่ฟาวครับแม่ลูกนี้ครับกลายเป็นบอลของเช็คเกียร
0: ์แล้วตะคิวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนไม่สนครับเพื่อนเปิดไปแล้ว
1: เปิดจังหวะเดียวจะให้ทูฟาวนะครับแต่ว่าไม่แม่นกลับมาคองบอลอีกครั้งนึงครับแอฟริกาใต้โมโกเฟงโอ้โหรออยู่เลยครับเคชี่เหลืองครับแม่ลูกนี้นี
0: ่เหลืองแรกนะครับของ
1: เช็ค
0: ในเกมนี้ครับแล้วก็เหลืองที่3เหมือนเกมครับกัปตันทีมครับ
1: ครับ
0: ลาดิสลาฟเครชี่ครับ
1: รออยู่แล้วนะครับนี่ครับคือพลิกมาเจอครับมาเซโก้ได้บอลปุ๊บกำลังจะม้วนตัวเพื่อที่จะหันหน้าเข้าประตูของเช็คเกียร์ครับ

0: เคชี่นี่ดักรออยู่แล้วโดนไปเหลืองไปครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นลูกตั้งแต่นะครับลูกฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับtop of the 6 yard box right in the penalty spot get everybody running towards the goal
1: ฟรีคิกมุมนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เป็นโมดิบ้าครับจะเปิดเข้าไปยืนอยู่ที่บ้านทั้ง2คนนะครับอีกคนนี้เป็นแอปโปลิสครับ

0: าจจะเห็นเพื่อนไม่ถนัดลูกโด่งอะไรอย่างนี้มั้งครับผู้ตัดสินบอกออกไปลูกบอลมีปัญหาคุณแป๊กแบตหมดหรือเปล่าลูกบอลแบตหมดครับ
1: เปลี่ยนลูกบอล
0: บอลต้องชาร์จแบตนะ
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: มันมีเซนเซอร์อย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: มีเซนเซอร์เต็มเลยโอ้โหดูดิ
1: อ๋อมันยุบไปแล้ว
0: ยุบเลยยุบเลยโอ้เรียบร้อยโอ้โห
1: เสียไปนะจังหวะเมื่อสักครู่นะ
0: เป็นฟีฟ่าต้องไปเคลม
1: มันแฟบเพราะว่าแบตหมดนะ
0: ไม่รู้
1: ไม่น่าใช่นะแบตไม่น่าหมดหรอก
0: ไม่น่าใช่
1: ไ
0: ม่น่าใช่แต่
1: น่าจะน่าจะรั่วแล้วล้มออกนะครับโอ้แฟบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี
0: ่คือลูกบอลลูกนี้อุปกรณ์เต็มตัวพอกรรมการเนี่ยเซ็นเซอร์เยอะหมดอะคือจับมันจะรู้จริงๆนะว่าโดนสัมผัสกันหรือเปล่านักมงนักบอลตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากคือปัจจุบันเนี้ยมันเทคโนโลยีบอกได้หมดเลย
1: ฮะสุดยอดแล้วโดนเตะไปเตะมาทั้งเกมนะต่อครับจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับแอฟริกาใต
0: ้ทำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำครับ
1: เกียชี้มาตัดได้นะครับแล้วก็แต่อัดไปนะครับเป็นบอลทุ่มของเชกเกีย
0: ถึงเวลาก็เหลือน้อยลงอยู่ที่นะครับ
1: นี่ยังไม่ได้ย้ายเหรอเชกเกียนี่เล่นแบบนี้เนี่ยดีมีหลายคนไม่แน่นะ
0: เปลี่ยนตัว
1: ย
0: ้
1: าย เลยครับไทยปี
0: โอ้เช็คเป็นคน
1: ฝ
0: ั่
1: งเช็คครับลูกัสเซิร์ฟครับออกมาเบอร์12นะครับออกมาแล้ว
0: แล้วที่ลงไปนี
1: ่กองหลัง
0: ซีมาครับดาวิดซีมากองหลังจากสลาเวียปรากครับ
1: เนี่ยไม่ได้บอลเลยครับแม่ช่วงนี้ครับเชคเกียไม่ได้บอลเลยลูกนี้ซูเชกไม่น่ารอดเลยครับไม่ให้ไปเหลืองเหรอลูกนี
0: ้ครั้งแรกจานครั้งแรกโมกุยด้าโมกุยด้าเซ็งเลยบอกโอ้ที่ผมให้ทีนี้ไม่ให้
1: ต้องให้แล้วนะครับโมกุยด้านี่กำลังจะหลุดไปแล้วนะครับซูเชกนี่ดึงเอาไว้เลยครับหลังหัวไหล่เอาไว้ต้องเหลืองนะลูกนี
0: ้โอ้เกมหน้าไม่มีโมโคยหน้านี่เสียหายจริงเล่นดีมากเลยวันนี
1: ้ครับ
0: โอ้โหแทงมาโอ้โห
1: กำลังจะชมเลยนะครับโมโคยหน้ากำลังชมอยู่เลยต้องพูดอย่างนี้นะครับโอ้แทงหลุดมาสวยมากเลยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับอัพโพลิสครับจับบอลแรกไม่ดีนะครับแล้วก็พลาดโอกาสที่ได้ยิงประตูไป
0: โอ้เพื่อนแทงทะลุช่องมาอย่างสวยในกรอบเขตโทษครับแต่จับบอลไม่อยู่ครับ
1: โอ้แล้วเคชี่เข้าเร็วจริงได้ยายแน
0: ่ต้องระวังนะครับเหลือไปแล้วนะครับ
1: ตัวใหญ่แล้วเร็วครับเคชี่ครับเชเกียครับโอ้โหเริ่มขึ้นมา
0: โล่งเลยเซเลนี่แต่ก็ไม่รีบนะครับอ้าวจ่ายคืนหลังเสียโดนตัดได้ครับขึ้นมา4คนเอาครับออกมาทางขวาเติมมาแล้วครับบูเดาชิงมาที่เอ็มบาท่าโอ้โดนเครชี
1: ่อีกแล้วครับก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะครับยาวไปจนจบเกมนะครับรีประมาณสัก10นาทีบอลก็น่าจะเนี่ยครับแอฟริกาใต้นี่แหละที่จะบุกไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะยิงนอกจากจังหวะยิงไกลที่แบบว่าก็เรียกว่าวัดอะไรไม่ได้นะครับหวังผลไม่ได
0: ้หม่งก็เบาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงกรอบ
1: แต่เช็คนี่ไม่ทำอะไรแล้วแหละตอนนี
0: ้ก็รอโต้ครับ
1: รับแล้วโต้อย่างเดียว
0: ออกไปทางซ้ายบ้างครับอัปปูลิสให้มาโมโกยนะชิงคืนหลังมาครับโอคอนกองหลังก็เติมขึ้นมานะครับตอนนี้ทั้งโอคอนทั้งเอโบกาซี่ขึ้นมาแล้วครับมูดิบ้าให้มาโอคอนมูดาวโอคอนมูโกยหน้าครับอัปปูลิสให้มูโกยหน้าต่อกันไม่เถอะพ่อทั้งวันจะเล่นกับโปรตุเกสไปแต่ลงวิ่งยึกยักเข้ามาบริเวณหน้าขอบเขตโทษยิงฟองจาน
1: บอลได้ด้วยครับ
0: โอ้โหว่าไม่ได้

0: สินเป็นโซ่ครับให้จุดโทษแอฟริกาใต้ครับโอ้โหแล้วเป็นชูครับ
1: ตัวสำรอง
0: ไม่ใช่เป็นชูนะครับเป็นชูสครับชูสที่ลงมาครับสำรองไปทำแฮนด์บอลครับ
1: แต่มีเช็คแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับตรงนี้โอ้โหจังหวะเลี้ยงตัดเข้ามานะครับของทางไข่น้ำมันเซโก้มาดูภาพช้าครับได้บอลทางขวานะครับเลี้ยงตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงมัน
0: ลูกแบบนี้
1: ไม่ได้มั้ง
0: ลูกแบบนี้ไม่น่าให้
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่น่าให
1: ้ไม่น่าได้นะครับคือ
0: โอ้แต่มันโดน
1: เอ้ามันโดนแขน
0: แต่มันโดนมือสองมือแรกไม่โดนไม่โดนมือสอง
1: เมื่อกี้ที่ดูภาพมันสักครู่นึกว่าโดนด้าม
0: นึกว่าโดนมือแรก
1: มือแรกอ่ะโดนแขนแรก
0: มือสอง
1: ซึ่งไอ้แขนแรกเนี่ยมันแนบลำตัวอยู่นะครับแต่พอมาดูอีกมุมนึงเนี่ยมันไปโดนมือสองหรือมือหลัง
0: คือ
1: แขนสะบัดเลย
0: ชูสเนี่ยแกหันเหมือนหันทางขวานะ
2: ครับ
0: หันหน้าเอาหันหน้าไปทางซ้าย
2: เอาทางขวาเข้า
0: หันหน้าไปทางซ้ายทางขวาเข้าครั้งแรกไอ้แขนขวาเนี่ยแนบลำตัวก็โดนมานิดนึงเราก็นึกว่าโดนตรงนั้น
1: ใช่
0: แต่ว่าบอลมันมาโดนแขนซ้ายอีกทีนึง
1: ในอีกมุมกล้องหนึ่งเห็นชัดเจนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ต้องยิงเข้านะครับแอฟริกาใต้ครับเอาละครับ10ตอนนี้นาที82
0: โอ้แฟนๆช็อกเลยครับแฟนเช็ค
1: คือจังหวะลุ้นจัดแจ้งเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแอฟริกาใต้ครับแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมอ่ะของเกมโอเคดีกว่ากำลังจะไม่ได้ลุ้นตีเสมอเลยครับจากจุดโทษฮูโก้บรอสครับชิลเลยตอนนี
0: ้โอ้โหแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ชิลหรอก
0: คนที่จะยิงเนี่ยโมโคเอน่าเนี่ยผู้บรรยายให้ข้อมูลว่าลูกจุดโทษ5ลูก6ลูกหลังนี่แกพลาดไป3ลูกนะนี่ยิงทางขวาหมดเลยนะครับ
1: อาจจะศึกษามาแล้วเดี๋ยวดูครับ
0: ดูครับที่พลาด3ลูกยิงทางขวาหมดนะครับมาเตโควาจะเอาไงครับคนนี้ยิงไปทางซ้ายครับ
1: ตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกจุดโทษของโมโคเอน่าครับซึ่งเราก็ชมมาตลอดนะคนนี
0: ้เ
1: บอร์4นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวห้องเครื่องเลยครับ
0: โอ้เล่นดีมากครับวันนี้โมโคเอน่า
1: 1
0: ตัวได้ด้วยครับ
1: ครับนาที83ครับ
0: ก
1: ็ถือว่าโชคร้ายนะครับสำหรับชูสนะฮะ
0: นิ่งมากครับนี่ครับมีหลับตาทำสมาธิอยู่2วิครับแล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างซ้ายมือครับ
1: ยิงดีจริงๆตรงนี้คือพุ่งถูกก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าด้วย
0: 29ปีนะครับเตะจากสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวครับ
1: ดาวน์ต้องใช่แน่ๆซันดาวเนี
0: ่
1: ย
0: แต่26คนนี่มีประมาณ27คนนะครับในมูลที่ซันดาวแค่เป็นทีมครับ
1: ออร์โดไพเรต
0: ออร์โดไพเรตมีสลับแซมๆมานิดๆหน่อย
1: ๆมาเตโก้ออกมาครับ
0: คนที
1: ่จะว่า
0: ก็ไปนะครับ
1: จะว่าเป็นคนแอสซิสต์ก็ได้นะครับเป็นคนยิงไปแล้วก็ได้จุดโทษนะครับมาคุยหน้านะครับสังหารไม่พลาดเอาละครับ 1-1 ครับ6นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทั้งเวลาบาดเจ็บครับดูว่าจะมีใครชนะหรือเปล่า
0: แต่ว่าภาพช้าเขาก็ให้เราดูครั้งเดียว
1: ก็อาจจะกลัวเสียเวลา
0: เสียเวลาโฆษณา
1: ก็เห็นมุมนั้นมุมเดียวนะ
0: อื
1: มแต่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู
0: ่ผู้ตัดสินตาดีมากนะ
1: สีสันนะครับสองแฟนบอลชาวแอฟริกานะครับตัดกันเลยนะครับอันนี้จะมาแบบ
0: คือเช็คเกียร์
1: มันนะ
0: เช็คเกียร์เนี่ยนำตลอดนะเจอเกาหลีก็นำนะเจอนี่ก็นำทำให้ตอนนี้พวกเขาทำแต้มหล่นไปแล้ว5แต้มนะถ้าแพ้อีกเนี่ยทำแต้มหล่น6แต้มนะ
1: ครับจากสถานการณ์ในเกมนะครับ
0: เปลี่ยนตัวนะครับมีถอดมาเซโก้ออกนะครับโอ้แล้วตอนนี้คึกนะครับคึกใหญ่เลยครับแอฟริกาใต้คนที่ลงมาแทนมาเซโก้นี่เป็นกองกลางนะครับคาโมเกโลเซมเบเลเบเล่ฮะ
1: ไม่รู้จะพูดชื่อหน้าหรือชื่อหลังเลยเอาอีกรอบนึง
0: คาโมเกโลเซมเบเลเบเล่
1: เมื่อกี้ไม่ได้ฟัง
0: เซเบ

0: เลเบเล่
1: เซเบเลเบเล่นะ
0: เซเบเลเบเล่
1: เซเบเลเบเล
0: ่ชื่อเท่
1: เซเบเลเบเล่คือเช็คอะรับเยอะเกินไปคือทัตติกชิกไม่ได้บอลนะพูดกันอย่างนี้
0: ใช่
1: ครับแล้วก็พอเปลี่ยนตัวเนี่ยฮาโรเซกเลยครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ได้บอลมากกว่าทัตติกชิกนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็ถูกถอดออกไป
0: ครับ
1: นะครับกลายเป็นว่ายิ่งโดดเดี่ยวนะครับทัตติกชิกแล้วตัวที่ลงมาก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าไม่ได้สร้าง impact นะแรงกระเพื่อมทางแท็กติกสักเท่าไหร
0: ่ที่เลือกซื้อเกมรับ
1: น
0: ะ
1: เวลาเปลี่ยนตัวลงมานะครับอย่างเปลี่ยนกองหลังด้วยเปลี่ยนกองกลางด้วยนะครับกะคิดว่าจะแพ็คแล้วเอาอยู่ซึ่งมันก็เกือบจะอยู่แหละถ้าหากไม่โดนจุดโทษ
0: ใช่เขาก็คงมั่นใจนะเพราะว่าเราดูแอนกาใต้ก็ไม่น่าจะได้ประตู ไม่ค่อยมีทรงได้ประตูเท่าไหร่มันได้จุดโทษเลยประตูแรกของเอฟกาต้าในบอลโลกครั้งนี้ด้วย
1: อะไรนี
0: ่อ้าวแต่จังหวะนี้ปลิ้นมาโอ้โหยังจะโยนอีกนะครับแม่ตรงนี้น่าจะยิงไกลยัดเข้าไปเซเลนี่ยังได้อยู่ครับเซเลนี่โอ้โหแต่ว่าแข็งแกร่งจริงครับมาโกปาไปแย่งต่อหน้าต่อตาได้อย่างเท้าของแท้ครับ
1: เอามานี่ตัวใหญ่กว่านะครับมาโกปา
0: เอาครับจะมีประตูหรือเปล่าครับช่วงเวลาปกติเหลืออีกประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับช่วงทดก็น่าจะมีสัก4นาที5นาทีอย่างน้อยครับสำคัญจริงๆครับแต้มตรงนี้ครับ1หรือ3ไม่ชนะก็อย่าแพ้นะก่อนนะครับทั้งคู่เนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกครับเช็คเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอ
1: เม็กซิโก
0: นะครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับคือถ้าออกเสมอหรือยังไงก็ตามแต่ก็ต้องไปลุ้นหนักเลยครับในอีกคู่นึง
0: เอ้าโอ้โหเอฟริกาใต้มาใหญ่เลยครับแหมยิงตรงกรอบครับคราวนี้แต่ว่าโควาล้มตัวรับไม่ได
1: ้ยิงของโบโกเฟงนะครับหมายเลข10ยิงมาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปาเจโควาเนี่ยรับมีหลุดนิดนึงนะครับแต่บอลมันก็เด้งใกล้นะครับเราตะคุบไม่ได้ท
0: ีนี้นัดสุดท้ายจะเตะวันที่24นะครับ24มิถุนายนครับเช็คเจอเม็กซิโกครับแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้ครับใต้ทั้งคู่ครับมีกองครับแล้วก็กุมไปที่คอนะครับแต่เกมไม่หยุดครับผู้เล่นของเช็คครับติดชิกตัวอะไรก็ไปครับ
1: กองจับมาที่โควาคือแทบจะไม่มีงานนะแต่ว่าพอคุณมีงานนี่คุณรับหลุดอย่างนี้นะนี่ครับลูกยิงของโมโกเฟงนะครับรับหลุดนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันกระเด้งอยู่แถวตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีตัวผู้เล่นของแอฟริกาใต้อยู่ใกล้ๆ
0: แล้วหลุดหลายรอบแล้วนะครับครึ่งแรกเนี่ยที่ไปปรับให้เขาเนี่ยก็น่ากลัวตัวเองนะครับโควาโอ้โหแต่เตะมุมฝั่งนี้อันตรายนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเพนโซบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับ
1: เรียกคาติคิปมาคุยครับผมไม่ยอมจบเหมือนว่าบ่นเหมือนว่าบ่นแล้วก็ไป
0: ผู้ตัดสินบอกมานี่อย่ามาบ่นกับฉันแต่คุมเกมใช้ได้นะ
1: โอเคอยู
0: ่เกมดี
1: มาดดี
0: เป็นอเมริกันด้วยนะ
1: โทรีเพนโซครับเตะมุมของเชเกียครับอันดีท้ายก่อนครบ90นาที
0: โอ้สกัดออกมาครับเอโบกาซี่แล้วก็จะโต้ด้วยแม่แต่ว่าติดชูสครับมาครับชูฟาวให้ใกล้ๆได้ตั้งป้อมแล้วครับยังไม่โยนโยนด้วยซ้ายเข้ามาอ้าวมงมงกับหลังครับโอ้โ
1: หไม่ถนัดครับเคชี่ยังได้บอลบุกต่อครับเช็ค
0: โอ้เช็คนี่เป็นแท่งเลยขึ้นแต่ละคน
1: โอ้เซเลนี่ดูมันเงื้องงะ
0: นะดูมันตัวใหญ่ไม่ค่อยคล่องเนื้อคล่องตัวเลยใช่ครับ
1: นี่ยังดีนะครับเกือบคือเสียบอลไปได้ครับแต่ว่าได้ฟาวนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปนะครับเช็คจากทางซ้าย
0: 7นาทีครับช่วงทดเวลาของครึ่งหลังชูฟาวรับจบนะครับฟรีคิกลูกทุ่มเตะมุมตัวใหญ่ๆสูงเยอะนะครับซูเช็คก็ลงมาแล้วนะครับมงเก่งมากนะครับตัวมาซูเช็คโอ้แล้วบอลมันเปิดด้วยขวานะครับจะอินสวิงเข้าหาประตูครับเจ็ดเข้าไปครับเซเลนี่ โดนสกัดทิ้งออกมา
1: สูชิมาเล่นแล้วโดนยกถกลำหน้า
0: เซ็งเลยครับ
1: คูเบกก็เซ็งรับเยอะไปหน่อยครับรับเยอะไปเลยว่าช่วงหลังนี่คือไม่ได้โต้ด้วย
0: คู่นี้นัดแรกนี่เล่นที่เม็กซิโกทั้งคู่นะคุณแป๊กนะ
1: ครับ
0: เกมที่2นี่กลับมาเล่นอเมริกาทั้งคู่เกมที่3เดี๋ยวกลับมาเล่นเม็กซิโกฮะ
1: ฮะเช็ครอบโลกเที่ยวไป
0: เช็คนี่กลับไปเล่นที่อาเซกาเลยครับเจอเม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้นี่ไปเล่นที่กัวดาลูเป
1: ้สุดท้ายทั้งทวนนะครับบาดเจ็บ7นาทีนะครับตอนนี้ผ่านมานาทีครึ่งบอลอยู่ที่กัปตันแอฟริกาใต้ครับบุกเวน่าเล่นตรงกลางกับโบโกเฟงไหมยังสะกุกสะกักแต่ก็ยังได้อยู่ในขวาครับเห็นมาคุยหน้าเอาเอาไงดีแก
0: ครับ
1: เอาโดนเช็คตัดได้จนได้ครับ
0: แม่เดี๋ยวก็ลุกช้า
1: ออกขวาไปครับได้ด้วยครับซูฟาวแต่มาที่ซูเช็คแทงทะลุมาโอ้โหจะให้ชูสไม่ถึง
0: ยอด
1: อย่าบอกนะว่า
0: โมคุยหน้าอีกแล้วครับ
1: บอกแล้วว่าโมคุยหน้า
0: โอ้โหลูกนี้ไปดักตัดหน้าไม่งั้นตรงนั้นมีเช็ค2คนนะครับคือบอลยัดมาบริเวณหัวก็โหลกครับจะถึงผู้เล่นเช็คอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าโมโควยหน้ามาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งมาสกัดได้แมนโนเดอร์แมทแน่นอนครับรับบ้องหันสาไปครับทำไมแพ้นะนี่มีคุณ
1: ครับ
0: APPK นี่บอกว่าแล้วกลุ่ม A แข่งจบก่อนใครเพื่อนโคตรเสียเปรียบพระโจมอันดับ3ก็ไปลุ้นก่อนครับไปลุ้นเอาครับ
1: ก็กลายเป็นว่าคู่อื่นแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องใช้เงื่อนไขไหน
0: ใช่แต่12กลุ่มนะครับเอา8กลุ่มครับ
1: ชนะสักนั้น
0: อ
1: ่ะโอกาส
0: ชนะนัดนึงเนี่ยเข้ารอบแน่นอน3แต้มโอ้โหในวันนี้เช็คขึ้นมาชูสเขาก่อเกียรติโทษช้าเหลือเกินชูโถ
1: โอ้โหชิกยิงไม่โดน
0: ชูให้ชิค
1: เอายังได้อยู่ครับ
0: ตัดแล้วครับโอ้โหวันนี้ได้ยิงไกลครับโปรวอตตัวสำรองครับแต่ว่าหลุดกรอบ
1: ชูสเนี่ยช้านะครับแต่ว่าก็ยังเปิดเข้าไปได้นี่ครับได้บอลมาในกรอบเกียรติโทษนะครับหลายจังหวะไปหน่อยแต่ยังตวัดซ้ายมาแล้วก็ไปถึงชิกนี่เข้ามาโอ้โหจะยิงตามนั้นด้วยซ้ายแต่ว่ามืดครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องชมเอโบกาซี่นะครับประกบชิกติดมากครับดังนั้นพาดิชิกได้ยิงเน้นๆนะครับ
1: ก็จบด้วยลูกยิงนะครับของโปรวัตนะครับบอลก็เสาออกไปครับออกไปเยอะพอสมควรด้วย
0: เช็คเกียร์เล่นทรงนี้ไม่สมควรเข้ารอบเช็คเกียร์เล่นทรงนี้จะชนะใครใส่เชียร์ไว้เยอะเลยสมควรตกรอบทั้งคู
1: ่จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรทั้งคู่ว่ากันตรงๆ
0: ครับ
1: โอ้โหเอชี่นะครับลูกทีมที่เข้าพรวดไปหน่อยนะครับจับยาวเอาละครับได้ครองบอลครับแอฟริกาใต้วางโอ้โหสวยเลยครับ
0: โอ้โหหมาครับท้ายเกมมีลุ้นครับเซบาเลเบเล่โอ้โหคนก็เครียดกันอยู่คุณแบ็ค
1: แต่ฮารานัทเนี่ยทำดีไม่ได้พูดชื่อฮารานัทเลยอ่ะเบอร์สี่อ่ะ
0: อยากจะพูดบ่อยๆเกินเซเบเลเบเล่นะแม่เสียดายลงช้าบอลมานิดหน่อย
1: เปิดมาขวาเลยเร็ว
0: โอโฟเก้งเออมาม
1: าขวาเลยนะครับไปที่เบอร์ยี่ห้า
0: โอคอนมาครับมูดาว
1: โอ้โหจะพักอกเอาพักอกเองเล่นเอง
0: วนไปเล่นเองได้ด้วยเอาครับ
1: ยิง
0: ได้ยิงโอ้โหจังหวะนี้มาร์โกปาครับอุตส่าห์เอาชนะเช็ค2คนนะครับได้ยิงแต่ว่าไม่ดีก็เบาไปตรงตัวของโควาโอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้น่าจะยิงดีกว่านี้นะครับ
1: ตัวใหญ่แข็งแกร่งนะครับพักอกเองแล้วก็หมุนตัวเล่นเองครับ
0: โอ้โหถ้าเป็นเซเบเลเบเล่เนี่ยเป็นลุ้นกว่านี้แล้วก็หายตามช่องโอ้โหยังดักได้ครับจูฟาว
1: แต่ลูกนี้จูฟาวดึงจังหวะสวยครับครับ จะได้โตหรือเปล่าโดดเดียวครับพาติกชิก
0: เล่นไม่ไหวชูฟาวมันเล่น

0: เล่นเช็คมันเด่นเลยวะ
1: เก่งนะ
0: เอาครับมูดาวคืนมาเนี่ยว่างแล้วเนี่ยจ่ายดิโอ้โหโมโฟเก่งคืนมาเสร็จไปเลยไปเลยเสร็จไปเลยกองยิงซ้ำอีกดิโอ้โหจริงติดผู้เล่นเช็คครับออกหลังได้เตะมุมครับสุดท้ายเป็นโมดีบ้านะครับเติมขึ้นมายิง
2: คือถ้า
0: โอ้โหเชียร์น่าดูเสร็จไปเลยไปเลย
2: ถ้าแกยิงข้าวเราจะได้พูดเยอะเลยนะ
0: เออนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาครับโยนเข้ามาโอ้โห
2: โ
0: อ้โหเลยไปหมดครับ
2: ยัง
0: ตามมาเล่นทันอยู่ครับเอาครับโอคอนนี่กองหลังนะครับ
2: หรือ
0: เซนเตอร์ครับคือหลังไป25อยู่ไหนเอ็มโบกาซี่จริงครับไปติดซูเช็ค
2: ใจร้อนเกิน
0: โอ้เช็คตอนนี้แต้มเดียวก็เอาแล้วครับเวลามันจะหมดแล้วยังจ่ายคืนหลังอีก
2: เปิดเลยครับเอาเลยยาวเลย
0: เลื่อนบล็อกขึ้นไปเลย
2: ประตูก็เปิดยาวไปครับฮารานัช
0: โมง
2: จบแล้วครับแบบนี
0: ้เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป็นโซ่เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเช็คเกียร์เสมอครับแอฟริกาใต้ครับ1ประตูต่อ1ครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับได้แต้มแรกทั้งคู่นะครับ
2: ครับผมนะครับก็เช็คก็ได้ประตูนำไปก่อนนะครับนาทีที่6จากทางมิชาเซนดิเล็กนะครับก่อนที่แอฟริกาใต้ครับจะตีเสมอได้จากโบโกเอนาครับจุดโทษนะครับของโบโกเอนานาที83 1-1ครับแบ่งแต้มกันไปครับก็สนุกดีนะ
0: ครับก็ต้องเอาครับแต้มหนึ่งมีค่านะครับอย่างที่บอกครับ
2: เดี๋ยวไปลุ้นคู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ตอน8โมงเช้าบ้านเรานะครับเดี๋ยวไปดูสกอร์ว่าจบลงแบบไหน
0: มีถามว่าคู่สองใครพลาดครับ
2: คมสนสนคม
0: คมสน
2: ใช่นะฮะ
0: แล้วก็คู่กลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยช่วง8โมงเช้านะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคู่เอกประจำวันนี้ก็ป๋ากับพี่เทพนะ
2: ครับนะครับสวัสดีครับพี่ๆคืนนี้ผมเชียร์แอฟริกาใต้สู้ๆจากคุณพงษ์นะครับจากคุณพงษ์นะครับ
0: ครับ
2: รีบอกว่ามีนิดนึงด้วย
0: อะไรครับผม
2: หยอดหยอดจบไปแล้วนะครับ 1-1
0: มีบอกว่าเม็กซิโกสูง2ลูกครับ2เสาครับพอไหวไหมครับ
2: แอฟริกโอ้โหเกาหลีใต้นะ
0: ไม่ใช่มันไม่มันหมายถึงสูงนี่คือรวมเปล่า
2: สกอร์รวม
0: เออ
2: สกอร์รวมสกอร์รวม
0: เฮ้ยเม็กซิโกนัดแรกก็สองศูนย์แล้วเกาหลีนัดแรกก็สองหนึ่ง
2: อ่าก็สองลูกก็มีสิทธิ
0: ์โอ้ถ้าสูงสองลูกนี่
2: คือเป็น
0: ผมว่านะผมไม่มีสิทธิ์นะ
2: เป็นบอลบุกทั้งคู่นะ
0: อืม
2: แล้วก็แบบตัวรุกก็จี๊ดจ๊าดนะนะฮะ
0: วันเนี้ยโซนึงมินจะยิงแล้วตอกหน้าสื่อเกาหลี
2: ครับ
0: ดันมาแซะเรื่องดันมาแซะเรื่องเกณฑ์ทหาร
2: อ๋อโซนเดือดเลยทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดี
0: คือเขาแบนทั้งทีมเลย
2: ค่ะเขามีความเขาเรียกว่ากลมเกลียวนะครับ
0: ครับ
2: นะฮะ
0: สมควรตกรอบทั้งคู่ครับกลุ่ม A อันดับ3
2: ทีมเล็กก็มีหัวใจทีมเล็กก็มีหัวใจนะ
0: จะไม่เข้ารอบอยากให้แอฟริกาใต้เข้ารอบอ่ะแล้วก็ส่งไอ้เอ็มเบเล่เบเล่เนี่ยตัวจริง
2: เอ็มเบเลเบเล่นะ
0: ชื่อเฟียวจริงๆเช็คเกียร์กลัวแอฟริกาใต้เกินไปแอฟริกาใต้ทรงแข็งๆแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยเสมอคู่โอกาสตกรอบสูงคู
2: ่ครับ
0: พอกันทั้งคู่แอฟริกาใต้กับเช็คเกียร์ฟันธงไม่น่าเข้ารอบทั้งคู่ดูทำไมดูโกรธ
2: ดูมีอารมณ
0: ์โกรธเกินเบอร์ไงไม่รู
2: ้ดูมีอารมณ์นะ
0: ขออีกลูกจบ 2-1 สวยๆทรงนี้จะไปชนะใครเนี่ยคุณเอบีบีเคเนี่ยนะอารมณ์เสียเว้ยพูดการพึ่งการเอาฮาซะแล้วจบแล้วนะครับ 1-1
2: ครับ
0: เช็คต้องโทมัสโรซิกกี้ปีเตอร์เช็คไปลุ้นคู่อื่น
2: ของหน้าเป็นคูลาวี
0: ่
2: โอ้โหยุคเลย
0: คูลาวี่แอฟริกาใต้ก็มั่วดีบอลอบต.อย่างชอบกลุ่มนี้เม็กซิโกเกาหลีเข้าเปิดแอปทำไมไม่มีเสียงไปนอนรอดูคู่ตีสองดีกว่าสนุกแบบมั่วดีครับกากตกรอบไปกับโปรตุเกสเถอะโปรตุเกสยังไม่เตะนะฮะใจเย็นนะ
2: โปรตุเกสโดนนะ

0: มาด้วย
1: ครับพี่โดบอกเกี่ยวอะไรเช็คน่าจะตกรอบ 1-1 ดีแล้วฟอร์มทั้งคู่เข้าไปก็สู้ยากทรงไม่ดีทั้งคู่เช็คให้ตกรอบเหมือนกันทรงนี้มีปัญญาชนะเม็กซิโกได
2: ้ครับ
1: เดนมาร์กหน้ามามากเช็คทรงบอลแย่นักเตะใหญ่ช้าทุกตัว
0: เดนมาร์กไม่ได้มา
1: แอฟริกาใต้ไม่ได้หยุดโทษจะเข้าไหมถ้าไม่หยุดโทษก็ไม่น่านะ
0: ก็ก็ไม่น่า
1: ถ้าไม่หยุดโทษก็ดูแล้วก็ไม่น่า
0: ก็จะได้แบบที่เราเห็นทั้งเกมนี่แหละนะครับก็
1: ใช่
0: แต่พอมีลุ้นจะยินแบบนะ
1: ครับ
0: ก้มแกล้มอะไรไปอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะเราต้องพักไหมพี่ต้องช่วงนี้เดี๋ยวประกันสักครู่ยังอยู่กับเราอีกชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเราอยู่จนคู
0: ่
1: คมสนมานะก็เดี๋ยวข้อความส่งมาได้ทั้ง48 98 99
0: สัมภาษณ์เอเบเล่ไปเลย
1: ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ให
0: ้โอเค
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
17: ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
18: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพ

0: FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
1: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: เอาครับกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของเราทั้งสองคนนะครับ
8: ครับ
7: จากที่เกมคู่สุดมันครับจบไปอย่างดุเดือด1ประตูต่อ1นะครับเสมอกันระหว่างแอฟริกาใต้กับ
8: ครับ
7: สาธารณรัฐเช็กนะครับ
8: ครับ
7: แต้มแรกของทั้งคู่ได้กันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
8: ครับผมนะฮะก็ถ้านับประตูได้เสียอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับก็เช็กจะอยู่อันดับ3นะ
7: ครับ
8: ผลต่างประตูนี่ลบ1นะครับส่วนแอฟริกาใต้นี่ก็ลบ2ไปนะครับแล้วก็ผลเสมอของคู่นี้นะครับก็จะทำให้คู่ของเม็กซิโกเกาหลีใต้ถ้าใครชนะก็การันตีเลย
7: ใช่
8: นะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แน่ๆ
7: ถ้ามีผู้ชนะนะ
8: ครับผม
7: ถึงไม่มีก็ดูแล้วก็น่าจะโอกาสสายทั้งคู่นะ
8: หนึ่งใน8ทีมอันดับ3มันนะ
7: ครับ
8: นะฮะ
7: แต่ถ้าใครชนะในคู่เช้านี้นะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้8โมงเช้าบ้านเรานะครับก็เข้ารอบทันทีนะครับ
8: ครับผม
7: เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับ
8: ครับ
7: คู่นี้นี่มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตด้วยนะ
8: ครับ
7: คือมีดูฟรีด้วยนะครับดูมีดูฟรีด้วย
8: ใช่นะครับ
7: ส่วนของเราก็เป็นป๋าแปะกับพี่เทพนะที่จะมารายงานสดในช่วง8โมงเช้านะครับ
8: นะครับส่วนคืนนี้ก็ยังเหลืออีก2คู
7: ่ครับ
8: นะครับเดี๋ยวตี2นะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
7: ครับ
8: นะครับจากนั้นก็ตี5นะครับแคนาดากับกาตาร์ก็จะเป็น2คู่ในกลุ่ม B
7: ฮะ
8: นะครับซึ่งในนัดแรกก็เสมอมาเสมอกันทั้ง2ทีมอ่ะนะครับ
7: ครับ
8: ทั้ง2คู่นะทั้ง4ทีม
7: ครับ
8: นะครับเสมอกันหมดเลยนะฮะ
7: ผมไปเปิดดูข่าวนี่มีข่าวของลิโอเนลเมสซี่นะคุณแป๊ก
8: ครับ
7: ที่ย้ายกลับมาเล่นกับบาร์ซ่าที่คุณเห็นไหมที่เหมือนว่าเมสซี่เขาเหมือนกับร้องไห้
8: อ
7: ่
8: าครับ
7: ใช่ไห
8: ม
7: ในเกมแรกอะที
8: ่
7: ที่ทำแมทริกอะ
8: ครับผม
7: แล้วมีการเปิดเผยทีหลังว่ามันเป็นเพราะคุณพ่อคุณพ่อฮอเคที่
8: เป็นเอเจนต์นะ
7: ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีข่าวปั่นในสื่อในอาร์เจนตินาในอเมริกาใต้เนี
8: ่
7: ยเยอะว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าอาการแย
8: ่ครับผม
7: อาการแย่แล้วก็อาจจะไม่ไหวสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้ล่าสุดนี่ทางครอบครัวของเมสซี่อ
8: ่
7: ะต้องออกมาแถลงการเองนะ
8: ครับ
7: บอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพเฉยๆนะฮะตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย
8: ์ครับ
7: แล้วก็อยู่ในระยะพักฟื้นอาการดีขึ้นแล้วจากสิ่งที่ป่วยอยู่นะครับอาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็ข่าวลือข่าวที่ว่าโน่นว่านี่ทั้งหลายเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ให้รับฟังข่าวสารจากครอบครัวผู้ใกล้ชิดของ
8: ใช
7: ่ของเมสซี่เท่านั้น
8: ถูกครับ
7: ครอบครัวเมสซี่เท่านั้น
8: ก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นข่าวจากคนวงในจริงๆ
7: ข่าวทางการ

0: างการนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งเทียนเขียน
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือสื่อที่ไปเล่นอะไรแบบข่าวอะไรแบบนี้มันไม่เหมาะ
0: ใช่
1: ไม่เหมาะนะครับ
0: นะฮะ
1: ก็อย่าไปให้ความสำคัญมากก็รอรับฟังจากครอบครัวดีกว่าแล้วก
0: ็
1: ที่สำคัญก็คือให้กำลังใจด้วยแล้วก็เมสซี่ก็น่าจะพะว้าพะวงอยู่เหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าการคุณพ่อนะครับแต่ว่าพอครอบครัวว่าการก็ดีขึ้นนี่ก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับ
0: ครับผม
1: มีคอมเมนต์อะไรไหมฮะ
0: ก็มีมาบ้าง
1: เหรอ
0: นะครับแต่ผมอ่านอยู่ไม่แน่ใจว่าข้อความจะตกหล่นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนะครับจากคุณ1589นะข้อความน่าจะตกหล่นนะแต่ผมอ่านตามข้อความเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะสวัสดีครับมี2ภาคภาคสนุกขอให้มีเสียงประกอบทีมชื่อประกอบทีมชื่อทีมด้วยก็จะสนุกมากกว่านี้ขอบคุณครับแนวนี้นะครับแล้วก็มีนิดนึงชิลีลีกาเดอร์พีเมร่าฝั่งไหนดีครับอันนี้คือ
1: ไม่รู้ครับคือบอลเช้านี้อะฮะ
0: นั่นน่ะสิ
1: โอ้โห
0: บอลลีกเหรอ
1: ก็น่าจะมั้ย
0: นะ
1: บอลโลกทำอะไรพี่ไม่ได้เลยนะฮะ เตะกันคมร้อยกว่านั้นนะบอลโลกนะฮะ
0: อันนี้จากคุณพี่6305
1: ครับ
0: นะครับจาก2625นะครับท้ายเกมนี่พากเหมือนเจมิงเลยคิดว่ามีฮัลโหล555แต่คุณลุงเล็กก็ถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์25ลงมาแล้วก็จะไม่เป็นแบบนี้นะเขาสรุปก็ชื่อเซเบเลเบเลนะครับ
1: ใช่
0: ก็คือมีเฉพาะสลับเป็นตัว E เท่านั้น
1: ครับชื่อเท่มากเลย
0: เซเบเลเบเล
1: ส่วนชื่อหน้าอย่าถามนะฮะชื่อหน้ายากกว่านี้อีกนะฮะช่วงนี้ก็ดูข่าวอื่นๆไปพลางๆก่อนนะมีข่าวว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงไอ้แยนพอลฟานเฮเก้ใช่ไหม
0: ที่มีข่าวกับสเปอร์
1: ใช่ล่าสุดนี่ตรวจร่างกายผ่านแล้วนะ
0: มาสเปอร์แน่ๆ
1: แต่ตอนนี้แกอยู่ที่อเมริกานะ
0: ครับ
1: แกช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่นะฮะตรวจร่างกายถึงแคนซัสเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกตอนนี้ตรวจร่างกายผ่านก็ไม่ผ่านได้ไงไม่รู้นะถ้าสมมติไม่ผ่านก็แย
0: ่ก็เล่นบอลโลกอยู่
1: ใช
0: ่นะครับอันนี้ก็ตามเจ้านายเก่ามาทันกันใช่ไหมกับไบรตัน
1: ทันโอ้ลูกรักเลย
0: นะครับ
1: ย้ายมาก็เพราะเดซาบี้นี่แหละ
0: แล้วฟันเดอร์เฟนยังอยู
1: ่อยู่
0: ก็จะอยู่ก็จะแทนคริสเตียนโรเมโร
1: ใช่ก็ต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าได้เซเนซี่มาด้วยแล้วก็เซเนซี่กองหลังชาวอาร์เจนตินาซึ่งก็ไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้ด้วยนะโดนเรียกไป
0: เรียกเสริมใช่ไหม
1: ใช่อาจจะเล่นหลัง3หรือเซนเตอร์คู่แล้วก็โยกฟันเดอร์เฟนไปเล่นแบ็คซ้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าฟันเดอร์เฟนก็เล่นทีมชาติเนี่ยในบอลโลกหรือว่าเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: เล
1: ่นแบ็คซ้ายตลอด
0: ตัวขนาดนั้นนะ
1: คู่เซนเตอร์เขาใช้ฟันไดกับฟานิเคแล้วก็ฟันเดอร์เฟนเล่นแบ็คซ้าย
0: นี่มันแนวรับตัวทีมชาติทั้งนั้นแบบยอดจริงอ่ะ
1: ปีนี้ต้องดีกว่าที่17แล้ววะ
0: นะ
1: แมนยูเป็นไงแมนยูมีอะไรไหม
0: แมนยู
1: เ
0: งียบ
1: อ๋อได้เอเมอร์สันเนี่ยได้ยัง
0: อ๋อเอเดซอนหรือเอเดสันก็ได้แล้วแต
1: ่
0: นะครับก็ยังเงียบอยู่นะเพียงแต่ว่าข่าวค่อนข้างที่จะเทไปว่ามันได้ชัวร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยืนยันเหมือนขนาดนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ลิเวอร์พูลก็ได้แล้วนะ
0: เออมีเด็กคนหนึ่งเนี่ย
1: บิ๊กตอมูนยอสครับปีกวัย22ปีครับ
0: ชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะ
1: ของเมื่อวานเนี่ยโคลอมเบียหรือไง
0: ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมของลิเวอร์พูลใช่ไหมตัวลิเวอร์พูล
1: ใครไม่รู
0: ้อืม
1: ไอ้เนี่ยสเปนมั้ง
0: ใช่
1: พี่ตอมุนยอสเนี่ย
0: ก็มันชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะทีมในพรีเมียร์ตัวนึงอ่ะอันนั้นเป็นสเปน
1: อ๋อมุนยอสของพาเลตวะ
0: ใช่ไหมที่มันเติมดีๆอ่ะน
1: ั
0: ่นแหละ
1: ครับ
0: นี่ได้มาแล้วเซ็น6ปีเลยนะบิ๊กตอมุนยอส
1: อันนี้
0: ก็ทีมชาติสเปน
1: ครับ
0: นะครับผ่านกระตัวร่างกายเรียบร้อยนะครับเซ็น6ปียาวไปจนถึงปี2032เลยนะครับข่าวนี้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบินไปเขาเรียกว่าเหมือนกัน
1: ไปตรวจถึงนู่นเลย
0: ไปตรวจร่างกายที่อเมริกาเลยนะครับนี่เป็นนักเตะของโอซาซูน่า
1: ครับ
0: ติดทีมชาติสเปนโอ้โหทีมชาติสเปนด้วยนะ
1: ใช่ของดีๆก็นี่ไงเขาสเปนเหมือนกันเนี่ยกุนซือก็สเปนเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: นะครับก็ข่าวนี้บอกว่าใช้การฉีกสัญญาเลยนะ 34.5 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ไม่แพงนะแต่ลิเวอร์พูล

0: ตรงกับโอซาซูน่าว่าขอผ่อน2งวดนะ
1: ธรรมดา
0: ผ่อน2งวดนะครับแล้วก็ตามข่าวก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าดูฟอร์มมานานแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สนใจนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่นะครับอันโดนี่อีราโอล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็น่าดูมากนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านะครับ
0: ยุคของอีราโอล่า
1: ใช่เพราะว่าทำบอลมัดนี่เดือดจริงๆ
0: โดยเฉพาะช่วงท้ายซีซั่นคือบอลมัดเนี่ยผมนั่งดูมันจะมีแบ่งเป็น3เซสชั่นช่วงแรกดี
1: ช่วงแรกดี
0: ช่วงกลางนี
1: ่เฉยๆ
0: ไม่เอาเลย
1: เกือบมีล่วงไป10กว่าเหมือนกันนะ
0: แล้วก็มาเล่นเครื่องสัก10นัดเสร็จๆสุดท้ายไม่แพ้ใ
1: คร
0: นะครับจนกระทั่งได้ไปเล่นบอลยุโรปอ่ะ
1: คือเขาเป็นทีมที่เพรสซิ่งดุเพรสซิ่งทั้งทีมอ่ะแล้วมันเพรสทั้งฤดูกาลมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีช่วงผ่อนบ้างก็
0: แผ่วไปเยอะเหมือนกันช่วงกลางซีซั่นนะครับแต่ก็ยังกลับมาได้
1: ใช่มาแรงช่วงท้ายแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะ
0: ครับ
1: พูดถึงลิเวอร์พูลก็มีข่าวเศร้านะนี่ก็ยืนยันไปแล้วนะ
0: ครับ
1: อิบราฮิมาโกนาเต้นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก
0: ็
1: ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดอย
0: ่
1: างเป็นทางการก็สัญญา4ปีด้วยกันก็หมดสัญญากับลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ไม่ต่อนะฮะก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับมาริดแบบฟรี
0: ไปอยู่กับมูรินโญ
1: ่ก็เป็น3คนแล้วนะที่ดูดไปจากพรีเมียร์นะครับมาริดก็คือกูกูเรย่า
0: ครับ
1: แบรโรซิวาแล้วก็โกนาเต้ครับ
0: ซิวาหมดสัญญาเนาะ
1: ใช่
0: โกนาเต้ก็หมด
1: เอ้ยดับิซิวาเอ้ยแบรโรซิวา
0: หมดไหม
1: เหลืออีกปีนึงมั้ง
0: อ๋อ
1: หรือปีแต่แกไม่อยู่แล้วนะฮะ
0: แล้วก็กูกูเรย่าน
1: ี่ซื้อเท่าไหร่40 50ป่ะวะ
0: น่าจะมุนโยก็น่าจะชอบนักเตะคือแบบว่าเป็นนักเตะขยันน่ะ
1: ครับ
0: มุ่งมั่นขยันทุ่มเท
1: ใช่ๆก็พรีเมียร์นี่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีโปรแกรมออกมาแล้วนะ
0: ฮะ
1: ก็รอกันอีกสักครู่นะช่วงประมาณเดือนหน้าเงี้ยเดือนกรกฎาคมต้นเดือนน่าจะมีโปรแกรมแล้วนะแล้วก็ช่วงต้นเดือนสิงหาประมาณ12 13เนี่ยก็เปิดฤดูกาลแล้ว
0: ครับ
1: จบบอลโลกวันที่19นะ19กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็พักประมาณเกือบเดือนนะฮะก็ได้ดูบอลกันต่อแล้วนะ
0: ก็น่าจะกรอบกันพอสมควร
1: ฮะ
0: พวกนักเตะที่มาเล่นบอลโลกก็น่าจะได้พักต่ออยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนวอลเลย์บอลก
0: ็ชนะแล้ว
1: รายงานให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับ
0: นะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2เนาะ
1: ครับ
0: เรียกว่าสนาม2นะครับซึ่งในส่วนของทีมไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็ลงเล่นแมตช์แรกแล้วนะครับเจอกับบัลแกเรียชนะ
1: 3-0
0: เลย
1: ครับ
0: นะครับชนะ 3-0 เลยผมดูสักกำลังจะดูสกอร์มาทำไมพูดถึงที่แพ้ยูเครน
1: เขาต้องโปรยก่อนเราต้องโปรยก่อนกว่าจะเข้าเรื่องได้นี่นู่นอ่ะปลายข่าวเลย
0: ชนะ3เซตรวดนะครับ25 22 25 20แล้วก็25 17นะครับชนะ3เซตรวดก็3คะแนนเต็ม
1: ๆครับ
0: นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยนะครับมี6คะแนนขยับจากอันดับ17มาอยู่อันดับ14ของตาราง
1: ดีขึ้นเยอะนะ
0: เออชนะแล้วดีจริงๆก็คืออาจจะเสียดายเกมที่เจอยูเครนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันแพ้ไปละนะครับเกมที่ชนะมาก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับเป็นนัดที่3นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลกในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับ2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ก็ไปเจอ20เลยเนาะ
0: 20ครับ
1: 19นี่พักนะฮะไป20ก็ไปเชียร์กันได
0: ้ครับ
1: ถ้ามีตั๋วนะถ้าไม่มีตั๋วก็ไปซื้อตั๋วผีซึ่งเขาว่าแพงน่าดูเลย
0: หรือไม่ก็โมโนอีกแล้ว
1: หรือไม่ก็โมเนี่ยดูโมโน
0: แต่ก็ต้องซื้อแพ็กเกจ
1: แม็กสปอร์ตเนี่ยนะไม่ต้องมั้ง
0: มีไหม
1: ดูได้เลย
0: ดูได้เลยไหม
1: ดูได้เลย
0: อ๋อ VNL นะ
1: ใช่ดูได้เลยนะ
0: ครับ
1: มาดูช่อง29ได้เลยนะครับ
0: มาเชียร์กันนะครับสัปดาห์นี้ก็สำคัญนะคือสัปดาห์ที่เราเล่นในบ้านไงนะครับต้องพยายามชนะให้ได้นะครับต้องพยายามเก็บคะแนนได้เยอะๆแหละนะครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้น
1: ก็น่าจะลดความกดดันไปได้เยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็
0: คือสนามแรก

0: ดีเลย
1: อืมก็โด
0: นะ
1: น
0: คร
1: ว
0: ั
1: ิ
0: บ
1: พากษ์วิจารณ์เยอะแหละ
0: นะเกมกับยูเครนก็โดนหนักเลย
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่ามันควรจะชนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไปพลาดเองนะครับไปแผ
1: ่
0: วโดนแซงหมด
1: คือถ้าเกมกับยูเครนชนะและเกมนี้ชนะเนี่ยโอ้โห
0: นะ
1: คือเรียกว่าแทบจะรอดแน่ๆคืออยู่รอดปลอดภัยใน VNL ต่อไปแน่นอน
0: เพราะว่าตอนนี้นี่มีโดเมนิกันที่เบิ่นบวย
1: ไม่ค่อยดีนะครับ
0: นะที่เขาก็แพ้รวดมาเหมือนเราอ่ะแต่ว่าเขาแพ้ขาดกว่าเรา
1: ครับ
0: ก็ทำแต้มสูงสุดนี่เป็นออมสินนะสติปพรจันทวิสูตรนะครับ21แต้มเลยนะครับเรียกว่าองค์ลงวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีควีนบีมนี่พิมพิชยากกรำนะครับ18คะแนน
1: เก่งจริงนะ
0: นะครับนี่เป็นตัวท็อปสกอร์นะครับของเรานะครับ2คนในวันนี้นะฮะ
1: เห็นภาพแล้วก็ชื่นใจ
0: ใช่
1: นะครับแหมฉลองนักผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็แบบเหมือนกดดันแล้วก็ร้องไห้นะพอชนะได้นะ
0: ใช่
1: คือก่อนหน้านี้มันโดน
0: เยอะ
1: วิพากษ์วิจารณ์โดนอะไรมาเยอะจริงๆนะฮะแล
0: ้
1: วก็พอชนะได้นี่เหมือนปลดล็อกนะครับ
0: ครับ
1: มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่เห็นภาพอยู่นะครับช่วงนี้มีนี่แข่งอยู่ด้วยนะคุณโน้ตนะไอ้คุณแป๊กนะกอล์ฟเมเจอร์นะกอล์ฟเมเจอร์ PGA ทัวร์ไอ้ US Open เมเจอร์ที่2ของปีนะฮะก็แข่งวันนี้เป็นวันแรกนะรอบแรกก็ยังออกกันเพิ่งทยอยกันออกมานะครับผู้นำล่าสุดนี่เป็นแซมซีเว่นนะครับของสหรัฐอเมริกาสกอร์อยู่ที่2อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่ตามมานี่คือรอรี่แมคอินรอยนะ
0: อ
1: ันดับ2รุ่นมี3คนมีรอรี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ลุดวิกเอเบิร์กนะเอบอร์กของสวีเดนแล้วก็เบนเจมส์ของอเมริกานะ
0: ครับผม
1: ก็สกอร์อยู่ที่1อันเดอร์นะครับก็ตามไปสโตรกเดียวแต่ว่าก็ยังไม่จบนะยังไม่จบกันทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นช่วงออกรอบช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะมีออกรอบช่วงบ่ายอีกนะฮะเป็นเมเจอร์ที่2ของปีนะครับก็มีแข่งอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงคาบเกี่ยวกับบอลโลกนี่ไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอีก
1: มีข่าวดีนะไออะไรนะบราซิลมีข่าวดีนะครับ
0: คือ
1: เนมายังไม่พร้อมคือสนาม
0: เข้าไปทำไม
1: ข่าวดีข่าวไม่ดีเนี่ย
0: นะ
1: คุณนี่เชียร์บราซิลไหม
0: ไม่เชียร์ครับ
1: อ๋อไม่เชียร
0: ์ผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติทีมไหนเลย
1: เหรอ
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะทีมชาติไทยก็ไม่เชียร
0: ์ทีมชาติไทยก็เชียร์ให้กำลังใจผมใช้ว่าให้กำลังใจ
1: ครับ
0: ออ
1: บอลโลกนี่หรือว่าทีมชาตินี่คุณไม่เชียร์ทีมไหน
0: ไม่เชียร์แต่ก็เอาใจให้กำลังใจใช่ว่าให้กำลังใจอย่างอังกฤษ
1: แล้วมันต่างจากเชียร์ไหมให้กำลังใจเน
0: ี่
1: ย
0: ว่าไม่อย่างเราเชียร์แมนยูไง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นชีวิตจิตใจ
1: ครับ
0: นะครับแต่ทีมชาติไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ก็คือจะ
0: ก็จะชอบ
1: เป็นอีกเลเวลนึง
0: เป็นอีกเลเวลนึงอ
1: ีกเลเวลแมนยูนี่เลเวลแบบพรีกายถวายชีวิตทีมชาตินี่ก็แค่ชนะก็ดีเอาใจช่วย
0: เอาใจช่วย
1: อะไรอังกฤษอ่ะ
0: จริงๆผมก็เอาใจช่วยอังกฤษนะแต่พอไม่เรียกนักเตะแปลกๆผมก็ไม่ค่อยอย่างนั้นแต่ว่าก็เข้าใจทูเคิลนะที่เขาบอกว่าเขาเลือกที่จะยึดหลักกับคนที่ฝันฝ่ามาด้วยกันน่ะก็เข้าใจเขาแต่บางทีก็แอบหมั่นไส้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง
1: ก็หล่อเลยเมื่อวาน
0: ฟอร์มดี
1: ชนะไป 4-2
0: แฮร์รี่เคนสุดยอดนะ
1: โอ้โห
0: เป็นทุกอย่างจริงนะ
1: สุดๆเลยนะ
0: มันคมมากๆแฮร์รี่เคนอ่ะคือแบบ
1: คือผมว่า สำคัญพอๆกับที่เขายิง2ประตูเมื่อวานคือลูกท้ายเกม คุณได้ดูไหมเดี๋ยวดูไฮไลท์ใช่ไหมที่มันบีดไอ้นั่นอ่ะโครเอเชียได้ยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษแล้วแฮร์รี่เคนไปสกัดลูกนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนนั้นเข้าแล้วเสมอ3-3เนี่ยก่อนที่
0: ก่อนที่จะขาดไป
1: มาคัตแรดฟอร์ดของคุณจะยิงโอ้โหถ้างั้นเกมเปลี่ยนเลยนะงั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะลูกนั้นนี่สำคัญสุด
0: ก็เรียกว่าสมคุณค่าทุกอย่าง
1: โอ้สุดยอดจริง
0: จริงนะแฮร์รี่เคนนะ
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยคิดเหมือนผมกำลังนั่งคิดอยู่พอดีแบบแล้วผู้บรรยายภาษาอังกฤษพูดเหมือนกันเลยเหมือนเล่นเหมือนควอเตอร์แบ็กอะช่วงแรกถ้าใครดูนะถ้าใครดูสดอยู่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นแฮร์รี่เคนช่วงครึ่งแรกช่วงต้นเกมลงมาต่ำเลยแล้วลงมาเอาบอลแล้วก็โอ้โหโยนซ้ายโยนขวาเปิดไปเปิดมาเหมือนควอเตอร์แบ็กอ่ะ
0: เหมือนที่เขาเล่นกับสเปอร์
1: เอ้ยผมว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหนี่แผน
0: ครบเครื่อง
1: แผนทูเคิลมาแปลกเว้ยคราวนี
0: ้ครบเครื่องจริงๆแฮร์รี่เ

0: เคทำได้ทุกอย่างใช่ใช่นะครับทำได้ทุกอย่าง
1: แต่เหมือนกับว่าผมว่าเขารอบแรกเขาคงจะคือมันสำคัญก็จริงแหละมันแบบกดดันก็จริงแต่ผมว่าเขาก็มั่นใจนะว่าจะเข้ารอบเขาก็เลยเหมือนกับว่าได้โอกาสที่สามารถที่จะทดลองตัวอื่นๆได้ขณะที่ตัวหลักที่อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ก็อาจจะพักไว้ก่อนได้ผู้เล่นตัวหลักที่เราคิดว่าคงต้องเป็นตัวหลักอย่างซาก้าเงี้ยอย่างเกฮีอย่างเงี้ย
0: ก็ยังไม่ใช
1: ้ก็ยังไม่ใช้ซึ่งพวกนี้คือลงมาก็คือใช้ได้เลย อันนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าทูเคิลจะไม่ใช้หรอกแต่ว่าเป็นแต่ว่าเขาอย่างที่บอกคือทัวร์นาเมนต์มันยาว
0: ครับ
1: มันต้องเตะ8เกมนะถ้าจะไปถึงรอบชิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ในเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยมันต้องแบบต้องวนเวียนผู้เล่นดีๆต้องจัดสรรดีๆ
0: ใช่ก็คือต้องทดแทนกันได้จริง
1: ๆแล้วเขาก็อาจจะลองอย่างอื่นด้วยคือเมื่อวานนะผมว่าถ้าไอ้มาดูเก้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ซาก้ามันดีกว่าชัดๆอ่ะคือถ้าเมื่อวานมาดูไอ้ซาก้าเป็นตัวจริงอ่ะผมว่าอังกฤษได้เยอะกว่าน
0: ี้อาจจะเยอะกว่านี้ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: นี่มีข่าวในพูดถึงอังกฤษนี่นะครับก็มีข่าวมานี่แต่บอกว่าเดี๋ยวที่แพทย์อังกฤษนะครับจะมีเกมพิเศษนะจะมีแมตช์ซ้อมพิเศษกับสโมสร Sporting Kansas City นะครับทีมในเมเจอร์ลีกนี่แหละ
1: มันว่างนะฮะ
0: แต่น่าจะเตะไปแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวตามเวลาท้องถิ่นก็อาจจะเป็นวันศุกร
1: ์ครับ
0: นะครับก็จะให้พวกนักเตะสำรองอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ไม่ได้เล่นในเกมที่เจอกับโครเอเชียเนี่ยได้ลงสนามกันนะครับเรียกว่าเป็นเกมแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็อาจจะไม่เต็ม90นาทีด้วยนะครับก็พวกตัวสำรองหลายคนนั่นแหละนะครับอาจจะรวมถึงพวก
1: เด็กๆมั้ยที่เรียกมานะ
0: ริโอด้วยใช่มั้ยเออล้มคืออาจจะทั้งสำรองที่ไม่ได้เล่นแล้วก็สำรองที่ลงมาเล่นนิดๆหน่อย
1: ๆ
0: ก็อาจจะลงมาข้อสนิมกันอะไรก็ว่ากันไปเรียกแบบฟิตเนสอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: ประมาณนี้นะครับเล่นกับทาง Sporting Kansas City นะซึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเบรกโปรแกรมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเขามีบอลโลกไงนะครับ
1: แล้วจะมีนักข่าวช่างภาพไปบังทูเคิลอย่างเงี้ยโอ้เห็นภาพแล้วแบบทูเคิลออกมายืนตรงนั่นน่ะนะตรงซุ้มมานั่งสำรองอ่ะโอ้โหช่างภาพเต็มบังหมดเลยทูเคิลบอกเฮ้ยนี่ก็บอลโลกนัดแรกของเราเหมือนกันนะเราก็อยากจะซึมซับบรรยากาศเหมือนกันนะไม่เห็นอะไรเลยนะ
0: ทีมมหาชนนะครับ
1: มหาชนจริง
0: อังกฤษนะนี่ก็ร้องขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยอะไรครับ coming อะไรนะ
1: coming home ฟุตบอล coming home
0: ใช
1: ่จบแมตช์เดน1ของทุกทีมนี่เขามีปรับอัตราตลอดรองด้วยนะตอนนี้ก็ยกให
0: ้
1: ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเต็ง1ทีมเดียวก่อนนี้มันเหมือนกับว่าสเปนกับฝรั่งเศสเป็นเต็ง1ร่วมอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พอสเปนเล่นแบบนี
1: ้สเปนร่วมมา
0: สเปนกับโปรตุเกสอะไรจืดกว่ากัน
1: ผมว่าโปรตุเกสคือสเปนอ่ะคือกูราซาวไม่ใช่ไอ้มูกอเคเบิร์ตเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขารับอย่างเดียวเขารับแบบรับจ๋าเลยอ่ะแล้วสเปนก็เลยเจาะไม่เข้าแต่ว่าโปรตุเกสอ่ะ
0: กับคองโก
1: มันเหมือนไม่เจาะมันเหมือนไม่อยากเจาะจริงๆอ่ะ
0: สเปนเจาะแล้ว
1: สเปนเจาะแล้วแต่มันไม่เข้าเพราะมันลงไปรับทันทีแต่ว่าไอ
0: ้
1: โปรตุเกสเนี่ยเหมือนกับต้อแตะไปต้อแตะมาเหมือนไม่ได้เจาะจริงจังอ่ะเหมือน
0: น่าผิดหวังกว่า
1: เหมือนได้แต่ป้ออ่ะไปจีบสาวก็ป้อไปป้อมาอะไรเงี้ยไม่จริงจัง
0: นะ
1: ครับเมื่อกี้พูดถึง
0: ครับ
1: นี่ไม่ใช่เหรอไอ้บราซิล
0: ทำไมฮะ
1: ที่บอกว่าเนย์มาร์ยังไม่พร้อมนะไปนู่นได้ไงไม่รู
0: ้ทำไมหลุดมาไกลจัง
1: เนย์มาร์ยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมนะฮะก็เกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบราซิลจะเจอกับโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยงานยากเลย
0: คือ
1: เฮติฮะ
0: ถ้ายังไม่ชนะอีก
1: แต่วันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะครับนัดที่2นัดแรกนี่กันเสมอกับโมร็อกโกแบบหืดจับนะฮะ
0: ฟอร์มไม่ดี
1: ครับผม
0: จริงๆอันเช่ตั้งแต่มาคุมผมก็ไม่เห็นบราซิลเล่นแบบเหนืออะไรนะ
1: มาคุม12 13เกมแพ้ไปเยอะเหมือนกันนะแพ้ไป3 4เกม5เกม
0: เกมมันจะดูอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะนะครับไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: คือมันจะเป็นสไตล์นี่แหละคือบราซิลยุคนี้ก็ต้องถือว่าม
0: ันไม่พริ้วไหวสวยงาม
1: ใช่คือบราซิลยุคนี้ตัวผู้เล่นมันก็ไม่ใช่ระดับแบบระดับซุปเปอร์สตาร์
0: เหมือน
1: ที
0: ่
1: เราคุ้นเคยแล้วอ่ะมันเป็นระดับที่แบบ
0: าจจะต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัว
1: คือเก่งไม่เก่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดโอ้ว้าวเหมือนโรนันดินโญ่โรนันโดกาก้าอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวชูโรงคนสองคนวินิซิอุสเนมาอะไรพวกเนี้ยแล้วที่เหลือมันก็แบบ
0: หลายคนก็กลายเป็นเหมือนกับผู้เล่นยุโรปนะ
1: ใช่ใช่ก็ดูแบบอาจจะดีแหละไม่ใช่ว่าแย่แต่ว่าก็เทียบในระดับบราซิลในระดับฟุตบอลโลกที่คนคาดหวังมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นเมื่อก่อนมันทำให้มันก็เลยอาจจะจำเป็นต้องเอาพี่แจ้เนี่ยเข้ามาแบบช่วยเอาระบบช่วยเอาแผนการเล่นที่มันที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ดีๆมาใส่ตัวบ้างมาใส่ทีมบ้างอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็เก๋านะคืออันดับแรกคือเขาทำงานสำเร็จก็คือตอนแรกในบราซิลจะไม่ได้มาฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไปนะ
0: ฟอร์มคัดเลือกไม่ค่อยดี
1: ก็อันเช่ก็ไปคุมช่วงท้ายก็พามาได้แต่ว่าทีมมันก็ยังไม่ดีอ่ะแล้วมาเจอของจริงในรอบสุดท้ายก็ต้องปรับต่อไปเกมแรกผมว่าเขาน่าจะเห็นอะไรเยอะเห็นอะไรเยอะ
0: โมร็อกโกก็ไม่หมู่แล้วเดี๋ยวนี
1: ้โอ้โหโมร็อกโกเล่นอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยๆ อย่างน้อยๆคือมี8ทีมอ่ะ
0: รอบ8ทีม
1: ถ้าเล่นแบบนี้นะต้องมาแน่นอนอ่ะคือเล่นดีมากอ่ะ
0: บอลบุกนะบอลบุกเล่นดี
1: แล้วก็
0: ทีมเวิร์ค
1: บราซิลเกมแรกก็เหมือนกับว่าไปจัดตัวแปลกๆกับแบ็กอ่ะแบ็กไปเอาตัวที่เป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยมายิงแบ็กเพราะว่าแบ็กตัวจริงที่เขาคาดว่าจะใช้ก็คือ2ตัวที่อายุรวมกันประมาณเกือบๆ80อ่ะอเล็กซานโดกับดานิโลอ่ะอาจจะเห็นว่าแก่ไปมั้งก็เลยไม่ใช้ในเกมแรกแต่ว่าก็ไปใช้พวกอะไรอ่ะเดี๋ยวดูชื่อก่อน
0: โยกเซนเตอร์มาเล่น
1: ทำไม่ได้ใช่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเซนเตอร์ที่เคยอยู่โรม่าหรืออะไรอีบานเยสแล้วก็ทางซ้ายใช้ดักกาซานโตสไอ้นี่ก็ใครก็ไม่รู้
0: อีบานเยส
1: โรเจอร์อีบานเยสที่เป็นเซนเตอร
0: ์ตัวโรม่า
1: ตัวโรม่าแล้วก็มายิง
0: แต่ก่อนอยู่โรม่า
1: แบ็คซ้ายแบ็คขวาส่วนทางซ้ายเนี่ยดักกาซานโตสนี่ก็อาจจะเป็นชื่อใหม่หน่อย
0: ตัวแปลก
1: ๆไอเกมตรงกลางเกมรุกอ
0: ่
1: ะก็เป็นปาเกต้าแบงเกต้าจริงๆเขาก็ไม่คาดว่าจะเป็นตัวจริงนัดแรกก็ได้เป็นตัวจริงผมว่าเกมเนี้ยเกมหน้าเนี่ยกับเฮติเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันรวมถึงอีกอร์ติอาโก้เนี่ยเกมแรก
0: กองหน้า
1: ก็ทำผลงานไม่ถึงเป้านะไม่ได้ตามคาดคือเขาก็คงจะมีรูปแบบที่ต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีตัวเป้าสักคนอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่าพอลงไปเล่นปุ๊บเหมือนอีกอร์เดียโก้ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร
0: ่
1: อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังไม่มีเนมาร์นะเนมาร์ก็ยังไม่พร้อมนะก็
0: เสียของนะ
1: หวังว่าจะกลับมาในเกมสุดท้ายของรอบแรกก็ไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอเช็คฟิตเช็คสภาพกันต่อไปเกมสุดท้ายรอบแรกนี่เจอสกอตแลนด์
0: ก็อาจจะไม่ง่ายนะ
1: โอ้ไม่ง่ายสกอตเกมแรกชนะนะชนะเฮตินี่แหละนะ
0: ใช่เกมกับเฮติบราซิลต้องชนะเองก็เข้าอยู่แล้วแหละมั้ง
1: คือเข้าอะเข้าแต่ว่า
0: ของจริงเริ่มจริงต้องเอา
1: ไม่รู้จะไปเจอใครถ้าเข้าจะบัจจพูดเข้าไปเจอที่สาม
0: ไปเจอทีมอันดับหนึ่ง
1: ที่สามเจอที่หนึ่งแน่แน
0: ่มันจะหนักอีก
1: แล้วก็กลุ่มนี้ที่หนึ่งที่สองอะก็อาจจะไปเจอที่หนึ่งที่สองกลุ่มอื่นด้วยไม่ได้เจอที่สามด้วย
0: ครับ
1: เป็นกลุ่มที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะทาง YouTube ก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเจอคู่เมื่อกี้เข้าไปขำน้ำตาแตกเลยครับ
0: เซเลบเบเลเ
1: ซเบเลเบเล
0: ซื้อมาอยู่สเปอร์เลยปะ
1: โอ้ไม่ยาเลยพูดยาก
0: เซเบเลเบเล
1: ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเก่งหรือเปล่าได้บอลมาไม่กี่ทีเองนะ
0: เมื่อกี้เห็นยืนโอ้โหหลังชื่อมันยาวเฟื้อยเลยเซเบเลเบเล่
1: อยากให้เกาหลีเข้าเล่นสนุกดีวิ่งสู้ฟัด
0: ไม่น่าพลาดนะเกาหลีก็ยิ่งแก่งนะ
1: เล่นบอลหรือเป่ากบกันครับไม่คิดว่าเช็คจะห่วยขนาดนี้เมสซี่ดีกว่าโดจบนะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่ของยิ่งเห็นนะบอกว่าแอนเดอร์สันแมนยูหมดโอกาสเพราะราคาแพงเกิน
0: ครับ
1: แมนยูอยากเจอปีศาจแดงดำเมซีมิลานครับอยากเจอพี่เจ๋งพี่เจ๋งไปคุมมิลาน
0: อ๋อบริม
1: ครับไม่รู้คิดอะไรของเขา

0: เด็ดเดี่ยว
1: อันนี้ไม่เรียกไฮไลท์ครับไฮไลท์ต้องมีภาพจังหวะทำประตูผู้เล่นผู้นักอะไรไม่อ่านไม่เข้าใจนะฮะขอวอลเลย์สาวไทยชนะครับดูมโน29

0: ทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำทีมเป็นแชมป์อืมเนี่ยเขาก็เลยบอกไงว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นนักเตะที่ถูกอันเดอร์เรทมากเลยเออ
1: ใช่
0: คือแบ
1: ต
0: บ
1: อนนี้คงไม่อันเดอร์เรทแล้วแหละ
0: ก็ตอนนี้อันเดอร์เรท
1: ล่ะ
0: ก็เนี่ยก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่เยอะนะคนที่แบบคิดแบบว่าเนี่
1: ต้
0: ย
1: องไปอยู่มาดริดอย่างเงี้ย
0: คือถ้าเขาไปอยู่แบบบาร์ซ่ามาดริดตั้งแต่แรกแล้วก็กอบโกยแชมป์10-20รายการเนี่ยมันจะถูกมองอีกขั้นหนึ่งแต่อันนี้มันก็ยังติดภาพขี้แพ้ของตอนเขาอยู่สเปอร์อยู
1: ่อยู่นานไปหน่อยอย่างเงี้ยหรอ
0: ืม
1: เป็นภาพจำ
0: ทั้งที่จริงๆอ่ะ
1: สถิติส่วนตัว
0: เขาอ่ะ
1: กระจุยนะ
0: เขาต้องไประดับแบบโอ้โห
1: ไม่แพ้ใครนะ
0: ไม่แพ้ใครในโลกแล้วนะนาทีเนี้ย
1: ครบเครื่อง
0: คือฤดูกาลนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยแกยิงไป69ลูกนะคุณแป๊กทุกรายการทุกระดับเนี่ย69
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเพราะประตูไหม
0: จะเพราะประตู
1: ไม่รวมแอสซิสต
0: ์เออคือบ้ามาก
1: แล้วก็เป็นคนที่แอสซิสต์ก็ดีด้วยนะ
0: สุดอ่ะ
1: เออก็สุด
0: ๆก็รอดูแล้วกันนะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่า
1: ทีมชาติอังกฤษเพราะว่ามาดีตลอดในยุคเซาเกตอ่ะยังไปไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับคุณพงษ์นะคุณพงษ์มาอีกแล้วคุณพงษ์เมื่อกี้ที่บอกว่าเชียร์แอฟริกาใต้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เฮ้ยผมว่าน่าจะดีนะ
0: ฟานิเก้เปิดตัวแล้วอ่ะ
1: ไหนมาแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วไง
0: เออ
1: ได้มีความสุขนะ
0: แล้วนี่มันฟานิเก้เหรอไม่ใช่ดีว่ะ
1: ใช่ปะหรือเอาเสื้อมาดูถ้าไม่ใช่ก็จะมาชูเสื้อเหรอ
0: ไม่ใช่ทำไมมันหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ย
1: นามสกุลเดียวกันหรือเปล่า
0: ไม่รู้นี่ใครนี่เป็นฟานิเค่ผมก็เปลี่ยนหน้าวะเนี่ยฟานิเค่มันต้องหน้าอย่างงี้เออ
1: ชื่อหน้าเขาชื่อแย่หรือเปล
0: ่
1: า
0: อ๋อเดี๋ยวว่ากัน
1: อาคุณพงษ์อ่ะคุณพงษ์ไหน
0: ออฟฟิเชียลแล้วนี่ๆ
1: ๆเออนี่หน้าตาอย่างงี้คุณพงษ์เมื่อกี้บอกที่บอกไปว่าเมื่อกี้แกบอกว่าก็แชร์แอฟริกาใต
0: ้ครับ
1: ซึ่งผมว่าน่าจะดีใจนะที่เสมอนี่ก็บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ไหวไหมคุณพงษ์มาอีกแล้วคุณพงษ์ยังไม่นอนนะ
0: สู้สู้
1: สวิตเซอร์แลนด์ต่อ
0: ครับผม
1: นะ
0: เท่าไหร่ฮะ
1: สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
0: ไม่แน่ใจแต่
1: ผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะ
0: แต่บอลสวิตมันก็คล้ายๆบอลโปรตุเกสคือบอลมันแข็งแกร่งก็จริงเล่นดีก็จริงแต่มันจังหวะสุดท้ายมันไม่ค่อยมีอ่ะ
1: คือสวิตเราเห็นมาแทบจะทุกสมัยนะ
0: คือผมว่าไม่ชนะ
1: ฟุตบอลโลก
0: ไม่ชนะลูกเดียวก็เสมออ่ะ
1: อาจจะเชียร์หืดหน่อยแต่เป็นบอลที่มีทรงอยู
0: ่ก็ทรงอะดีหมดทุกอย่างอะแต่มันก็เป็นบอลแบบถ้าจะว่าไปถ้าพูดตรงมันก็เป็นบอลน่าเบื่อคือแบบเล่นก็แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าย
1: ังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นนะ
0: ใช่
1: แต่ก็คือสู้ได้กับทุกทีมสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมเกรดบีดีๆทีมหนึ่งอะนะ
0: ครับคราวนี้ไม่เห็นมีผู้สื่อข่าวทุกช่องรายงานหน้าสนามบอลโลกมาเลย
1: ไม่ไหว
0: ไม่รู้มีใครไปหรือเพราะของผมนี่ก็ไม่
1: ม
0: ีนี่ครั้งแรกในรอบหลายปีเนี่ยที่หลายครั้งเนี่ยไม่มีนะ
1: ดูเงียบๆนะส่วนใหญ่จะนะ
0: มันแพง
1: ส่วนใหญ่คือคักกันนะ
0: มันแพงมากไปบอลโลกครั้งเนี้ยแล้วก็ไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มไงเพราะว่า
1: เวลาเหรอ
0: เพราะว่ามันไกลกันมากคือวันหนึ่งอ่ะคุณดูได้เต็มที่คู่หนึ่งแล้วก็อาจจะหลายวันด้วยถึงจะดูได้คู่หนึ่งเพราะว่าคุณต้องเดินทางอะไรเงี้ย
1: ไม่งั้นทีมงานต้องเยอะก็จะหนักขึ้นอีก
0: มันก็จะ
1: ทุน
0: ใช่แค่ค่ากินอยู่ค่าที่พักค่าตั๋วนี่ก็แพงขึ้นมหาศาลแล้วอ่ะแล้วไปมันก็เขาก็คงประเมินแล้วว่าอาจจะได้ดูไม่เยอะ
1: ครับ
0: อาจจะได้ดูไม่กี่เกมเพราะว่ามันห่างกันมากมันต้องแบบมีเวลาเดินทางเยอะอ่ะก็เลยคงดูว่าอาจจะไม่คุ้มนะฮะไลฟ์ถึงคู่ไหนครับ
1: ไลฟ์ทุกคู
0: ่ถึงคู่นัดชิงอะฮะ
1: เนาะ
0: ใช่
1: ถ้าพูดถึงไลฟ์อะนะ
0: ถึงคู่นัดชิงมีหมดฮะ
1: ที่รายงานสดแบบนี้นะครับ
0: ครับถ้าจะไปดูบอลโลกที่อเมริกาทันไหมครับใช้งบเท่าไหร่ทัน
1: นะ
0: ทันอะทันอยู่แล้ว
1: แต่วีซ่าข
0: อ
1: แต่ถ้าเรามีตั๋วนะ
0: แต่ถ้ามีตั๋วไม่ได้หมายความว่าจะเข้าประเทศเขาได้นะเพราะว่ากรรมการฟีฟ่ายังเข้าไม่ได้นะเขาก็ยืนยันแล้วเขาบอกแล้วไงว่าตั๋วเข้าชมบอลโลกไม่ได้ไม่ใช่วีซ่าที
1: ่
0: ทำให้เข้าประเทศได
1: ้สุดยอดจริงนะประเทศนี้นะ
0: ก็โจทย์เขาเยอะ

0: โจทย์เขาเยอะก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยเหมือนคุณมีโจทย์เยอะคุณต้องทำอะไรก็ต้องระวังไง
1: มองหน้ามองหลังเลยนะ
0: ใช่เชียร์เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นในเข้ารอบต่อไปครับ
1: เกาหลีคือชนะมาแล้วไงนัดแรกอ่ะแล้วนัดนี้ถ้าหากผ่านเม็กซิโกไปได้แบบมีแต้มก็ไม่น่ามีปัญหา
0: ครับน่าเชียร์น่าเชียร
1: ์แล้วดูเล่นดีนะที่เจอกับเช็กอ่ะ
0: ใช่คุณดูนี่ดูมานี่คุณถ้าได้ดูเฉพาะแมตช์แรกเนี่ยคุณว่าทีมไหนจะเป็นแชมป
1: ์ฝรั่งเศสพอถึงเวลาทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็มาดีจริงๆนะ
0: มาดีตลอดเลย
1: อาร์เจนฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยหลายๆคนก็คนหลายคนก็พูดง่ายว่าแช่งอ่ะคือไม่พอใจอ่ะเลือกทีมแปลกๆอะไรเงี้ยตัวผู้เล่นอาจจะแบบไม่โดดเออหมั่นไส
0: ้เป็นแบบสายลับเยอรมันมาทำลายอังกฤษหรือเปล่า
1: แต่ว่าอังกฤษเนี่ยอย่าประมาทอังกฤษมีลุ้นเข้ารอบลึกๆอ่ะผมว่าแต่ว่าจะถึงแชมป์โลกหรือเปล่าเลยผมว่าก็น่าจะเป็นอาร์เจนหรือไม่ก็ฝรั่งเศสแหละเยอรมันจะมาไหม
0: เยอรมันก็น่ากลัว
1: หรือว่ามันเปิดมาดุเกินไป
0: ม
1: ีไป7ลูกเนี่ย
0: แต่ถ้าดูฟอร์มนัดแรกอ่ะก็ต้องให้อาร์เจนติน่า
1: เนาะ
0: กับเยอรมันชิงกันโอ้โหคนเยอะมาก
1: สนามสวยนะ
0: โอ้โหสนามนี้
1: ที่ไหนคู่ของสวิตกับ
0: โซฟาสนามนี้ใช้มูลค่าสร้างแพงกว่าโลกนะ
1: โซฟาสเตเดียม
0: ใช่โอ้โหแบบดูดิกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ชั้นเลยเหรอ
1: มีชั้นแบบซอยย่อยด้วยนะ
0: เออคือชั้นหลักๆมัน5ชั้นนะแล้วก็มีซอยย่อยไปอีก
1: สวยจริงนะ
0: โคตรใหญ่เลย
1: สนามฟุตบอล
0: ก็จุได้นู่นนะฮะ 7-8 หมื่นนะฮะเกินเบ้อเผลอก็เดี๋ยวตี2นะสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียนะครับคู่นี้ก็เสมอกันมาทั้งคู่นะฮะ
1: ใช่
0: สวิตเซอร์แลนด์นี่เกมนี้ส่งเอดินเชโก้มาดูจริงด้วยนะคุณแป๊กนะคู่กับเดมิโตรวิชนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ไอของสวิตไม่สวิตเซอร์แลนด์เลยเมื่อกี้พูดผิดบอสเนียนะฮะส่วนสวิตเซอร์แลนด์นี่มีบริวเอมโบโลแดนเอนดอยนะครับการิชาก้าแล้วก็เรโมฟอยเลอร์อะไรประมาณนั้นนะครับไออะไรนะริคาร์โดโรดิเกสก็ยังอยู่นะแบ็คซ้ายนะครับ
1: ยังอยู่อีกเหรออ
0: ยู่ครับอยู่อามานูเอลคันจี
1: ้อามานูเอลคัน
0: จ
1: ี
0: ้ครับคู่กับอาเวดี้นะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวของเรานี่จะเป็นคุณสนกับคุณคมนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: มารายงานต่อนะครับทาง Facebook มีคอมเมนต์อะไรไหม
1: Facebook
0: ดูดิเปิดหน่อยนี่อยู่กันไปยาวๆนะช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็มีรายงานสดให้ฟังกันตลอดนะฮะยันเช้าเลยบอกว่าเม็กซิโกจะ3แต้มไหมผมทายผลใน cheer.com ซื้อแพ็กเกจ5จุดจุดแต่ผมลงทุนเช็คปานามามีผลกับการเชียร์ไหมครับก็เช็คเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไงนะฮะปานามาไม่รู้นะปานามายังไม่เตะนะอีกนานนะน
1: ัก ส
0: องครับ
1: เพิ่งเคยเห็นทีมยุโรปอุดตีนแอฟริกา
0: ก็ตามเกม
1: นะครับ
0: แต่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าฟุตบอลโลกมันก็ไม่ห่างกันนะคือไม่ว่าจะยังไงมันก็ได้สู้อ่ะ
1: ยกเว้นคุณเป็นแบบ A ระดับ AAA จริงๆอ่ะนะ
0: ครับ
1: เจนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มันยังมีคลาสอยู่นะครับ
0: เนี่ยคุณนี่สังเกตเหมือนผมเลยคุณก้องเกียรติเนี่ย ไม่เห็นมีฮูลิแกนมาปวดเลย นะคราวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคราวนี้ถือว่าเป็นบอลโลกที
1: ่ดูราบรื่น
0: ที่ดูราบรื่นดีนะ
1: ยังไม่ได้มีข่าว
0: ตำรวจอเมริกาน่าจะเฮี้ยบอ่ะ มีข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลอยู่อันเดียวที่แฟนบอลสกอตแลนด์ไปกินเบียร์หมดเมืองเลยนะเนี่ยกินเบียร์เขาหมดเมืองเลยนะฮะตีกงตีกันก็ยังไม่เห็นนะในสนามนอกสนามนะฮะโอเคเลยอ่ะในแมตช์เดน1/24เกมแรกที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะพี่ยุทธชัยไม่มาภาคบ้างหรอครับจับคู่กับพี่หยองเลย

0: สองซูเปอร์สตาร์นะเออ
1: พยองเดช
0: นะแคนาดาจะยิงเยอะไหมครับมีคนถามคำถามมีเยอะนะสงสัยเห็น2ประตูนี่ก็ไม่ลุ้นนะ
1: คนเชียร์แคนาดาเยอะเจอกาตาร์ใช่ไหมแคนาดาเจอกาตาร
0: ์ใช่ก็ต้องเยอะไงเจอกาตาร์คนก็หวังว่าจะเยอะไง
1: แคนาดาก็ดูดีกว่าแหละจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ากาตาร์ก็น่าจะสู้ได้อยู
0: ่ครับ
1: แคนาดาก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่ไงแต่เราเห็นหลายๆทีมที่เขาไปเล่นน่ะแม้แต่จอแดนแม้แต่อะไรพวกเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบ้านตัวเองนะไทยเรายังอีกไกลอ่ะผมว่าไกลเลยแหละกว่าจะได้ไปถึงจุดนั้นน่ะจริง
0: ไม่ใช่อีกไกล
1: จริงๆนะมันดูแล้วโอ้โหเหนื่อยหนัก
0: ดูแล้วมันไม่ใช่ไกลเท่าเดิมนะมันไกลออกไปทุกทีอ่ะคือโอกาสไปบอลโลกของเรามันไม่ได้ใกล้ขึ้นเลย
1: กับการเพิ่มจำนวนทีม
0: คือไม่ได้ใกล้ขึ้นและไม่ได้เท่าเดิมด้วยมันไกลออกไปทุกทีไกลออกไปเพราะหนึ่งคือคู่แข่งเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆแบบเนี่ยทุกทีมเลยเห็นเนี่ยคู่แข่งที่เราต้องแข่งด้วยเนี่ยโดยเฉพาะทีมจากเอเชียที่ไปบอลโลกเนี่ยหรือว่าทีมในโซนต่างๆแม้กระทั่งในอาเซียนเราเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาไกลออกไปเรื่อย
1: ๆ
0: พัฒนาคือทุกทีมพัฒนาหมดแต่ของเราอ่ะพัฒนาบ้างไม่พัฒนาบ้างอยู่เฉยๆบ้างถอยหลังบ้างสลับวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ย
1: กลายเป็นว่าโควต้าที่เพิ่มมาเนี่ย8ทีมครึ่งมันจะไม่ผิดอ่ะเอเชีย
0: เอเชียไป9ทีมนะครับ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: มันจะไปหนักก็ขาประจำอย่างญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ตะวันออกกลาง
0: ครับ
1: พวกนั้นแหละเขาขอบคุณที่คุณเพิ่มโควต้าให้นะครับส่วนเรานี่ก็จะเหนื่อย
0: ใช่
1: นะครับบางคนบอกว่าทีมเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสขึ้นเราอาจจะมีโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบท้ายๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือพอเราไปดูแบบบางครั้งเราเห็นเฮ้ยเราก็สู้ได้ในจอแดนนู่นนั่นนี่อิรักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปเล่นอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็สู้กับพวกทีมจากยุโรปหรือทีมอะไรได้นะ
0: คือเขาเข้าไปสู้เขาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละ
1: อาจจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สู้ได
0: ้กูลาเซาอย่างเงี้ยถึงแม้จะโดน7ลูกแต่เจอเยอรมันแล้วก็สู้เยอรมันช่วงแรกได้สู้ได้ดีด้วยก็ถือว่าสู้ได้ดีอยู่ช่วงหนึ่งจนแต่ว่าเยอรมันพอเขาตั้งเต็มเกมติดแล้วเยอรมันยี่ห้อเขาไม่เคยผ่อนเขาถือว่าแบบนี้คือการให้เกียรติคู่แข่งเจอบราซิลเขาก็ยิง7ลูก
1: นวดจนเละ
0: คือเขาเล่นของเขาไม่สนใจว่าคู่แข่งจะโดนแล้วแหละเขาเล่นของเขาให้เต็มที่ดีที่สุดทุกนาทีแค่นั้นเองเนี่ยไปบอลโลกครั้งนี้เยอะที่สุดคือยุโรป16ยุโรป16รองลงมาคือแอฟริกา
1: ครับ
0: แอฟริกานี่10แล้วก็เอเชีย9คอนเมนโบประเทศทวีปเขามีแค่10ประเทศก็ไปก็ซะ6แล้วแล้วก็คอนคาเคฟก็6นะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยก็ถือว่าแล้วเอเชียที่ไปแต่ละทีมทั้งออสเตรเลียอิหร่านอิรักญี่ปุ่นจอร์แดนกาตาร์ซาอุเกาหลีใต้อุซเบกก็ถึงจะแพ้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่น่าประทับใจเละเทะอะไรขนาดนั้น
1: คือเขาก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาแล้ว
0: อีกอย่างที่ผมแอบคิดนั่งดูอีกอย่างถ้าสมมตินั่งคิดเราก็คิดไปเรื่อยอยากให้ไทยไปนะคือไทยไปหนึ่งคือจะเป็นยังไงในบอลโลกรอบท้ายถ้าไปสองคือถ้าไทยไปเนี่ยแฟนบอลเราจะตามไปเชียร์เยอะป่าว
1: ก็ที่อเมริกาก็เยอะคนไทยที่อเมริกา
0: ก็จะเยอะอยู่นะเอาตอนนี้เกมสวิตกับบอสเนียที่ลงสนามแล้วนะ
1: ยังไม่ถึงเวลาคิกออฟเลยนะ
0: คิกออฟตอน 2:00 นะฮะแล้วเราเอาไงพี่ฟั่งเราจะออกเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวรอออก 2:00 เดี๋ยวสัก55แล้วกันเน
2: า
0: ะเพราะเดี๋ยวให้คู่นั้นเข้าม
1: าเตร
0: ียมตัวด้วยนะฮะครับผมแต่ว่าเกมที่โซฟานี่ลงสนามแล้วนะฮะ
1: แล้วพี่โอ๊คชอบไหมพิธีการของเขาเนี่ยการเอามายืนวงกลมอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ผมตอนแรกก็ชอบตื่นเต้นดีนะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มนานไปมันนานไปหน่อยอ่ะคือแบบพิธีการเหมือนพิธีเปิดทุกนัดเลยอ่ะนานนานต้องลงมาทุกคนเลย
1: คนที่ติดวานนะ
0: ครับจัดรายการดีๆเวลาหิวดีเจเขากินอะไรกันเหรอครับ

0: อ่ะคุณแป๊กกินอะไร
1: โอ้โหก็ผมจะซื้อของติดรถไว้เวลาผมแต่ว่าดึกๆผมก็ซื้อติดรถไว้อะไรมาเคี้ยวกินเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่าตั๋วแพงครับเลยไม่ค่อยมีฮูลิแกนพฤหัสนี้ไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับเยอรมันรู้สึกแต่วันเสาร์มานั้นที่สองคือวันเสาร์นะฮะในความคิดเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้สักสิบ
1: อิตาลี
0: ใช่ฮะคิดออกทีมแรกอิตาลีนี่แหละฮะนอกนั้นก็อะไร
1: ครับ
0: ไทยไง
1: นะก็อยากให้ไปอ่ะเนาะ
0: เดนมาร์กไทยเดนมาร์กครับ
1: นะครับดีว่าอันนี้คุณ26เอาคุณลงเล้งอ่ะนะครับดีว่าอังกฤษไม่เลือกโค้ชโปรตุเกสตอนนี้ผู้ทำลายโกลเด้นเจ็ด
0: แล้วอย่าลืมว่าโรเบโต้มาติเนสเนี่ยเขาได้ทำทีมชาติเบลเยียมตอนโกลเด้นเจ็ดด้วยนะ
1: แล้วรุ่งเรืองสุดๆยุคอาซาเดอบรอย
0: เสียดายสุดๆเลย
1: ลูกาโกช่วงพีคทุกคนพีคหมดเลยตอนนั้นนะ
0: คือถ้าเป็นแบบเป๊ปอ่ะสมมุตินะเป็นหลุยเอ็นริเก้อะไรพวกเนี้ย
1: ไม่แน่ใช่ไหม
0: เป็นครอปไปคุม
1: อะไรสักแชมป์ยุโรป
0: ไปคุมทีมช่วงโปรตุเกสยุคนี้ก็ถือว่าเกือบโกลเด้นเจเนเรชั่นเหมือนกันนะ
1: ก็ยังได้อยู
0: ่ก็ยังพอได้นะเนี่ยแต่กุนซือเป็นแบบเนี้ยคิดดูว่าวันนั้นถ้ากุนซือเป็นครอปข้างสนามเป็นครอปหรือว่าหลุยเอ็นริเก้อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเดือดขนาดไหน
1: แล้วนี่ยังได้มาคุมโปรตุเกสในยุคที่มันก็ดีมากนะ
0: เขาก็มีดีของเขาเนี่ยแล้ววันนั้นเขาร้องเพลงชาติโปรตุเกสดังลั่นเลยนะผมก่อนเกมผมดูอยู่อ่ะโอ้โหโรเบโต้มาร์ติเนสนี่ร้องเพลงทีมชาติโปรตุเกสแบบคล่องเลยอ่ะ
1: เป็นงาน
0: สุดยอดอ่ะรู้งานจริงนะฮะต้องให้แกอ
1: ยู่เป็น
0: ครับ
1: ดูบอลกันยาว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ยาวมากครับวันนี้ก็คู่สุดท้าย8โมงเช้ายังดีนะบางวันคู่สุดท้าย11 10โมงเงี้ย11โมงยังมีเลยนะฮะ
1: เอดินเชโก้
0: เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับเอดินเชโก้
1: สตาร์ตัวจริงนะครับของหน้าจอมเก๋าเลย
0: ครับก็อยู่กันต่อเลยนะ
1: พี่บึกโคลาซินัส
0: โคลาซินัสผู้เอามือรับมีดมาแล้วนะฮะโจรก็โจรอ่ะ
1: ก็น่าจะเป็นเกมสตรีทคู่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: ขนาดของเราก็โอเคนะโดยเฉพาะช่วงท้ายนะ
0: ครับบอกแล้วบอลโลกครั้งนี้มันมามันครึ่งหลัง
1: ตอนที่
0: เซเลเบเล่
1: ลงมานะ
0: ลงมาแป๊บเดียวแจ้งเกิดเลยได้บอลไม่กี่ทีแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดว่าชื่อแกได้แหละฮะ
1: คู่นี้ก็น่าสนุกแหละ
0: แต่คู่นี้ใครถามเข้ามาเอาทัศนะของซัตตันไปแล้วกันนะคิดซัตตันว่าคู่นี้เสมอนะฮะเสมอ1ประตูต่อ1ส่วน AI พีดิกนี่บอกว่า
1: AI
0: สวิตชนะ 2-1 ไปพิจารณากันเองแล้วกันนะฮะ
1: 2ก็จะเริ่มสำคัญขึ้น
0: ครับผม
1: นะครับ
0: อ่ะช่วงนี
1: ้ครับ
0: เรา2คนก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ครับผม
0: ผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวไปด่าเจ๋งตอนตี5เพราะไม่ใช่นะฮะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนี้นะครับ ผมกับคุณแพ็คลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี่เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาส

0: คว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยั่งตัวเข้ารอบไปที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
13: ์ทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียนะครับโดยสวิตวันนี้เนี่ยมีเกรโกโกเบลเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังเนี่ยใช้ริคาร์โดโรดิเกสครับมาเรียคันจีนิโกเอลเวดี้แล้วก็ซิวังวิทแมนะครับเป็น4กองหลังกลางมีทางด้านของกรานิตชาก้าครับเรโมฟรอยเลอร์นะครับแล้วก็เอบิเชอร์นะครับยืนเป็น3มิดฟิลด์ส่วนตัวรุกวันนี้เนี่ยจะเป็นฟาเบียนรีเดอร์บริวเอมโบโลแล้วก็แดนเอนดอยก็มีการเปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับถอดเดริซากาเรียนั่งสำรองนะครับถอดรูเบนวากาสนั่งสำรองนะครับแล้วก็เลือกใช้ฟาบิงรีเดอร์นะครับแทนที่ของรูเบนวากาสรวมไปถึงซิวังวิทแมนเนี่ยแทนที่ของเดริซากาเรียนะครับก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับสำหรับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยวันนี้จะมีเนคลาวาซิลเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังเนี่ยประกอบไปด้วยเซอัตโคลาซินัตนะครับเอมาเดดิชนะครับตาเรกมูฮาเรโมวิชนะครับแล้วก็อีกคนคือนิโคลัสคาติดนะครับยืนเป็น4แบ็ค4นะครับนะที่กองกลางวันนี้จะมีเอมาเมมิชนะครับยืนทางขวาซ้ายจะเป็นเคริมอลัยเบโกวิชนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยจะเป็นอีวานซุนยิตจับคู่กับทางด้านของเบนจามินทาฮิโรวิชนะครับแล้วก็คู่หน้าครับวันนี้เอดินเชโกจับคู่กับเอเบรินเดมิโรวิชนะครับก็เป็นเสียดรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับสวิตกับบอสเนียฝั่งบอสเนียเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะครับส่งเชโก้ลงตัวจริงส่งอลัยเบโกวิชรวมไปถึงอีวานซุนยิตลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไปดรอป พวกอะไรอ่ะที่เล่นไม่ดีเกมที่แล้วนะครับอย่างทางด้านทาบาโควิชหรือว่าโจวอลูคิชคนที่ยิงประตูให้นัดที่แล้วนะครับวันนี้เป็นแค่สำรองเท่านั้นเองนะครับน้องสดมาแล้วสวัสดีน้องสดด้วยนะครับผม
5: ครับสวัสดีคุณอธิคมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
13: ครับ
5: วันนี้นี่มีติดเอิร์ดอีกไหมสวิต
13: อันนี้ไม่รู้อะรู้แต่วันนี้เช็คเอิร์ดแล้วหนึ่ง
5: นำซะเร็วแล้วก็ยังเป็นทีมที่ไม่ชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเช็คเกียร
13: ์ครับผมนะครับแล้วก็เป็นแต้มแรกของทั้งสองทีมนะทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็สาธารณรัฐเช็กในเกมที่แล้วนะครับก็ต้องไปว่ากันต่อในเกมสุดท้ายนะครับแอฟริกาใต้ไปเจอเกาหลีใต้นะครับ
5: ใช
13: ่แล้วก็เช็กก็จะไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกส่วนกลุ่มนี้กลุ่ม B ทุกอย่างยังเท่ากันหมดนะครับมี1คะแนนเท่ากันเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็มีการปรับตัวเล่นพอสมควรทีเดียวทั้ง2ทีมนะสวิตเกมที่แล้วนี่เดนิสซากาเรียเป็นตัวจริงนะครับวันนี้ก็เลือกใช้ชิวังวิทแมนะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าแบ็คก็ควรจะเป็นแบ็คนะครับไม่ควรจะเอามิดฟิลด์ไปเล่นแบ็ค
5: ไม่ต้องไปสลับเยอะมูรัตยาคิน
13: ใช่นะครับผู้สินวันนี้เป็นชัวปิเนโรจากโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเก็บ3คะแนนได้บอลยัดขึ้นมาจังหวะนี้เอโบโลพักแล้วคืนมาตรงกลางสวิตเบิ้ลทิ้งออกมาทางด้านฝั่งขวาผู้สินมองว่าเอโบโลมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับให้เป็นฟรีคิกของบอสเนียเฮอร์เซโกวินาครับ
5: จังหวะจะทิ้งบอลเนี่ยไดเรกมาให้นะครับอิวเอโบโลแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับก็โอกาสเยอะครับเกมที่แล้วครับบริเอมโบโลในนัดที่เล่นกับกาตาร์ยิงได้ประตูเดียวนะครับจากจุดโทษวันนี้เล่นมาประมาณ5นาทีครับแมสวิสก็ดูพยายามที่จะแก้ตัวจากนัดที่แล้วนะครับ
13: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับที่กำลังรับฟังเครือข่ายสถานีของ FM 99 Active Radio ของเราอยู่นะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับสวิตกับบอสเนียคุณนี่เซนสนว่าไงครับเซนสน
5: ผมมองว่าสวิตจะไม่เอิดแล้วก็น่าชนะได้ขาด เพราะว่าอย่างนัดที่แล้วบอสเนียนี่ถ้าว่าตามตรงคือถ้าไม่ได้ประตูนำก่อนจะเตะมุมแล้วก็ถ้าแคนาดาคมๆนี่ก็วันนั้นจริงๆควรไม่มีแต้มนะผมยังชอบสวิตอ่ะก็ถ้าไม่ผิดฟอร์มก็ควรจะชนะมากกว่า1นะครับ
13: ครับ
5: คุณมองว่าไง
13: ผมก็เห็นด้วยกับเซนสนนะผมว่ามันน่าจะคือโดยพื้นฐานน่ะสวิตดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกมรับของบอสเนียน่ะจะแข็งแกร่งขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับแต่เห็นแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าบอสเนียเนี่ยไม่แพ้ใครมา9เกมติดแล้วนะ
5: เหนียวเหนียว
13: ในทุกรายการที่ลงเล่นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ขยันเสมอมากนะครับ9เกมที่ไม่แพ้ใครเนี่ยเสมอหมดเลยนะครับ
5: ครับ
13: รวมถึงช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็หนักไปทางเสม
5: อ
13: นะครับแล้วก็ไปชนะอิตาลีมานะครับในรอบชิงตั๋วเข้ามานะครับ
5: เพลย์ออฟและสุดท้าย
13: นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เสมอหมด
5: ครับส่วนการอื่นใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็4689899นะครับส่งมาพูดคุยกับเรา2คนได้วันนี้อยู่ถึง 5:00 เลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ทาง YouTube ก็จัดมาคอมเมนต์มาพูดคุยได
13: ้เปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้แต่มุมของสวิตโดนสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับยังเป็นลูกเตะมุมอีกรอบนึงครับของสวิตเซอร์แลนด์
5: เติมมาเล่นเซตเพลย์ครับเมลคันจี้นะครับจากอินเตอร์มิลานนะครับเตะไปแล้วครับเล่นสั้นของสวิส
13: ก่อนของวิกเตอร์โรดิเกสยกมาจากหน้ากรอบเขตโทษโดนบอสเนียดักทิ้งมาได้ก่อนครับไม่รู้ว่ามิโรมูไฮที่พลาดทำเข้าประตูตัวเองในเกมที่แล้วนี่จะยังมีอนาคตหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ยังมีชื่อเป็นแค่สำรองครับมิโรมูไฮแบ็กจากฮอฟเฟนไฮม์นะครับจังหวะนี้กลางของสวิตเก็บบอลได้แต่ว่าโดนอัดล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของสวิตเล่นเร็วเลยซ้ายได้ขึ้นสวิตเซอร์แลนด์วางยาวออกมาทางซ้ายจังหวะนี้จีใส่กรอบเขตโทษก่อนจะไหลเข้ากลางมาลูกนี้ยังโดนดักไปได้ครับบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์เก็บบอลตรงกลางได้ยิงไกลลูกนี้มีหัวของแนวรับบอสเนียแย่ไว้ก่อนครับบอลกระโดดออกหลังเป็นนิโคลัสคาติชครับใช้หัวบล็อกบอลยิงของกรานิตชาก้าออกหลังไปเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
5: ชาก้าได้สัดด้วยสายเต็มหลังเท้าเลยนะครับบริเวณหัวกะโหลกโอ้แต่นิโคลัสคาติชครับ สกัดออกไปก็หน่วยก็ตายครับทั้งคาทั้งติดเลย

0: นี่เกิดมาเป็นแนวรับอย่างแท้จริง
1: จังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเต็มข้อหน่อยหัวขาดแต่มุมทางขวาเล่นสั้นเปลี่ยนจุดสวิตขวางมาหน้ากรอบเขตโทษยังไม่เปิดเร็วครับย้อนกลับมาทางขวาอีกทีนึงได้ยกเข้าไปลูกหนีโดนบอสเนียแย่ไว้แล้วแก้เกมหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองขึ้นมาจังหวะนี้ดีดออกซ้ายบอลของทางด้านบอสเนียครับอะไรเบโควิดต้องคืนหลังกลับมาก่อนแล้วย้อนลึกกลับไปถึงฟาซิลเลยครับผู้สาประตูเซตบอลสั้นขึ้นมาคาติดออกไปทางขวาที่เอมาเดดิตพลิกได้ตรงกลางของบอสเนียแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นฟาวของบอสเนียไปแล้วครับ
0: ก็ได้ฟาวครับบอสเป่าให้สวิตเล่นครับเป็นบอลของสวิตนะครับแล้วทางซ้ายบุกต่อเนื่องเลยครับ
1: ได้เปิดยัดเข้ามาไม่ถึงบริเวณเอโบโลอีกครับสวิตเซอร์แลนด์บอลกระดอนออกมาจังหวะนี้บอสเนียพยายามจะแก้มาเชโก้เชโก้ไปเอาบอลไว้แล้วหาเพื่อนอยู่เลือกคืนหลังกลับมาให้สาดทิ้งขึ้นมาเลยครับมูฮาเรโมวิชเตะมาไม่มีอะไรครับเป็นสวิตดักคืนกลับมาได้อีกรอบหนึ่ง
0: วันนี้สวิตต้องชนะสัก2ไหมช่องว่าง
1: ขึ้นมาสายขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเอ็นดอยวันนี้โดนมาอยู่ฝั่งซ้ายนะได้ตักเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ผ่านมูฮาเรโมวิชอีกครับ
0: อยู่ตรงไหนก็ได้เอ็นดอยอ่ะแต่ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์กว่านัดที่แล้วนะ
1: ทะลุช่องสวยเอ็นดอยยัดลูกนี้หน้าต่างครับโอ้โหได้ยิงทางกราบซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแดนเอ็นดอย
0: พอแดนเอ็นดอยยิงเสร็จนี่กองเชียร์สวิตนี่สายหัวเลยครับคือมีเวลามีพื้นที่นะครับแต่ว่าเหมือนแต่งบอลยาวไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายก็เลยตามยิงด้วยซ้ายแล้วมันเข้าแค่หน้าต่างครับยังไม่นำครับสวิตเซอร์แลนด์และใน YouTube นี่หลายคนนี่เหมือนต้องการสวัสดีครับเซนสนรบกวนฟันธงครับเซนสนว่าใครชนะครับและคนละท่านกันด้วยนะอันนี้บอกเสียงที่คุ้นเคยครับชอบมากครับ
1: 10นาทีแรกที่โซฟาสเตเดียมนะครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูศูนย์สนามนี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยที่นั่งประมาณ 46,000 แต่พอเป็น NFL เนี่ยที่นั่งกระโดดไป 70,000
0: ก็ต่างกัน
1: นะครับก็คือพอเป็นอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันสามารถยืนได้นะยืนเชียร์ได
0: ้แต่ผมเช็คกันบ้านคุณวันนั้นนี่ออสเตรียเนี่ย
1: เป็นไง
0: น่าหมิ่นเมย์เลยนะนาทีสุดท้ายเลยนะจุดโทษในสุดท้ายเลยนะ
1: เฮ้ยสีดีต้องดูตอนแห้งผมเตือนคุณแล้ว
0: โอ้คือแบบไอ้ให้ไม่ให้ตรงนั้นสำคัญเลยนะ
1: คุณดูนอร์เวย์สิ 4-1 ไหม
0: โอ้นอร์เวย์นี่โอ้สู้มีดไง
1: บอกแล้วว่าบอลไม่มีมารยาทยิงมันอยู่นั่นแหละยิงไม่พักยิง
0: แล้ววันนี้มีอะไรบ้างอ่ะวันนี้เช็คมีไหมว
1: ัน
0: น
1: ี้เช็คหลับไปแล้ว
0: เรียบร้อยมีใช่ไหม
1: มีดิ
0: แล้วแคนาดากาตาร์มีไหม
1: ชอบแคนาดานะยังเชื่อว่าแคนาดาเฉียบกว่า
0: เม็กซิโกเกาหลีใต้อ่ะ
1: คู่นี้นี่ไปทางแบบยิงเยอะดีกว่า
0: อ๋อ
1: คู่นี้ก็น่าจะยิงกันเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครชนะ
0: ครับผมมองว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
1: จะ
0: พูดนั้น
1: สองสองไหม
0: ประมาณนั้น
1: คือเม็กซิโกอ่ะพอไม่มีมาตินอ่ะเซนเตอร์แบ็กที่ติดโทษแบนอ่ะผมว่ายุบไปเยอะนะครับ
0: ไอ้นี่ดิเซซ่ามอนเทส
1: เซซ่ามอนเทส
0: เออไอ้นัดที่แล้วเซซ่ามอนเทสโดนไล่ออกนี่ผมก็งงนะ
1: ใช่
0: มันโดนไล่ออกได้ยังไง
1: โดนแบบงงๆอ่ะก็เป็นเหมือนจะเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ไงตัวสุดท้ายกองหลังตัวสุดท้ายพอดี
0: คุณสตาลินบอกผมรักเซนสนโอ้โหขอเลขบัญชีอะไรครับขอเลขบัญชี
1: หวานเจี๊ยบ
0: โอ้สุดยอดน่ารักมากSMS หน่อยกูมานมากแล้วเหรอ
1: มีบอกว่าไม่ได้ดูทุกคู่ครับแต่ผมรู้ทุกคู่ครับผมวิ่งผัด4ครับ
0: มีแต่นักวิ่ง
1: มีบอกว่าคืนนี้ให้คมที่1ส่วนที่2อ้าวคนอื่นมีตั้งอีกตั้งเยอะนะครับ
0: เสียงแท้ดังฟังชัดไม่ต้องเอียงหูฟังโอเคก็ขอบคุณครับ
1: สวิตออกซ้ายมาจังหวะนี้แดนเอ็นดอยครับริมเส้นริมกรอบเขตโทษจากซ้ายเคาะเข้ากลางชาก้าให้มาพลิกได้แล้วเปิดยัดข้ามมาลูกนี้ไม่มีตัวจบครับบอสเนียยังช่วยกันดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับเกือบจะได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับสวิตลูกนี้ยังไม่ได้ครับติดทาริกมูฮาเรโมวิชครับ
0: จังหวะนี้ผมพักสั้นๆครับเหมือนเดิมโอ้โหให้มาแม่จะไปควายยิงครับเอ็นดอยยิงง่ายๆก็เข้าแล้วครับแต่เอ็นดอยจะไปควายยิงแล้วมันไม่โดนก็เลยมูฮาเรโมวิชครับเคลียร์ได้แม่แอคอีกแล้วผ่านมา13นาทีครับสวิตเซอร์แลนด์

0: carefully clipping the ball into the air again. Can they get
1: down? จะแค่เล่นพลาดหรือเปล่าคุณใครจะแอคกันตั้งแต่12นาทีแรก
2: โอ้เมื่อกี้มึงจิ้มก็เข้าแล้วขออภัย
1: บอลทางซ้ายขึ้นมาครับเรโมไฟเลอร์
2: นี่คุณเด็กรถเขียวบอกกูมากระซิบครับบอสเนียเสมอครับวันนี้กูมานี่คนละค่ากับคุณนะครับที่แล้วกูมานเขาเชียร์ฝรั่งเศสเหมือนคุณ
1: บอกได้เลยครับคุณฟังท่านเชื่อหมอครับหมอเล่นมา
2: หมอว่าเจ็บไปหลายคนแล้ว
1: ฮะเมื่อวานนี้อย่างเจ็บเอ้ยแต่วันนี้ก็ไม่ได้เจ็บมาก
2: เมื่อวานตามทรงเมื่อวานนี่โคลอมเบียเลยเรือธงผมเลยชิวแต่ว่าไอ้โปรตุเกสเนี่ยที่ก็แต่คู่แรกเลยนำเร็วด้วยเหมือนเดิม
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตทางขวายังต่อบอลขึ้นไปไม่ได้ครับโดนดักย้อนกลับมาก่อนบอลขึ้นกลับมาแนวเซนเตอร์แบ็กครับอาคันจิมาเรลอาคันจิเล่นสั้นๆกับเรโมฟรอยเลอร์ลากมาถึงหน้ากรอบเขตโทษฟรอยเลอร์ฝากออกขวามีตัวเติมแล้ววิทแมร์เปิดเข้ากลางไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งเข้ามาก่อนจะได้สวนกลับครับบอสเนียเอเบดินเดมิโรวิชให้อีวานสุจิตเบิ้ลลูกนี้หลักลอยอู้ยแล้วแต่อ้อมแล้วใช้ความเร็ววัดเอาแล้วครับบอสเนียหลุดขึ้นไปทางด้านกราบขวาครับบอสเนียเติมขึ้นมาทางขวาแล้วโยนลึกเหลือเกินครับลึกออกหลังไปเลยครับมีเพื่อนเติมมา2คนนี่ไม่มีใครเข้าเป้าเลยครับทั้งเอเบดินเดมิโรวิชแล้วก็เอดินเชโก้ครับ
2: บอสเนียเถียงอ่ะเป็นนางเมมิชนะครับเมื่อสักครู่ตรงนี้นี่สปินหนีแบ็ควัยรุ่นครับดิคาโดโรดิเกสโอ้โหแบ็คตัวเก่าแล้วเมมิชเปิดให้ใคร
1: ให้ใคร
2: โอ้โหเปิดออกหลังไปเลยครับมีคุณวิทิพงศ์บอกด้วยเวลามีชาก้าทำให้พี่สองคนได้ภาคสวิตสองนัดไม่ต้องก็ได้นะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาก็ได้นะคือหน้าตาเราเหมาะกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
2: ์ใช่เรา
1: คนอื่นอย่างพี่แป๊กเมื่อกี้พี่แป๊กได้แอฟริกาใต้ไปใช่ป
2: ะแล้วเมื่อกี้พี่โอ๊ค
1: พี่โอ๊คแอฟริกาใต้ไป
2: เราอาจจะเกิดที
1: ่
2: ซ
1: ู
2: ริ
1: ก
2: ใช่อาจจะเกิดที่ซูริก
1: ใช่
2: นะคร
1: ับ โลซานอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: เวเฟอร์
1: ใช
2: ่นี่บอกขาติดได้หนึ่งฮาครับจากคุณธิพงศ์
1: ครับผม
2: นี่บอกตอนนี้หมอคุยขยะกินอยู่ป่ะครับคุณรัฐยลักษณ์โอ้โหบอกว่าสวัสดีครับคุณคมน้องสนนะสวัสดีนะฮะ
1: ครับ
2: วันนี้มีใครดูบอลบ้างป่ะเพราะว่าบางคนอาจจะวันนี้แอบพักผ่อนนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคู่4คู่วันนี้บางทีก็ดูเบาไปหน่อย
1: โอ้ผมว่าเบาตั้งแต่คู่กาหน้าเมื่อวานแล้ว
2: เฮ้ยแต่กาหน้าเมื่อวานมันก็มีนาทีบาป
1: เข้าใจไงแต่หมายถึงว่าความน่าสนใจของการหน้าปานามาก็คนอาจจะพักแล้วค่อยตื่นมาดูตอนเช้า
2: ทักทายพูดคุยกันได้นะครับ Facebook Live นะครับ YouTube Live แล้วก็ SMS ครับ48899ทิ้งบอลมาซ้ายครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เก็บบอลได้ก็จริงแต่ว่าลูกนี้ยังโดนแซะทิ้งออกมาก่อนครับบอสเนียแก้วมาได้โดยเอมาเดดิชแล้วก็พยายามจะไปเอาคืนครับแดนเอนดอยสุดท้ายบอลเป็นฟาวล์ของเอนดอยครับ
2: หลังจากช็อตแรกชาร์จไม่โดนตรงนี้ไปฟาวครับใส่เดดิชนะครับแบ็กจากเบนฟิก้าครับนี่บอกว่าพี่สวนภาคอยู่ทรูวิชั่นไหมครับเสียงคุ้นๆจากคุณใจเย็นอาจจะให้ผมไปทุกที่เลยแหละ
1: พี่บอกว่าได้พวกพี่น่าจะแอบเงินเมียไปฝากแบงค์สวิตครับผม
2: เป็นไปได้ขอให้มีให้แอบอ่ะ
1: ถูก
2: น
1: ะครับบอสเนียเปิดขึ้นมาไม่ถึงเอเบรินเดมิโรวิชโอ้โหลูกนี้พยายามจะเข้าไปแย่งบอลของกรานิตชาก้าโดนเตะคว่ำเลยครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: ก็เหนือกว่าชัดเจนแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน16นาทีครับแต่ว่าจังหวะทีเดียวที่ขาดรวมถึงจังหวะสุดท้ายยังมีน้อยไปหน่อยครับสวัสดีครับ FC จากซานดิเอโกโอ้โหวันนี้ก็ในสหรัฐนะได้ไปดูบอลบ้างมั้ยครับคุณ
1: ถ้า
2: ธนพล
1: หมายถึงว่าถ้าที่อเมริกาเขาไม่มีให้ดูฟรีหรอกหมายถึงประเทศเขาเลย
2: เพเปอร์วิวแล้วอเมริกา
1: แต่ผมรู้มาว่าพวกค่าโดยสารค่าตั๋วในการเข้าดูแต่ละเกมแพงมากนะครับ
2: ใช่
1: อย่างล่าสุดเนี่ยตั๋วนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกคราวนี้ทะลุไปหลักแบบ10ล้านแล้วนะครับณเวลานี้200,000ยูโรโดยประมาณ17นาทีผ่านครับสวิตซ์0บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา0ครับ

0: ครับสวิตเซอร์แลนด์นี่นอกจากแบงค์นอกจาก
1: นาฬิกา
0: ช็อกโกแลตนอกจากนาฬิกานี่คุณมีนึกถึงอะไรอีกไหม
1: สวิตเหรอก็หลอดไฟไง
0: ฮะมุกเหรออันนี้คือมุกใช่ไหมจะเล่นอะไร
1: ส่วนสวิตวางยาวมาลูกนี้ทางขวาซีแวงวิทแมร์จี้ลูกนี้สุดเส้นเปิดก็ยังไปติดบล็อกครับโดนอะไรเบโกวิทตามมาบล็อกออกข้างไปได้ก่อนครับแล้วคุณนึกถึงอะไรสวิต
0: ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้หลอดไฟก่อนเอาเคียงมุกก่อน
1: ผมจะข้ามไป
0: อะไรอ่ะ
1: ก็สวิตไงถ้ากดสวิตช์แล้วก็คุณก
0: ็โอเคโอเคผมก็แบบ
1: ทำไมต้องให้ผมอธิบายเยอะ
0: ก็จะได้เคลียร์ไงว่าไม่ได้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าเฮ้ยผมพลาดอะไรไปเปล่าเพราะถ้าหลอดไฟนี่อาจจะคิดถึงเนเธอร์แลนด์ไงแบบฟินลิปอะไรเงี้ยมันอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด
1: ์ส่วนสายขึ้นมาลูกนี้จะเปิดของแดนดอยครับยัดเข้ามาที่หน้ากรอบหกหลายโดนดักทิ้งออกข้างไปก่อน
0: โอ้รีบพากบอลเลยพอเจอบุ๊กแบบหลอดไฟเกี่ยวกับสวิตไม่เกี่ยว
1: อะไรที่มันแห้งก็ผ่านไวๆอ่ะ
0: แต่ตอนนี้สวิตบุกไม่พักเลยครับแต่ก็ช่วยคมๆหน่อยแล้วเปลี่ยนแกนมาขวาครับ
1: อู้วิซีแวงวิทแม่เพื่อนโยนมาให้จะตวัดเข้าไปก็ไม่โดนอีกล้นไปไหนไม่รู้เลย
0: เปิดนี่เสียงแบบนี้โอ้เปิดไม่โดนครับเปิดวืดครับสวิตแม่วันนี้เพิ่งได้เป็นตัวจริงนะครับ
1: บอกว่าจบบอลโลกนี้ผมของงดดูบอลจนเปิดฤดูกาลเลยครับผม
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: น่าจะน่าจะอ่อมอ่ะน่าจะอ่อมแต่การแบบว่าติดตามกับทุกคู่อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่ามันเบิกล่วงหน้าช่วงเปิดฤดูกาลไปแล้ว
1: อ๋อชอบใช้เงินอนาคต
0: เงินอนาคต
1: เนี่ยเขาบอกว่าตั๋วแพงมากจริงส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของสวิตลูกนี้ก็ยังตรงตัวนิโคลัสวาซิลิคครับจังหวะวิ่งเข้ามายิงของแดนดอยหน้ากรอบเขตโทษครับ
0: จังหวะสุดท้ายครับยังเป็นปัญหาของสวิตเซอร์แลนด์ครับในอุตส่าห์เก็บตกได้แล้วครับแล้วก็โอ้โหทางวากาสเนี่ยขออภัยเป็นลีดเดอร์เนี่ยปล่อยให้แดนดอยได้ยิงแต่ว่าก็ยังไม่หนีมือทางวาซิลครับ
1: กระดกบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนสกัดครับ
0: นี่บอกอ๋อทำงานครับแล้วก็ดูในไลฟ์สดเอาคุณใจเย็นถามเพิ่มแล้วภาคประจำอยู่ที่ไหนครับก็เนี่ยครับอยู่ FM 99นี่แหละ
1: เฮ้ยใช่เหรอเขาเรียกสน BG อยู
0: ่แล้วมี BG ด้วยโมโนด้วย
1: เห็นไหมผมเนี่ยอยู่แค่ที่นี่ที่เดียวจริงๆที่เหลือเป็นแค่เงา
0: เดี๋ยวบอกคุณคมครับพอดีติดต่อจาก True Vision นะ
1: โอ้
0: พร้อมไหมฮะ
1: มาเลยครับ
0: นี่ไง
1: ขอให้มาเลยครับส่วนจังหวะนี้จะขึ้นทางซ้ายของเอ็นดอยก็ยังโดนกดดันอยู่ครับดักกลับมาได้ก่อน
0: อู้เปิดทิ้งมาก็เหมือนคืนบอลให้สวิสเอามาบุกใหม่นะครับผ่าน20นาทีครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลชัดเจนเลยครับว่าสวิสเหนือกว่าครับ
1: การนิชาก้าทะลุช่องขึ้นมาพลิกได้ลูกนี้โดนปั๊มครับริวเอมโบโลเล่นไม่ได้คือบอสเนียเนี่ยอาจจะต่อบอลไม่ดีขึ้นบอลไม่ได้แต่ว่าก็เข้าไปหาพวกเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับหัวไม่ต้องยิงประตูขอแต่มุมเยอะๆก็พอครับผมถึงตรงนี้นี่ผ่านมาประมาณ20นาทีนะครับเตะมุมไปแล้ว4ครั้งครับเยอะนะ4ครั้งใน20นาทีเนี่ยบอลขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับจากกลางสนามให้มาทางขวาฝากไว้ได้ยังไม่ได้ครับก็คือกลับมาตั้งใหม่ที่ตรงกลางชานิตกาลิชาก้ามีสถิติที่น่าสนใจจากเกมที่แล้วนะครับก็คือในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม B เนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จมากสุด มีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงสุดแต่บอสเนียกลับกันเลยนะครับในกลุ่ม B เนี่ยพวกเขามีสถิติจ่ายบอลสำเร็จน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อัตราความแม่นยำในการจ่ายบอลแย่ที่สุด
0: ก็รับทั้งเกมอ่ะบอสเนียวันเจอเจ้าภาพแคนาดา
1: ส่วนจังหวะนี้หน้ากรอบเขตโทษสวิตไบบอลออกมาทางขวาได้ยกไปเสาไกลลงไกลไปไหนครับขาดขาดเกินเกินอยู่ตลอดครับสวิตเซอร์แลนด์บอลของเอ็นดอยคืนกลับมาหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้วางเท้ายิงไม่ตรงกรอบครับกดด้วยขวาลูกนี้ของเรโมฟรอยเลอร์ครับ ผ่านหลังเข้าออกไปหลังประตูเลยครับ
0: คือมีระยะลุ้นส่องได้ครับเรื่องว่าฟอยเลอร์น้ำหนักก็ได้นะครับแต่ทิศทางไม่ตรง

0: ตอบครับเข้าหน้าต่างอีกแล้วแล้วตามธรรมเนียมครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับไฮเดรชันเบรกครับพักดื่มน้ำกันก่อน
1: ระหว่างเขาไฮเดรชันเบรกเราก็ต้องฮิวไลท์กันนะครับ
0: คุณเอานี้คุณเอาอ่ะอันนี้คุณ
1: ไม่คุณหยิบตรงนั้นไป
0: ได้คุณก็ลองไปแบบว่าดูแลสุขภาพเข่าบ้าง
1: ใช่นะครับเขาไฮเดรชันกันเราฮิวไลท์นะครับแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดช่วงนี้ต้องระวังนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิวไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวม4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ส่วนใครอยากสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกนะครับเฟ้นหา M-Quad Super Fans ครับในช่วงของการแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งใจเชียร์ทีมโปรดนะครับโดยสามารถเชียร์ชาติที่ชื่นชอบได้นะครับลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับง่ายๆครับ1ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็ซื้อบัตรM-Quad Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3นะครับบัตร M-Quad Super Fan เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นใช้งานง่ายๆครับที่ M-Quad Super Fan Starter นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็ใช้บัตร M-Quad Super Fan Diamond เนี่ยราคา500บาทแต่โหวตได้ถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็โอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการครับรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลอันดับ2นี่ก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลอันดับ3นี่มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็อันดับ4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับนอกจากนั้นยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก M-Quad Superfan นะครับจะรับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับสมัครร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับจัดไป
1: ผมเนี่ยอยากได้มอไซค์มากเลยมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
0: อ๋อแสดงว่าถ้าคุณได้รางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ย
1: ไม่เอา
0: ขอรางวัลที่2
1: ขายนะครับ
0: ให้ได้ก่อน
1: ออ
0: สมัครก่อนเลยเนี่ยอย่างอธิคมเนี่ย500บาทเนี่ยต้องซื้อสัก10ชุดเพราะว่า500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตคุณซื้อ10ชุดก็ได้ 3,000 โหวต
1: ถ้าผมซื้อ 5,000 ก็คือ 3,000 โหวตนะครับยิ้มตั้งอะไร
0: ล่ะนี่ไงไม่แต่ว่าคุณเล่นได้ผมเล่นได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำอสมทเล่นไม่ได้ไงพี่เอกหิมงี้เล่นไม่ได
1: ้อ๋อล่ะสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับกลับมาเตะกันแล้วนะครับก็มีการตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคูลิ่งเบรกนะครับว่าสมควรจะต้องมีหรือเปล่า
0: เขาเรียกคอมเมอร์เชียลเบรกโดนแซวไงก็ถ้าเป็นไม่ใช่ในประเทศเราอ่ะอย่างผมเคยเจอลิงก์จากเกาหลีใต้เงี้ยตัดเข้าโฆษณาเลยนะถ้าไอ้ไฮเดรชันเบรกเนี่ยขออภัยครับสัญญาณภาพมีปัญหานิดหน่อยอ๋อคุณจะเอานี่ใช่ไหมจะหาเงินไปโหวตใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ไงขอที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์อ๋
0: อเ
1: ขาจะให้เราใช่ไหม
0: ก็คุณบอกว่าขาดวันนี
1: ้ก่อนปั๊มกันจังหวะนี้บอสเนียก็ยังขึ้นบอลไม่ได้ครับโดนดักสวิตทะลุช่องมาลูกนี้มีตัวเรโมวิชครับมาดักไว้ได้ก่อนสาดยาวขึ้นมาจังหวะนี้สวิตก็ยังดักได้อีกรอบนึงบอสเนียพยายามจะเก็บตรงกลางไฮบอลจังหวะนี้บอสเนียได้บุกบ้างแล้วครับซ้ายของบอสเนียเติมขึ้นมายังเปิดไม่ได้ครับเคาะคืนหลังกันไปก่อนโคลาชินัทให้มา

0: ซ้ายเมมิดเอมาเมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางมาฝากไว้บอลกลับมาอยู่ทางซ้ายครั้งหนึ่งครับซุนยิดให้มาโยกลูกนี้จะหาช่องเปิดของไอแลวแบกโกวิดไม่ได้อีกครับแล้วลูกนี้แสกคอลาซินัดไปขวางครับคว่ำเลยครับ
1: คือได้บุกทางซ้ายนะครับทางบอสเนียโดยเมมิชแต่ว่าไม่ผ่านสุดท้ายพอสวิตจะสวนกลับก็ต้องไปเบรกเกมครับทางโคลาซินัชครับ
0: มีคนถามบอกพี่สดนี่ภาคเจลีกใช่ไหมครับจำได้คล้ายๆไปทางนู้นแล้ว
1: ทำหลายอย่างครับใครจ้างอะไรก็ทำ
0: เจลีกก็เอาเหรอ
1: ก็น่าจริงๆงานอาชีพผมก็รับจ้างครับ
0: ถ้าใครถามเราก็บอกเรารับจ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ถ้าคุณใจเย็นจ้างผมก็ไปอ่ะ
0: ใช
1: ่คุณธนากรถาม
0: เรือนี่รับไหมเรือยาวรับไหม
1: โอ้อันนี้อาจจะยังก่อนแต่คุณนี่น่าจะได้อยู่เสียงคุณน่าจะเหมาะ
0: เคยมีคนมาจ้างเหมือนกัน
1: รับสิรออะไรอ่ะ
0: ไม่เป็นจริง
1: ๆเฮ้ยมันได
0: ้
1: ตื่นเต้นไว้ก่อนอ่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้บี้กันอยู่ตรงกลางครับบอสเนียสองคนจังหวะนี้ไปอัดฟาเบียร์รีเดอร์คว่ำเลยครับจับตาดูผู้สินคนนี้ให้ดีนะครับ
1: ก็เป่าแปลกๆ
0: ชูอัลปิเนโร่นะครับเป็นคนที่ไม่ให้ใบเหลือง2นูโน่โกเมสไงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศที่เจอกับบาเยิร์น
1: นูโน่เมนเดส
0: นูโน่เมนเดส
1: นูโน่โกเมสเลิกเล่นแล้ว
0: นูโน่โกเมสกองหน้าที่ไม่ให้บอกว่าคอร์ดไลเมอร์ฟาวก่อนนี่เลยนี่แหละคนนี้แหละชูอัลปิเนโร่คนนี้นี่แหละ
1: มีผลกับเกมระหว่างเปเช่กับบาเยิร์นไง
0: ใช่ๆเพี้ยนเพี้ยนอยู่เหมือนกันอ่ะคนเนี้ยเป็นโปรตุเกสนะครับผู้สินวันนี
1: ้คุณธนากรบอกว่าบิ๊กป้อมติดไหมครับสปิทชุดนี้ตอนแรกผมมางงๆแต่พอคิดไปคิดมาอ๋อมันเป็นชื่อเรียกของเซดานชากิดี้ไงเมื่อก่อนน่ะคือจะตันๆป้อมๆหน่อยไม่น่าจะเกี่ยวกับทางบ้านเราแหละ
0: พี่บอกภาษาสวิตพูดง่ายนะครับเปิดปิดเปิดปิด
1: ครับ
0: ครับผม
1: สวิสนี
0: ่ได้มาหนึ่งขำจอดเมื่อกี้เปิดปิดเปิดปิด
1: ผมนึกถึงมีดไงคุณรู้จักไหมที่มีดพับอ่ะ
0: ยังไงครับ
1: ต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด์
0: ใช่ใช่ใช่ยี่ห้ออะไรนะ
1: ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แต่แบบมันจะมีโลโก้อ่ะ
0: ที่เป็นรูป
1: ต้องมาจากสวิส
0: ที่แบบคนแบบแคมเปอร์ทั้งหลาย
1: เ
0: ขา
1: ใช้กัน
0: นะจำยี่ห้อไม่ได้เหมือนกันส่วนจังหวะนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับเอาศาสตร์ยาวลูกนี้ไม่มีอะไรครับสวิตเซอร์แลนด์โดนบอสเนียดักไว้ได้ตัวน่ะดีนะบอสเนียแต่ว่าไอ้สวิตเนี่ยบอสแต่ว่าเหมือนจะเปลืองครับชอบใช้โอกาสเปลืองครับ
1: วันนี้พวกเซกี้อัมดูนี่โนอาโอกาฟอร์มีชื่อเป็นสำรองนะ
0: มีบอกตั้งแต่มีบอลโลกมาชาติไหนยิงประตูรวมได้เยอะสุดครับทำไมไม่เห็นมีค่อยมีการพูดถึงกัน
1: เยอรมันปะ
0: หมายถึงว่าชาติ
1: ทั้งหมดเลย
0: แบบ
1: ตั้งแต่จัดมา
0: เดี๋ยวผมไปดูให้แต่ถ้านับเฉพาะแค่ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ย
1: ดูนี้ก่อน
0: ตากของบอสเนียโอ้โหเอดินเชโก้ครับยกมาลูกนี้จะให้ตาฮิโบวิชเข้ามาชาร์จแต่ว่าก็ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ยกกลับเข้าไปก็ลึกไปเข้ามือเกียร์กอโกเบลอีกครับ
1: พยายามจะเปิดยัดเข้ามาให้เชโก้นะครับทางบอสเนียแต่ว่าโกเบลยังตัดบอลได้ดีแต่คุณต้องดูเนี่ยสำรองบอสเนียเบอร์20อ่ะบาลัสทาเลวิชไปอีกจาก PSV วันนั้นตอนนั้นผมมีได้ภาค Eredivisie อยู่โคตรเก่งเขาบอกว่านิวร็อบเบนแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรองแต่เกมแรกไอ้วันที่เล่นกับแคนาดาตัวจริง
0: ชาติที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดเป็นเยอรมันนะครับ239ประตูนะครับอันนี้คือตั้งแต่1930เลยนะนะครับส่วนอันดับ2เป็นบราซิลนะครับอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5เป็นอิตาลี
1: อิตาลีนี่ไม่ได้มายิงหลายครั้งนะ
0: ครับ
1: 3ครั้งหลังไม่ได้มาเลย
0: นี่ขนาดไม่ได้มาอยู่อันดับ5
1: เหลือจะเชื
0: ่อส่วนสวิตเริ่มจะเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับ15นาทีสุดท้ายบอลขึ้นมาของมาเนลกันจิตรงกลางฝากให้กับฟอยเลอร์เรโมฟอยเลอร์แต่งลูกนี้ฝากสั้นมาบอลจากเอบิเชอร์ย้อนออกไปทางซ้ายครับโรดิเกสกลับมาเอบิเชอร์อีกรอบนึงก่อน
1: มีก็บอกหลอดไฟมานี่ฮาที่2เลยนะครับ

0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์ดังมากเลยตอนหลอดไฟปุ๊บแอร์มาเลยแอร
1: ์เออกริบ
0: ส่วนเติมมาของสวิตลูกนี้ฝากออกขวาวิทแมร์ยังเข้าไม่ได้ทะลุช่องจะให้วิทแมร์เขามารองไว้แล้วครับแต่ลูกนี้โดนบล็อกยังสาดทิ้งออกมาได้ก่อนครับเอมาเมมิช
1: บทบาทเยอะครับทางเอมาเมมิชเออครับเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับ
0: ครับ
1: ยังไม่นำครับสวิส
0: ตอนตรงกลางขึ้นมาของฟรอยเลอร์ครับเรโมฟรอยเลอร์ขวางออกมาทางขวาให้เอลเวดี้เล่นกับอาคันจีออกไปทางซ้ายลูกนี้ชาก้าโดนบีบสุดท้ายบอลยังโดนบอสเนียออกข้างไปเองครับจังหวะไล่บอลของเอเบดินเดมิโรวิช
1: นี่ก็ถามคนลาซินักติดมาไม่สนติดมาสิครับเนี่ยวันนี้ก็ลงตัวจริงอ่ะรถถังบอสเนียแต่โรยลาแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วปัจจุบันอยู่กับอัตแลนต้านะครับ
0: เกมที่แล้วไม่มีคนลาซินักบอสเนียโดนหลายลูกสกัดจากเส้นมี2ครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: แต่พอหลังผ่าน70นาทีนี้บอกขอเปลี่ยนออกเลยไม่ไหว
0: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของสวิตโดยแดนดอยเปิดเข้ามาเนี่ยก็ยังติดมูฮาเรวิชออกไปอีกครับมีคุณไปหลายที่เหมือนกันนะสน BG นี่สน PPTV มาอีกแล้วเนี่ย
1: โอ้ยอันนั้นที่ทำงานเก่าไงเคยอยู
0: ่
1: สน PPTV ชับปุยมีชื่อไหมวันนี้ชับปุยนี่มีชื่อตอนชุดเล็กอะ
0: ไม่ใช่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงชับปุยนี่เขาหมายถึงชาบุชา
1: อ๋อชาบุชา
0: ตอน
1: หน้า
0: อดีตดาวยิงของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
1: อาจจะมีชื่อ
0: ที่รู้อายุเลยนะ
1: พวกเฮลิสเซฟาโลวิช
0: ฮาริสเซฟาโลวิช
1: มีใครแกยุคเก่าๆสวิสนี
0: ่อ่ะไอ้นี่ไงเซอร์ดานชาคิรี
1: โอ้ยนั้นยังไม่เก่ามากเอายุคร่วมเดียวกับชาฟูซาดิ
0: โอ้โหมีเนี่ยชื่อเลยนะหลุยบัวมอเต้ไหมล่ะ
1: ไม่ใช่อันนั้นโปรตุเกส
0: อันนั้นโปรตุเกสมันจะมี
1: นี่เซฟานเซฟานอองโช
0: เซฟานอองโช
1: อดีตดาวรับลิเวอร์พูล
0: มันจะมีผิวสีอยู่คนนึงเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรวะ
1: ใครอะ
0: สวิตเซอร์แลนด์เน
1: ี่ยโยฮันชูรูไงคุณลืมได้ไง
0: ไม่ใช่กองหน้าดิ
1: กองหน้า
0: เอออ
1: ่ะผมถามคุณอะตอนเด็กอะฮองโชนี่คุณอ่านครั้งแรกคุณอ่านชื่อเขาว่าอะไร
0: เฮนโชด
1: สเตฟานเฮนโชกับซามิไฮเปีย
0: ซามิไฮเปีย
1: จับคู่กันเป็นเซนเตอร์ของลิเวอร์พูล
0: ใช่ไ
1: หมเตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาเหลี่ยมด้านขวาครับโยนมาเสาแรกยังมงเคลียร์มาได้ครับทางบอสเนียได้ทุ่มต่อครับสวิส
0: คุณไปลืมคนนี้ได้ไงวะ
1: ใช
0: ่เซฟานลิสไตเนอร์
1: โอ้โหอดีตอาร์เซนอลเนี่ยแบ็คขวา
0: ฤดูกาลเดียวแต่จังหวะนี้เปิดของสวิตเอ้าออกมาแล้วชนกันเองครับบอลยังกลับมาเป็นของแดนเอ็นดอยอีกครั้งหนึ่งยังเป็นบอลบุกของสวิตอีกทีหนึ่งไหลตามช่องมาเอ็นดอยเปิดจากซ้ายเอ้าบอลกระดอนไปโดนเอ็นดอยออกอีกครับ
1: ทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นประโยชน์ครับเอ็นดอยวูบวาบนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เปิดไปติดเขาแล้วมาโดนตัวเองออกไม่ได้เตะมุม
0: โอ้นี่ก็อีกคนหนึ่งที่แบบว่าคลาสสิกเลยนะสวิตอเล็กซานเดอร์ฟราย
1: โอ้โหกองกลางไม่แต่สวิตกับอาร์เซนอลนี่ไม่ค่อยถูกโฉลก
0: ใช่
1: ทูลูเซนเดรอส
0: ลิสไตเนอร์
1: ลิสไตเนอร์ชาก้าดีทุกที
0: ม
1: ยกเว้นอาร์เซนอลไปที่ไหนดีหมดอยู่เลเวอร์เล่นซันเดอร์แลนด์ปัจจุบันดีหมดยกเว้นตอนอยู่อาร์เซนอลบอลย้อนกลับไปตั้งที่เวสซิลครับ
0: ฟิลิปเซนเดรอส
1: บอกแล้วไงผมจำได้ดีเลยมาจากเซอร์เวตเมื่อก่อนเซนเดรอส
0: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียดักบอลได้ที่กลางสนามครับมูฮาเรโมวิชให้บอลมาทางซ้ายอาลายเบโกวิชมีเอมาเมมิดรออยู่เมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางครับเมมิดตัดมาหน้ากรอบแค่โทษแล้วจะลองยิงเองลูกนี้เบาเหลือเกิน
1: เมมิดนี่ถ้าเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจนี่น่าจ้างนะโคตรขยัน
0: อ๋อนี่ไงเอ็นโซซีโฟใช่ไหม
1: เอ็นโซซีโฟ
0: อดีตกองหน้าม
1: ีไหมอันนี้คุณหาใช่ไหม
0: ยังเปิดไล่ดูอยู่มีชื่อใครบ้าง
1: จริงจังเลย
0: แต่เห็นแบบนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็
1: ลงกองหน้าผิวสีที่คุณนึกนี่ค่ะ
0: นี่แหละซีโฟใช่ไหม

0: พราะซิโฟเขาเป็นผิวสี
1: คือสวิตเนี่ยเห็นแบบนี้ก็คือมาเล่นในฟุตบอลกี่รอบเขาเข้ารอบน็อกเอาท์ได้หมดนะครับ6ครั้งหลังสุดเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ทั้งหมดนะครับ
2: แต่ถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ย
1: เหนื่อยละ

0: นี่บอกพี่น้องยาคินไงครับก็อันนี้ก็บอกไปแล้วเพราะมูรัตยาคินนี่ก็เป็นทีมอยู
1: ่คุมทีมอยู่
0: ส่วนฮาคานยาคินเป็นเพลย์เมกเกอร์บาเซลกันมาก่อน
1: ฟาเบียนฟรายชอบยิงแมนยูใช่ไหมฟาเบียนฟราย
0: นี่บอกสวัสดีค่ะนักคมนนสนกาดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับตั้งลูกอยู่ค่ะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมาหนูเป็นกำลังใจให้ทีมเป็นทีมที่ดูเป็นรองทุกค่ำคืนเลยค่ะผลประกอบการดีมากๆค่ะมีแต่รับไม่มีจ่ายค่ะจากคุณลงทุนแฟนน
1: อนอ๋อหรอเฮ้ยแต่ว่าคืนอย่างคืนที่อังกฤษลงเตะอย่างเงี้ย
0: มีคืนเดียวอะ
1: เต็มนะ
0: ไม่คืนฝรั่งเศส
1: ค
0: ื
1: นอาร
0: ์
1: เจนอะคือ
0: ฝรั่งเศสอาร์เจนออสเตรียแล้วอีกคู่หนึ่งอะวันนั้นแหละวันเดียวอ๋อแล้ววันนั้นนี่ไงหลายคนเขามองว่ามันจะมีคู่หนึ่งไม่แพ้ที่ดูเป็นรองแต่ไม่แพ้
1: ขาดหมดนะอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเลย
0: นี่ไงฝรั่งเศสนอร์เวย์อาร์เจนตินาวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แฮปปี้สำหรับคนที่ชอบคุณชาคริส
1: ใช
0: ่บอลที่ดูเป็นต่อดูเหนือกว่า
1: คือมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าบอลที่ดูเป็น
0: มีวันนั้นวันเดียว
1: คือบอลที่เก่งกว่าหรือเปล่า
0: แต่วันนี้นี่คว่ำตั้งแต่เช็คแล้ว
1: เอาเอ็นโซซิโฟเบลเยียมอ่ะจำสับ
0: นี่บอกสนโตเม็กซิโก
1: เขาเรียกว่าสนโต
0: มีหลายชื่อแล้วก็ปูโยคาโตมัดบังโกจังโกและชิชาลิโตฟิตพอลงสนามไหมครับอ๋อแต่คุณปูโยไม่ฟิตเลยฮะก็น่าจะอยู่เยอะแล้วฮะชิชาลิโต้ก็เลิกเล่นไปละ
1: ตำหมากเลี้ยงผักแล้วตอนเนี้ยคุณมองบังโก้นี่ตั้งแต่สมัยผมยังเป็นอ้าวแต่จังหวะนี้สวิตไปเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับผาแหวกขึ้นมาของบอสเนียยังโดนหนักไว้ได้ก่อนมีเก็บแถว2เอไลเบโกวิชไหลให้จบลูกนี้ติดบล็อกเอดินเชโกยิงครับ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับบอสเนียในกรอบนะครับแล้วจะชิ่งคืนแล้วล็อกอีกทีจ่ายมาให้เชโก้ได้แปรได้ซ้ายโอ้โหถ้าไม่บล็อกนี่มีโอกาสใส่สกอร์เหมือนกันครับบอสเนีย
1: ครับ
0: ยังไม่แขวนนะขออภัยคือเดี๋ยวดูก่อนชิชาริโต้เนี่ย
1: เหมือนจะเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ป่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเคยเล่น LA Galaxy ไงแต่ปัจจุบันก็กลับไปเล่นที่ชีวาสกัวดาลาฮาร่ากลับไปเล่นที่ชีวาสตอนปี2025แล้วก็เล่นได้ปีหนึ่งแล้วก็แขวนสตาร์ทโอเคอ
1: ัน
0: นี้คอนเฟิร์มว่าแขวนแล้วปัจจุบันนี่ปัจจุบัน38แล้วอ่ะ
1: อ๋ออีกคนหนึ่งของสวิตที่แบบว่าแต่ก่อนเก่งมากก็คือเอรินเดดิยอกไง
0: ไอ้นี่ไงหิวสีที่คุณบอกเอดินเดดิยอกเอเดนเดดิยอกชื่อเอเดน
1: เอเรน
0: เดดิยอก
1: ใช่
0: ก้านยาวเนี่ยของหน้า
1: ใช่ใช่
0: เคยอยู่เลเวอร
1: ์เอมันไม่สีนะ
0: ก็
1: มันก็เนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณก็ไม่ขาวอ่ะ
1: แต่ก็ไม่ขาวอ่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งที่มันเป็นBlad Enkufo อ่ะนั่นแหละผิวสีคือสวิตนี่ก็ถือว่าสหประชาชาติเหมือนกันนะแต่จังหวะนี้บอสเนียบุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาเอเมเรดิสดวลกับริคาร์โดโรดิเกสครับอ้าวลืมบอลเฉยเลยอ้าวเสียคืนกลับไปให้สวิตเซอร์แลนด์ซะงั้นครับ
0: จะจบครึ่งแรกเลยนะยังไม่มีสักลูกสวิตนะ
1: ใช
0: ่สวัสดีครับพี่สนมิคมครับคืนนี้สวิตชนะ 2-0 ครับจากคุณคงเชียร์สวิตครับ
1: อันนี้มีคนบอกว่าซีโฟนี่เป็นเบลเยียมส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับอาคันจีไม่ได้แต่วน
0: นี่ไงเอมิลเอ็มเพนซ่าไอ้นี่ของเบลเยียมเอมิลเอ็มเพนซ่าลูกชากินี่ไม่เล่นแล้วเหรอครับ
1: ไม่เล่น
0: แล้วเลิกเล่นทีมชาติแล้ว
1: แต่ว่าตัวเขายังไม่ได้แขวน
0: ยังไม่แขวนสตาร์ท

0: หลังๆก็เป็นไอ้เต้านะครับชาคิรีเนี่ย
1: ล่าสุดกลับไปอยู่กับบาเซลไง
0: ใช่
1: ชาคิรี
0: ส่วนบอสเนียให้บอลมาทางซ้ายครับเอลัยเบโกวิชจี้จากซ้ายไหลเข้ากลาง 1-2 กันจังหวะนี้ได้หลุดขึ้นมาในกรอบเขตโทษเปิดซ้ายยัดเข้ากลางก็ยังติดสวิตช์ครับ2คนทั้งวิทแมร์แล้วก็อคันจีครับช่วยกันบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อนครับโอ้ทำสวยครับบอสเนียลูกนี
1: ้ให้มาตามทางตรงนั้นนี่ถ้าโคราซินักเปิดมาถึงเชโก้นี่บอกเลยใส่สกอร์ครับแต่ว่าต้องชมครับวิทแมร์ครับบล็อกสำคัญเลยตรงนี้เซฟชีวิตสวิตช์ไว้ครับโอ้โหเนี่ยโคราซินักต้องขอโทษแทงเชโก้เลยครับคือเปิดถ้าเปิดถึงเนี่ยใส่สกอร์แน่นอนครับบอสเนียโอ้ทำเป็นเล่นครับสวิตเกมที่เหนือกว่านี่การว่าช่วงหลังนี่โดนบอสเนียลุยใส่หนักเหมือนกันครับ
0: แต่มุมของบอสเนียเอลัยเบโกวิชเปิดแล้วโดนสกัดและผู้ตัดสินบอกว่าบอสเนียฟาวครับเป็นทางด้านของทาฮิโรวิชครับไปผลักกรานิตชาก้าล้มลงไปฟรีคิกของบอสเนียในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
1: ของสวิต
0: ฟรีคิกสวิต
1: นาทีสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูครับสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียรูปเกมเริ่มกลับมาสูสีนะครับ
0: วันนี้ผมน่าจะนอนน้อยแน่เลย
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ส่ง
1: คุณไปไหนมา
0: ไม่ได้ไปไหน
1: เดี๋ยวคุณ
0: ต
1: ื่
0: นเร็วมากกว่า
1: ดูคู่แรกเหรอ
0: ใช่แล้วก็ดูคู่แรกมาคู่แรกนี่ก็คือยาสลบช้าง
1: ผมนอนดีกว่าผมเห็นชื่อทีมอ่ะ
0: คู่แรกนี่คือยาสลบช้างนะครับ
1: แต่ก็มี2ลูกนะ
0: เออแต่มี2ลูก
1: คู่นี้ถ้าไม่มีประตูนี่ยิ่งกว่ายาสลบช้าง
0: มีออกเช็คเล่นแบบนี้เอาโปแลนด์กับเดนมาร์กมาดีกว่า
1: เออเดี๋ยวน้อยเดนมาร์ก
0: เอาอิตาลีมาดีกว่าใช่ไหมล่ะโหเช็คเล่นขี้เหร่มากไม่น่าเชื่อคือนำตั้งแต่นาทีที่6อ่ะคือต่อให้เป็นทีมที่อาจจะถนัดเล่นแบบลูกไดเรกใช่ไหมก็คือแบบโยนเล่นลูกหม่งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่นี่มันไม่ได้ครองบอลเลยไงมันไม่ได้ครองบอลเลยมันขี้เหร่ไป
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเช็คชุดนี้สกอตคุณภาพนักเตะมันขี้เหร่
0: ครึ่งแรกที่โซฟายสเตเดียมครับทดเจ็บ3นาทีครับยังทำอะไรกันไม่ได้สวิตกับบอสเนียสวยกันอยู่0ประตูต่อ0
1: แสดงว่าอย่างนี้คือเกมโอเพ่นเพลย์ไม่มีหยุดเลยนะคือไอ้ทด3นาทีเนี่ยมาจากไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
0: ก็คือไม่มีจังหวะเจ็บไม่มีจังหวะแบบเสียเวลา
1: คือถ้าไม่มีไฮเดรชั่นเบรกนี่คือก็น่าจะเป่าจบเลยอ่ะครึ่งแรกอ่ะเช็คพยายามสวิตพยายามจะเร่งนะครับแล้วชาก้าสวิตทิ้งมาซ้ายแดนเอนดอยครับ
0: เอ็นดอยจี้ใส่กรอบเขตโทษโยกเข้าซ้ายเนี่ยเยอะไปแล้วครับแดนดอยบอสเนียรุม 3-4 คนก็โดนดักแล้วครับแล้วย้อนคืนกลับมาลูกนี้เกือบเฟือกยังเอาตัวรอดได้แต่ก็บอสเนียก็เสียกลับไปให้สวิตอยู่ดีครับบอลขึ้นมาของชุดแซนทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสโยนลูกนี้ติดมูฮาเรมอวิชครับดักไปได้ก่อนบอสเนียดักแล้วสวนเอมาเมมิชเนมิดดวลกับเอบิเชอร์สุดท้ายเอบิเชอร์จิ้มออกข้าง
1: คู่นี้เหมือนผมนั่งดูเบอร์ลี่เจอกับ
0: เชฟยู
1: เชฟยูเลยมาเนี่ย คือเอ็นดอยเนี่ยโอกาสเยอะสุดของสวิสในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าแต่งตัวนานครับม้วนไปม้วนมาไม่ได้ยิงครับสุดท้ายก็ติดแนวรับของบอสเนียโอ้แล้วทดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก3แท็กติกของทางบาวาเรสกำลังจะประสบความสำเร็จในครึ่งแรกครับแล้วล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าไปก่อนเลยครับปิเนโร บอลของสวิตครับนาทีสุดท้ายซ้ายได้ขึ้นริคาร์โดโรดิเกสคืนเข้ามาตรงกลางอยู่ว่าทีมไหนเล่นเหนือกว่าครับใครเล่นดีสุดครับหมายถึงคู่นี้เหร
1: อ
0: ทีมไหนเล่นเหนือกว่าสวิตครองบอลเยอะกว่าครับแต่ใครเล่นดีสุด
1: ไม่ดีสักคน
0: ยังไม่เห็นใครเด่นเลยครับแอบเห็นเจ้าหนูเอลัยเบโกวิชนะครับตัวรุกของบอสเดียทางฝั่งซ้ายที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับลากขึ้นมาแล้วถือว่าสร้างแรงกดดันได้เยอะพอสมควรแต่คนอื่นยังเงียบกริบเลยครับ
1: นี่คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองตุยเช็คไปแล้วครับผมจัดเลยครับแพ็กเกจ500บาท2ครั้ง600สิทธิ์โอ้โหน่ารักมากแล้วบอกโบนหมดเรียบร้อยแล้วครับรอลุ้นพักครึ่งแรกนะครับเป็นอันว่าไม่มีประตูครับโอ้โหสุดมัน

0: ครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย
1: มัน
0: ศู
1: พ
0: น
1: ั
0: ย์
1: น
0: ศูนย์
1: มัน น
0: ะคร
1: พ
0: ับ
1: ันกันหมดเลยนะครับ
0: เกมที่โซฟาสเตเดียมนะครับที่แคลิฟอร์เนียก็รูปเกมเนี่ยเป็นอันว่าทางฝั่งสวิสเนี่ยได้ยิงไป3ครั้งนะครับตรงกรอบ1ไม่ตรงกรอบ2ส่วนบอสเนียยิงไป2ครั้งตรงกรอบ1แล้วก็ไม่ตรงกรอบ1ค่า XG หรือ Expected Goal ของสวิสเนี่ยขอบคุณมากครับ0.06
1: สบาย
0: ส่วนบอสเนียนี่0.18นะครับ
1: ไม่เคย
0: จ
1: ท
0: ะ
1: ำให้
0: ส
1: ผ
0: ม
1: ิด
0: ค
1: หววัง
0: ร
1: เลย
0: ที่ไม่มีประตู
1: นะครับคู่นี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับผม
0: ส่วนผลบอลนะครับที่จบไปก่อนหน้านี้คู่แรกนะครับเช็คเสมอกับแอฟริกาใต้1-1นะครับแล้วก็ถ้าลีกอื่นๆผมสรุปให้นะที่จบไปแล้ว AC โอลูในชนะแมนแฮม2-1แล้วก็โกเทนเบิร์กในวันนี้อุ่นเครื่องกับวาเลนก้าเสมอ1-1นะครับแล้วก็ออสเตรียคลาเกนฟูร์ตชนะคัฟเฟนแบก1-0
1: ครับ
0: ส่วนที่เตะอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยลีกทางฟุตบอลโลกมีพวกลีกอาร์เจนตินาสำรองอ่ะผ่านนะครับลีกบราซิล U20นิเซียร่านำทางอินเตอร์เนชั่นแนล3-1นะโอเคมีแค่นี้แหละผลฟุตบอลนะครับ
1: มีถามเข้ามาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยใบเหลืองกี่ใบครับคู่นี้นี่
0: เอาไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่มีครับไม่มีใบเหลืองเลยครับศูนย์ครับ
0: ขาวสะอาด
1: เล่นกันเรียบร้อยเกิน
0: หรือเตะมุมมาที่เมื่อกี้มีถามมาตอนนี้เนี่ย สวิตเตะไป4แล้วก็บอสเนียเตะไป2นะครับรวมเป็น6ครั้งนะครึ่งแรก
1: ครับ พักสักครู่กันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของสวิตกับบอสเนียกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: แข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
3: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcourt.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Court Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Court Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
9: ฟัง FM 99

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอดิคมบุกล้วนแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็กลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังของเกมนัดที่2ของกลุ่ม B ครับเกมคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่ง45นาทีแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับยังทำอะไรกันไม่ได
1: ้ก็เกมครึ่งหลังที่โซฟาสเตเดียมยังไม่เริ่มนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่แต่ถ้าอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าเกิดยังยิงประตูไม่ได้โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวสำรองดีๆก็ยังมีพวกทางด้านนัวอัลกาฟอร์นะครับกองหน้าจากเอซีมิลานแล้วก็สกี้อัมดูนี
2: ่สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: บนๆขอบๆแบ
0: บติดดอยอ่ะดอยอ่ะ
1: ซื้ออย่างอื่นดีกว่านี่บอกไม่มีภาพให้ดูเหรอครับโอ้ถ้ามีนี่คุณผู้ชมต้องจ่าย 6,000 นะ
0: ต้องไปดูที่โมโนครับ
1: เออ
0: นะครับ
1: นี่บอกไว้เหลือกี่ใบเมื่อกี้ผมเช็คให้แล้ว6ใบนะครับครึ่งแรก
0: มีว่า
1: สวิต4บอสเนีย2เอ้ยไม่ใช่4ขออภัยใบเหลืองไม่
0: ม
1: ีใบเหลืองไม่มีแต่เตะมุม6สวิต4บอสเนีย2
0: มีบอกทั้ง2ท่านช่วยวิเคราะห์ดาวซันโบประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับขอ5อันดับนะครับโอ้โห5เลยเหรอ
1: ก็ตอนนี้ใครนำอ่ะตอนนี้ก็เมสซี่3เอ็มบัปเป
0: ้แฮร์รี่เคน
1: เออ
0: ร์ลิงฮาแลนด
1: ์เออประมาณนั้นแหละไม่พ้นนี้
0: เนี่ย 4-5 คนนี้แหละนะครับมีบอกว่าเล่นหน้าเบื่อมากครับคู่นี้
1: จริงครับ
0: บอลยาสลบมากครับวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยครับดูแล้วจะหลับเดี๋ยวมาดูไปตื่นเต้นคู่ไหนหรือว่าเม็กซิโกเกาหลีใต
1: ้เช้าไง
0: ใช่
1: แล้วคู่นั้นเนี่ยโมโนแม็กซ์โมโน29ให้ดูฟรีนะไอ้คู่เนี่ยทางเม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ย8โมงเช้าเพราะนั้นใครเนี่ยดูคู่นี้เสร็จก่อนทนอีกสักครึ่งหลังแล้วก็หลับคู่แคนาดากาตาแล้วค่อยมาดูคู่เม็กซิโกเกาหลีใต้ก็ได
0: ้มีคนบอกพี่คมดูไม่เข้มข้นครับเหมือนไปตอนไปภาคที่อื่นเลย
1: นี่เอาแล้วเอาแล้ว
0: มันต้องภาคเป็นทางการมันจะมาเข้มข้นอะไรล่ะ ครึ่งหลังกำลังจะกลับมาลงเตะกันครับที่โซฟาสเตเดียมนะครับดูเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอ่ะก่อนที่จะเริ่มเตะระหว่างนี้อาจจะมีคนลุกนั่งแล้วมันอึดอัดหรือว่ามันไม่โอเคนะครับฮิลไลท์ครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยอุปกรณ์พยุงเข่าฮิลไลท์นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรง
1: กระแทกเขาบอกคุณขอไมค์ใกล้หน่อยเนี่ยไมโครโฟนใกล้ปากหน่อยของคุณ
0: อ
1: ะ
0: เอาเหรอผมใกล้ไปเหรอ
1: เ
0: ดี๋ยวพอเดี๋ยวก้าวใกล
1: ้คุณก็เลื่อนไมค์มาสิตัวมันเข้าไปยาก
0: ไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าเสียงดังเกินอีก
1: ไม่ดังหรอก
0: คือผมเป็นคนเสียงดังผ มก็แค่กลัวมันจะเสียงดังเกิน
1: คือถ้าบิ๊กจุ่นเสียงไม่ดังเกินเสียงคุณก็ไม่ดังเกินหรอกผมอยู่มากับทั้งคู่เนี่ยเสียงดังทั้งคู่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมส่วนฮิวไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นี่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าที่ช่วยให้คุณลุกนั่งเดินแล้วก็คล่องตัวมั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นใครต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับซื้อ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นนะครับราคาเพียง990บาทนะครับมีกระเป๋าคาดเอวฟรี1ใบด้วยโทรมาได้021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่ครับ
1: จัดไปครับอย่าลืมนะครับพยุงเข่าครับดีแน่นอนส่วนนี้ก็ถามสงสัยลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนทำไมถึงต้องยิง2ครั้งครับก็ครั้งแรกยิงแล้วโดนเซฟแต่ว่าไอ้เจ้าลิวาโควิชผิดกฎเพราะว่าเท้าไม่เหยียบบนเส้น
0: ใช่
1: ยิงครั้งที่2ก็เลยโดนป่า
0: ขาของเขาว่าออกมานอกเส้นก่อนที่บอลจะออกจากเท้าแฮร์รี่เคนครับแล้วดูเหมือนแฮร์รี่เคนก็จะรู้นะจังหวะพอพลาดปุ๊บคือเดินไปที่กรรมการเลยนะว่าแบบ
1: ฟ้องอ่ะ
0: เออว่า
1: อาจารย
0: ์เอ้ยจานผมว่าเขาออกมาก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอเช็คก็จริงๆด้วยนะครับ
1: ครึ่งหลังเริ่มนะครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับแล้วก็ทางฝั่งสวิสเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายบ้านครับชุดแดงล้วนมีไหมครับประตูแรก
0: บอลซ้ายขึ้นมาครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าสวิสขึ้นมาทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสเปิดติดมูฮาเรมอวิชวันนี้เอาจริงๆ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่าทาเรกมูฮาเรมอวิชนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบอสเนียเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของบอสเนียเลยครับส่วนจังหวะนี้นัวเนียกันอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษของบอสเนียยังแก้กันออกมาได้ครับบอลยกมาเอดินเชโกเก็บแล้วโดนผลักล้มลงฟรีคิกของบอสเนียบริเวณกลางสนามครับ
1: ผลักเสร็จแล้วต้องมากอดแกเกอร์ครับปลอบใจหน่อยครับจังหวะที่เชโกครับโดนชนแหมเก๋าชนเก๋าชาก้าอายุน้อยกว่าก็ต้องมาขอโทษครับซึ่งแน่นอนแหละทาลิกมูฮาเลโมวิชที่คุณบอกก็ดีสุดในแนวรับของบอสเนียชุดนี้ละเพราะมาจากเซเรียอาอย่างซาโซโลนะครับอายุน้อยด้วย23ปีนะอนาคตยังไกลนะครับ
0: จังหวะนี้บอสเนียฟาวอีกรอบนึงครับตรงกลางสยามคอลาชินัดครับไปผลักกรานิชาก้าล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
1: เคยอยู่ยูเว่นะเพิ่งรู้ไอ้ทาลิกมูฮาเลโมวิชเนี่ย
0: ใช่ๆเป็นเด็กจากอะคาเดมี่ของยูเว่
1: มันจะมีเนี่ยอะคาเดมี่ยูเว่คุณเคยดูป่ะคุณเคยเชียร์ป่ะยูเวนตุสเน็กเจน
0: ยัง
1: เออมันจะเป็นทีมลีกล่างของเขาชื่อที่มันใช้ชื่อว่ายูเวนตุสเน็กเจนเห็นว่าคุณไม่เชียร์ถึงเซเรียซีเนี่ย
0: โอ้ไม่ไหวละเซเรียบีก็ไม่เอาแล้วส่วนจังหวะนี้ไถเดมิโรวิชไถไม่ได้ครับกลายเป็นว่าสวิตแยกขึ้นกลับมาได
1: ้นี่เขาบอกเบอร์11สวิตห่วยบลมเลยจริง
0: นะแดนดอย
1: ไม่เห็นเล่นเหมือนตอนอยู่ฟอร์เรสเลย
0: เปลืองใช้โอกาสเปลืองครับเล่นบอลหลายจังหวะเกินเปิดยาวขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้ไม่ถึงแดนหน้านะครับเก็บบอลไม่ได้นี่มีบอกดีอาคองโกจะเป็นแชมป์กลุ่มแทนที่โปรตุเกสแล้วเข้ารอบล็อกเอาท์แบบหล่อๆครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็ผมบอกแล้วว่าเนี่ยม้ามืดคุณไม่เชื่อผม
1: เดี๋ยวรอดูเอางี้ถ้าดีอาคองโกเข้ารอบ
0: เ
1: ขารอบ8ได้เนี่ยผมเลี้ยงเต่าบินคุณเกี้ยวหนึ่งเลยคุณก็ถึง
0: คุณต้องเลี้ยงตั้งแต่นอร์เวย์ผมแล้ว
1: โอ้ยนอร์เวย์นั้นผมไม่เกี่ยวไงแต่ว่าไอ้ดีอาร์คองโกเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้เครดิตนะผมให้ความห่วยของโปรตุเกสมันมากกว่า
0: แต่เรื่องนี้ผมชอบดีอาร์คองโกมากนะถ้าคุณดูวันนั้นกองหน้าเขาอะเซนริกบากัมบูกับยอนวิซาเก็บบอลได้ทั้งสองคนเลยนะค
1: ือ
0: แบบเป็นกองหน้าที่เก็บบอลดีมาก
1: ไม่แต่ไอ้บากัมบูถ้ายิงโคมๆอีกนิดอ่ะ
0: ใช่
1: ผมว่าโปรตุเกสมีถึงพังมีถึงแพ
0: ้พอดีมันเป็นบากัมบูไง
1: เออแต่วิซาไอ้หม่งลูกนั้นไปนี่บอกเลยตัดขั้วหัวใจคนเชียร์โปรตุเกส
0: เฮ้ย
1: จริงๆไอ้ชนะ 1-0 ยังพอไปต่อได้นะ
0: ครับ
1: แต่พอไอ้วิซาหม่งเข้าไปตรงนั้นเนี่ย
0: ร้องเฮ้ย
1: เรียบร้อยตั้งแต่คู่แรก
0: ส่วนสวิตขึ้นไปทางซ้ายครับเอโบโลไปคล้องกันตรงกลางก็โดนแย่งกลับมาก่อนครับ
1: หาวันนี้ผู้ตัดสินหญิงหรือชายครับเพราะคู่ก่อนผู้หญิงวันนี้ผู้ตัดสินเป็นผู้ชายนะปินไฮโดรจากโปรตุเกสต
0: ั
1: วส
0: ัง
1: หาเลย แต่ผู้ตัดสินคู่เมื่อสักครู่ไอ้เช็คอ่ะ
0: สวยนะ
1: เป็นสุภาพสตรีทั้งชุด
0: ก็
1: ผู้ตัดสินสหรัฐ
0: เป็นผู้ตัดสินจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะครับเขาชื่ออะไรนะทีโรอะไรสั้นๆ สักอย่าง
1: คุณรัฐาคุณรัฐยลักษ
0: ์วิกตอเรียเพนโซ
1: คุณรัฐยลักษ์บอกเล่นหน้านอนค่ะเห็นด้วย
0: ครับคืออ่านเอเวอเรสต์ยังสนุกกว่าดูฟุตบอลแหละตอนน
1: ี
0: ้จังหวะนี้ปั๊มกันตรงกลางครับอีวานซุนยิตไปอัดสวิตล้มลงไปครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ก็ถามกาตาร์สู้แคนาดาได้ไหมครับคือผมว่าถ้ากาตาร์เล่นเตรียมใจเตรียมตัวเล่นรับอย่างเดียวเหมือนวันเจอสวิตแล้วมาแลกท้ายเกมอ่ะสู้ได้
0: ใช่
1: แต่ผมกลัววันนี้พอกาตาร์เห็นเป็นแคนาดาเนี่ยมันจะแลกไงแล้วมันก็จะเละมันก็ต้องดูวิธีการอ่ะ
0: คือวันนี้เรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยคือแคนาดาน่าจะใช้ไคลาลินเล่นหน้าเป้าละ
1: โอ้โหวันนั้นยิง
0: คมคมเลย
1: โยนาธานเดวิดนี่อย่างแย
0: ่ส่วนจังหวะนี้ยิงยัดของแดนเอนดอยไม่มีอะไรครับจากทางด้านซ้ายไม่มีอะไรจริงๆแล้วแดนเอนดอยวันนี้เนี่ยหนักกว่ารูเบนวาการ์ดอีกอ่ะ
1: บอลฝั่งซ้ายนะครับแล้วเอนดอยโอ้โหนี่มันแรดฟอร์ดสวิตชัดๆเอ้ยแต่ไปเรียกเขาแรดฟอร์ดไม่ได้ว่าเมื่อวาน
0: เขายิงนะเว้ย
1: โอ้โหเมื่อวานนี่แรดฟอร์ดนี่ตบหน้าบาซ่าฉาดใหญ่อ่ะแบบ
0: ผมเชียร์ให้มาอาร์เซนอลนะ
1: กอดอนตัวที่บาซ่าซื้อไปเนี้ยกริปเมื่อคืนแต่ว่าแรดฟอร์ดลงมานี่ซัดเข้าไป
0: แอนโทนีกอดอนนี่อย่างพลาดเมื่อวาน
1: ขยันอย่างเดียว
0: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของบอสเนียบ้างเอไลเบโกวิชโดนรุม3คนครับต้องเลี้ยงย้อนหลังกับมาก่อนทางซ้ายให้มาโคลาซินัทโคลาซินัทที่ริมกรอบเขตโทษไถไปกลับมาที่เอมาเมมิดย้อนกลับมาเอไลเบโกวิชจะเปิดเข้ากลางลูกนี้สวิตมาบล็อกบอลออกข้างไปก่อนครับ
1: โคลาซินัทนี่บางทีเก็บแรงไปเล่นเกมรับก็ได้นะแหมตรงนี้เติมมาสูงเลยครับส่วนแรดฟอร์ดนี่เขาบอกว่า40ล้านเนี่ยเขาขายทุกทีมยกเว้นแค่ลิเวอร์พูลกับซิตี้ใช่มั้ยแสดงว่าอาร์เซนอลไม่มีอาร์เซนอลซื้อได้ป่ะ40เนี่ย
0: 30ไม่เหร
1: อก็40ล้านยูโร30ล้านปอนด์
0: ประมาณนั้นส่วนปั๊มกันจังหวะนี้เอไลเบโกวิชฟาวล์อีกครับบอสเนียสวิตได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษตัวเอง
1: พอตามตรงนะณเรียลไทม์ตอนนี้นาที52อ่ะใครจะมาลุ้นสวิตชนะ2ประตูที่บอกเลยว่าเหนื่อยเต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะประตูเดียวกองเชียร์สวิตที่โซฟาตอนนี้นั่งหน้าซิดกันน่ะเมื่อกี
0: ้เอลเวทเข้าไปไม่ได้แล้วคือสวิตอ่ะขึ้นมาแต่ว่า
1: เข้าได้ดิ
0: ไม่อ่ะเดี๋ยว
1: โอ้โหเรียบร้อยผ่านแล้ว
0: คอมพิวเตอร์ก็แข็งแรงซะด้วย
1: นี่เขาบอกเขาเข้าใจว่าเอดินเชโกอยู่ทีมชาติรัสเซียมาโดยตลอดไม่ใช่นะครับอยู่บอสเนียนี่แหละ
0: ส่วนกลางจังหวะนี้เรโมฟอยเลอร์เปิดแล้วในมงไม่ตรงกรอบอีกครับลูกมงของเอบิชเชอร
1: ์นี่ไงบอกในเครื่องไม่มีใครเสียงดังแล้วคมหรอกมีสะดุ้งแต่ผมชอบครับ
0: ใช่ผมเป็นคนเสียงดังผมก็เลยไม่ค่อยแบบอยากใกล้ไมค์มาก
1: บิ๊กจุนนี่แหละเชื่อผมสูสีนี่ครับได้มงนะครับอาบิเชอร์แต่มงไปไหนไม่รู้ขึ้นเนี่ยสูงกว่าโคลาซินัชนะครับแต่ว่าบอลมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับสะบัดแล้วก็ออกหลังไป
0: มีคุณเด็กรถเขียวบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะสั่งซื้อที่พิยุงเข่านะครับเพราะว่าใช้ประจำครับ
1: สั่งเลยไม่ต้องสิ้นเดือน
0: อยู่ไลน์ครับผมโทรได้021143990ครับ
1: จ่ายไป 1,000 มีทอน10บาทอ่ะได้4ชิ้นมีได้นี่ด้วย
0: นอกจากได้พยุงข่าวแล้วขึ้นไปพยุงข้อศอกก็ยังได้นะครับ
1: กระเป๋ากระเป๋าคาดเอว
0: ส่วนสวิตไหลบอลไปทางขวาลูกนี้จบไม่ได้ครับโดนบอสเนียดักทิ้งออกมาก่อน
1: แต่ถ้าวันนี้สวิตไม่ยิงอ่ะอาจจะได้ซื้อวันนี้เลยเนี่ยฮิลไลฟ์เนี่ยอาจจะเอามาพยุงพยุงศีรษะ
0: อาจจะต้องฮิลตัวเองก่อน
1: อ้าวสวิตครับมาใหม่ด้านซ้ายฟอยเลอร์ฟอยเลอร์แล้วชิงกับชาก้าโอ้โหไม่ผ่านครับติดที่แนวรับของบอสเนียแล้วล้มไปไม่ฟาวนะครับ
0: ยังเป็นสวิตได้บุกขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็นดอยเอ็นดอยในกรอบเขตโทษแล้วด้วยเอี้ยวลูกนี้ยิงก็ยังติดบล็อกอีกครับ
1: เอียงเอียงครับเอ็นดอยยิงไปติดบล็อกได้เต็มมุมนะครับสวิส
0: มีส่งมาบอกโสมขาวไหวไหมครับสนคมฟังแก้เหงาอยู่ประสาทตาควายนะครับ
1: โสมขาววันนี้ผมให้เรือธงประจำวันเลยผมมั่นใจมาก
0: ผมว่าคู่นี้ยิงเยอะอาริต้ากับเม็กซิโกอ่ะ แต่ว่าเกาหลีใต้ไม่แพ
1: ้นี่บอกว่าประธานฟีฟ่าจะมีฝาแฝดหรือสแตนด์อินป่ะครับจบเกมนึงแล้วเกมถัดไปไปโผล่อีกสนามเฉย
0: มีลาเรนเปียนิชครับเมื่อสักครู่นี
1: ้อดีตกองกลางบอสเนีย
0: นั่งอยู่ในสนามนี้ด้วยนะครับแต่จังหวะนี้สวิตได้ลูกเตะมุมครับทางนั้นมุมธงฝั่งซ้าย
1: ด้านฟีฟ่าไม่มีฝาแฝดหรอกแต่ว่าเขาคงมีเจ็ตส่วนตัว
0: ใช่เขามีเจ็ตส่วนตัวโถเขาสนิทกับจอร์แดนทรัมป์จะไหลเปิดไปเสาไกลลูกนี้ขึ้นหมกไม่โดนครับสวิตโดนบอสเนียสกัดมาก่อนเก็บทั้งหน้ากรอบเขตโทษแล้วตักกลับมาของกานิชชาก้าจักรยานอากาศโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับแดนเอนดอยต้องออกแรงเซฟเลยครับนิคลาฟาซิล
1: โอ้โหใกล้เคียงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหตีลังกายิงครับแดนเอนดอยฟาดไปด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าติดปลายมือครับ
0: โอ้โห
1: คือมันเป็นตำแหน่งที่วาซิลอยู่พอดีครับไม่งั้นนี่โอ้โหเสียบใต้คานก็เลยยังไม่ได้ครับสวิสได้เป็นเตะมุมครับ
0: จะขึ้นนำแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่เตะมุมของสวิตอีกทีนึงเริ่มจะเน้นมากขึ้นอ้าวแล้วยังไงครับ
1: ไม่ได้ล้ำหน้าก่อน
0: ล้ำหน้าก่อนแสดงว่า VAR แจ้งมา
1: ใช่
0: ว่าช็อตนี้ไม่ได้เตะมุมนะครับกฎใหม่ของ FIFA เนี่ย VAR สามารถแย้งได้นะครับถ้าเตะมุมไม่ใช่เตะมุมหรือลูกไม่เตะมุมเป็นเตะมุมนะครับ VAR แย้งได้นะครับ
1: นี่มองดูหมายถึงโดยรวมทุกคู่ค่ะนะสนแต่หลังคู่ตีห้าเนี่ยไม่ไหวจะตามเทียร์ค่ะเพราะหนูออกงานพอดีตีสี่ครึ่งกลับไปพักผ่อนแล้วค่ะจากคุณดนทุนแฟนนอนนะเข้าใจคือไอ้วันนั้นน่ะไอ้วันที่คุณบอกอ่ะอาเจนฝรั่งเศสไอ้วันนั้นอาจจะไม่เข้าเป้าแต่โดยภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เตะมาคุณเทยเขาบอกว่าทีมที่ดูเป็นรองโอเคกว่าไง
0: ครับ
1: บอกสนดาโซนขอเสียงอ๋อเหรอฮะดาโซนนี่ยังไม่มีบรรยายไทยนะฮะ
0: คุณไปถึงดาโซนแล้วเหรอ องค์กรระดับโลกเลยเว้ย
1: ให้มีเถอะ
0: เป็น global เลยเว้ย
1: โอ้ให้มาเถอะ
0: ส่วนจังหวะนี้สายขึ้นมาของบอสเนียโยนลูกนี้ก็ลึกออกไปอีก
1: ครึ่งหลังในเกมลูกบอสเนียเริ่มหายนะครับอยู่ที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้เมื่อไหร่ครับตอนนี้
0: มีบอกว่าไม่มีโฆษณาขวาจังหวะนี้เปิดมาโดนดักแล้วพยายามจะเก็บบอลของบอสเนียไม่ฟาวนะครับผู้สินให้เล่นต่อบอสเนียได้ขึ้นติดบล็อกลูกนี้สวิตก็ยังดักออกมาได้ทำไมมันเล่นแล้วมันทำไปทำมาแบบจังหวะการเล่นมันเท่ากันเฉยเลย
1: ว่าทรงมันกลืนกันไง
0: มีบอกนึกว่าตะก้อไทยลีกครับผม
1: คร
0: ับ เกมกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบสวิตมันกดหนักๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าอาจจะมีประตูของสวิตได้แต่ว่าทำไปทำมามันเท่ากันหมดเลยนะครับถึงตรงนี้
1: มีสวิตช์ถึงหลอดไฟคุณตอนนี้ก็หลอดไฟใกล้แตกแล้วไฟไม่ติดไฟไม่ติด
0: ใครสับเก็บเอา
1: ใครสับคัดเอาดิ
0: สับคัดเอาอ่ะมีถามบอกหมอเมาจะมาพากแบบนี้บ้างไหมครับโอ้โหให้หมอกับพักเลยครับ
1: คุณลองถามเขาสิคุณมีจ่ายกับหมอเปล่าขนาดป๋าแป๊ะยังพากเลยหมอเอาสักแมตช์ไปละ
0: ก็ไม่แน่นะ
1: เดี๋ยวให้มาพากอาทิคมเนี่ย
0: เดี๋ยวผมฝากทางพี่เจตดีกว่า
1: คุณไปสับพยอกแกหน่อยแต่ตอนนี้60นาทีแล้วนะ
0: เพราะว่าแต่ก่อนผมจัดกับแกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมโดนจัดให้ไปอยู่วันพุธแล้วก็ไม่ได้จัดกับแกเลยนะครับแกคงรำคาญอ่ะ
1: คุณไปเสียงดังใส่แก
0: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียได้ทุ่มยัดเข้ามาลูกนี้ไม่ดีครับสวิตแกะแล้วได้สวนขึ้นมาด้วยครับเอ็นดอยทางซ้ายเอ็นดอยแตะอ้อมมาแล้ว
1: เหลืองนี่ไงเหลืองแรกมานาทีเหลืองแรกมานาที59ครับ
0: เอมาเดดิชครับไปดึงแดนเอนดอยไว้จังหวะนี้รับใบเหลืองครับจังหวะจะกระชากโอ้โห
1: นี่เป็นไง
0: ด
1: ึ
0: งเสื้อจะหลุดอยู่เลยครับ
1: เหนียวนี่เหนียวเสือกระโดดแบนเสือกระโดดโอ้โหดึงขนาดนี้ดีเสื้อไม่ติดมาที่มือด้วย
0: เนี่ยเดี๋ยวคุณคอยดูนะพอนัด1นัด2เล่นเงี้ยนัด3ยิงโหดมาก
1: เหรอ
0: คุณรู้ป่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีสถิติที่โคตรโหดเลยนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปด้วยกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยมีประตูถึง23ประตูนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปในฟุตบอลโลกนะครับ
1: นี่สวิตไม่ยิงอธิคมเอาสถิติมาอวย
0: ไม่คือผมก็เลยงงว่าแบบวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เบิ้ลจังหวะนี้กระดกต่อเชโก้พักไว้บอสเนียจะเบิ้ลต่อให้เดมิโรวิชโดนสวิตดักไว้ได้อีกครับ
1: เพิ่มตื้อนะเกมลุกสวิสเนี่ยครึ่งหลังเล่นมา15นาทีบอลฝั่งขวานะครับซิวานวิทแมต้องพามาเองแล้วนี่ไงไปเสียการคองบอลส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นนาที56ที่เขาวอยยกเลิกไอ้เตะมุมสวิสเนี่ยคือมันไปล้ำไงหมายเลข11ก็คือทางด้านเอ็นดอยอ่ะนี่แล้วโดนเหลืองอีกแล้วครับทางเชโก้โหไปเหลืองมาติดๆเลยครับ2ใบของบอสเนียจังหวะนี้เชโก้เหยียบเข้าไปเต็มๆฝ่าเท้าอาคารจี้ครับ
0: ชุดกฎใหม่ FIFA เรื่องเตะมุมจะใช้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าด้วยนะครับต้องรองติดประกาศนะครับว่าเขาจะยอมรับกฎไหนไปเล่นบ้างอะไรส่วนจังหวะนี้เอดินเชโก้โดนใบเหลืองไปครับจังหวะไปไล่อัดแนวรับสวิตล้มลงไปเสียบอลเฉยเลยครับสวิตหน้ากรอบเขตโทษตัวเองแล้วบอสเนียได้บุกขึ้นไปทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชเอไลเบโกวิชโดนขวางไว้บอลหายเหมือนกันครับ
1: นี่ทำเป็นเล่นนะมีโอกาส 0-0 นะนี่ครับแล้วตรงนี้มาเบรกฟาวสูงเลยครับทางบอสเนียครับ
0: มีถามช่องดาโซนความละเอียดภาพได้ถึง 4K ไหมครับค่าสมัครราคาเท่าไหร่ดาโซนไทยไม่มีฟุตบอลโลกนะครับเท่าที่เข้าใจนะครับถ้าจะดูดาโซนเราจะดูฟุตบอลโลกคุณต้องสมัครด้วยการมุดไปญี่ปุ่นครับค่าสมัครเดือนละ210บาทตีเป็นเงินไทยนะ960เยนครับทำไมถึงรู้สมัครไปแล้วนะครับคือตอนแรกมีแพ็คโมโนมยังไม่ออก
1: นี่คุณมุดเลย
0: ไม่ตอนแรกแพ็คโมโนมแต่ 4K นะแต่ได้ 4K
1: อ่ะตรงนี้ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เหลือครึ่งชั่วโมงครับเตะมุมทางซ้ายของสวิตยกมาของเอเบเชอร์มงได้ปัดของทางอุยลูกนี้ไปกวาดข้อเท้าเขาครับอูนิกลาฟาซิลปัดได้แล้วกระดอนออกมามีตัวซ้ำครับจังหวะหม่งจะจ่อลูกนี้นี่วาซิลบล็อกได้ครับแล้วมันมีตัวจะซ้ำแต่ว่าผู้เล่นบอสเนี่ยยืนขวางอยู่ก็ไปกวาดข้อเท้าเขาล่วงเลยครับเป็นบิลเอโบโลครับ
1: มีจังหวะเปิดแต่มุมมาแล้วบอลตกตอนแรกได้ชาร์จนะครับติดวาซิลแล้วจังหวะตะติงตามน้ำจังหวะ2กลายเป็นว่าไปหัวใส่ข้อเท้าใส่เกมรับบอสเนียครับแล้วจะเปลี่ยน2นะครับบอสเนียนาที62เอดินเชโก้ครับวันนี้ได้เล่นแค่ชั่วโมงเดียว
0: เป็นเอสเมียไบรักตาเรวิชนะครับตัวลูกดาวรุ่งจาก PSV Eindhoven ครับกำลังจะถูกส่งลงมาอีกคนใครครับ
1: ไอบารักตาเรวิชเนี่ยเดี๋ยวลงมาปั่นปวดแน่นอน
0: ส่วนอีกคนหนึ่งคืออีวานแบซิตนะครับมิดฟิลด์จากแอสตันนาครับลงมาแทนที่ของ
4: ทาฮ
0: ิโรวิชนะครับวันนี้เงียบมากนะครับเบนจามินทาฮิโรวิช
4: ก็เท่ากับตอนนี้จันนาเดี๋ยวคนเดียวคือเดมิโรวิชแล้วก็เอาบารักตาเลวิชมาเล่นริมเส้นแล้วก็ตรงกลางเติมความสดด้วยการเอาทางด้านบาซิตลงมาแทนตัวที่เริ่มโรยอย่างทาฮิโรวิชนะครับไม่คุณต้องกดนี่แบนไป
0: โอเคคนเขานั่งฟังบอลกันดีๆนะครับก็จะชอบมีประเภท
1: คือต้องถามว่าอยู่วันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
0: เป็นคอมเมนต์หรือไงส่วนจังหวะนี้ซ้ายมาต้องคืนกลับมาก่อนครับบอลตรงกลางของบอสเนียอีวานซุนยิตเปลี่ยนมาจังหวะนี้นิคลาคาติดถ่ายไปทางขวามีบอกสเปนจัดตัวนัดแรกน่าสงสัยมาก
1: ไม่น่าสงสัยครับแต่คือไอรามินยาเมาเขายังไม่ฟิต 100% ไงนิโก้วิลเลียมก็ไม่ฟิต 100% เขาเลยคิดว่าใช้ชุดนั้นพอที่จะชนะได้แต่กลายเป็นว่าเจาะเคปเวิร์ดไม่ได้ไง
0: ผมว่าโปรตุเกสน่าสงสัยกว่าอีกถ้าพูดถึงความจัดตัวนะคู่เซ็นเตอร์แบ็กอะโปรตุเกสวันนั้นสำรองคู่เลยนะ
1: ใช่
0: ราฟาเอลไวก้ากับ
1: อาราโฮ
0: อาโทมัสอาราโฮอ่ะคือคู่จริงของเขามันจะต้องเป็นรูเบนเดียสกับกอนซาโลอินยาซิโอ
1: ครับก็เลยโดนมงไปไงโดนวีซ่ามงโอ้ในตอนนี้กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนตัวแล้วบอสเนียเริ่มบุกสู้นะครับแล้วตรงนี้ได้ฟาวด้วย
0: เซอาดโคลาซินัดรับบอลแล้วพยายามจะพาแหวกเข้าไปครับโดนิโกเอลเวดี้ขวางไว้ผู้สินให้เป็นใบเหลืองครับออฟซักชั่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ครับจังหวะแตะหนีไปแล้วครับโคลาซินัดแล้วโอ้โหโดนกระแทกครับโดยเอลเวดี
0: ้โคลาซินัดนี่เห็นแบบนี้นี่ก็32นะ
1: จริงๆก็อายุยังไม่เยอะนะ
0: ไม่เยอะนะก็ทั่วไป
1: แต่ร่างกายเริ่มไปแล้วคุณลักษณ์
0: ใช้ร่างกายเปลืองไปหน่อยไงชอบทุกชอบปะทะเป็นพวกชอบปะทะ
1: โจรยังไม่กลัวเลยตอนที่ไปเป็นบอดี้การ์ดให้โอซิลอ่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้นี่ก็เอเวดี้รับใบเหลืองไปครับฟรีคิกของบอสเนียครับ
1: ดีไหมดีไหมสาวบอสเนียนี่ยังไงกล้องจับนะ
0: ถ้ายูเครนเข้ามาดีกว่าอันนี้ก็กล้าพูด
1: ฟรีคิกของบอสเนีย
0: โดนมงสกัดออกมาครับยังเก็บบอลได้ทางซ้ายจังหวะนี้อีวานเบซิตลุยเข้าไปแล้วพยายามจะเปิดยัดลูกนี้ก็ติดบล็อกสวิตเซอร์แลนด์ออกข้างครับฟาเบียนรีเดอร์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงมาวันนี้แล้วเงียบมากนะครับฟาเบียนรีเดอร์นะครับเกมที่แล้วลงเป็นสำรองก็ไม่ได้มีอะไร
1: เดี๋ยวน่าได้เห็นลูเบนวากาสเร็วนี้แหละ
0: บอลบุกของบอสเนียทางซ้ายครับเอไลเบโกวิดผมว่าวันนี้ไอ้นี่เล่นดีครับเอไลเบโกวิดเนี่ยคือพากบอลขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นขึ้นบอลทางซ้ายเนี่ยดูจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ
1: ตัวลุกจากซาวบวกนะเอไลเบโกวิช
0: จังหวะนี้บอสเนี่ยย้อนมาตรงกลางครับแล้วให้ทางขวาอีวานซุนยิต
1: อ๋อเพิ่งย้ายมาเลเวอร์ซีซั่นหน้าคาริมอาเลเบโกวิช
0: แต่จังหวะนี้เซอาดโคลาซินัดกองไปแล้วครับมีบอกว่านักคมใส่เสื้อทีมชาติไหนคะดูหลักสีจังแต่ละส่วนเสื้อขาวตัวนี้เห็นใส่บ่อยมากน่าจะมีแวะที่อื่นก่อนแน่ก่อนจะมาพักบอลใช่ไหมคะนักชมอันนี้เป็นเสื้อซ้อมของอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้เลยผมอะเห็นมาร์ตินโอเดกาดใส่จำได้เลยแล้วมีน้องอยู่ที่อังกฤษก็เลยบอกเอามาให้หน่อยนะครับก็สอยมาได้ 2,000 กว่าบาทไม่แพงด้วย
1: ทำไมปืนมันงองอมันแบบมันงอง
0: อเฮ้ยพี่ทันทีโอ้โหขึ้นเลย
1: แซวแซว
0: ขึ้นเลย
1: ปืนมันแบบ
0: ตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้เวลาเขาใส่ชุดลำลองมาที่สนามอ่ะนั่งรถโค้ชมาแล้วก็ซ้อมเนี่ยเซอร์ซ้อมเนี่ยเป็นชุดก่อนเปลี่ยนซ้อม
1: ให้คุณเทยได้ไหมเขาอุตส่าห์ทักมา
0: เอา
1: ถอดให้เลย
0: เอาไป
1: โอ้เอิดซะด้วย
0: ส่วนจังหวะนี้สวิตหน้ากรอบเขตโทษเอ้า
1: ไม่ได้เฮ้ย
0: ไม่ให้เฉยเลยว่ะ
1: อาจารย์เล่นแล้วอาจารย์เล่นแล้ว
0: จังหวะล็อกข้อเท้าลงไปครับไม่ได้ฟาวครับแล้วบอสเนียได้สวนกลับด้วยครับทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายเติมขึ้นมาจังหวะนี้เอไลเบโกวิดมาอีกแล้วครับเปิดจากซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนมงสกัดออกมาครับเซตบอลตรงกลางยังเป็นบอสเนียเก็บจังหวะ2ขึ้นหน้ามาลูกนี้เอมาเดนิสยิงติดเซฟต้องเคลียร์ทิ้งครับสวิตเซอร์แลนด์เกือบเสียประตูเหมือนกันครับเป็นซูเปอร์เซฟของเกรกอร์โกเบลครับรับไว้ได
1: ้บอกเลยใครขึ้นรถสวิตนี่ลงซะจะย้ายโอ้โหตรงนี้นี่เกือบโดนครับทางสวิตเซอร์แลนด์คือถ้าโคเบลไม่เซฟนี่เสียประตูแน่นอนส่วนชาก้าเนี่ยฟ้องว่าอยากให้มาเช็คจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับที่มีโดนปะทะไปแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาว
0: แหมชัวร์ปิเนโร่นี่
1: ออกฤทธิ์แล้ว
0: เอาแล้วครับ
1: ออกฤทธิ
0: ์มาแล้วครับเคยสร้างปรากฏการณ์อึ้งทึ่งเสียวมาแล้วในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรอง
1: พอลเทียนี่โปรตุเกสอันนี้บอกเลยแบบผู้ตัดสินที่เขานั่งค้านสายตาแต่ตอนนี้ให้เดชันเบรกวันนั้นคุณไปพยุงเข่าหน่อยสิ
0: พอแล้ว
1: ไปแล้วงั้นผม
0: ของคุณดิ
1: ใครอยากร่วมสนุกนะฮะคุณฮักเขาเนี่ยเขาจัดแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันครับสร้างความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยผ่านกิจกรรม

0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับส่งใจเชียร์ทีมโปรดแล้วก็ทีมที่ชื่นชอบนะครับรุ่นรับของรางวัลรวมกว่า260,000บาทนะครับเพียงแค่มาร่วมภารกิจร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับขั้นตอนเป็นก็ลงทะเบียนนะครับแล้วเข้าสู่ระบบ2คือซื้อบัตร Mcot Superfan นะครับร่วมกิจกรรมโหวตทีมที่ชื่นชอบนะครับ3คือซื้อบัตร Superfan นะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่20 บาทนี้ได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับหลังนั้นนะครับสามารถจัดแพ็คใหญ่ได้นะ Mcot Superfan Diamond นะครับ500 บาทได้ถึง300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยสุดพิเศษนะครับรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับนอกนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังมีภารกิจ Mcot Superfan ที่จะมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยสามารถติดต่อขออภัยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เท่ากับอีกประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับ
0: ที่บอกว่ากรรมการบอลเป่าฟาวบอลฟาวไม่เป่าแบบนี้ต้องหวีดหวานแน่นอนนี่แบบคู่ชิงแน่เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนครับถ้าเป็นคู่นั้นก็คู่เดิมดิคู่เดิมเหมือนปีที่แล้วเลย
1: ผมว่าฝรั่งเศสอังกฤษ
0: ฟุตบอลอีกจะคัมมิ่งโฮมอีกแล้วเหรออ่าแต่ก็เฮ้ยเขาเล่นดี
1: เล่นดีนะอังกฤษ
0: เกมแรกโคเอเชีย
1: คือแบบแล้วเหมือนแบบทูมัสทูเคิลอ่ะเหมือนตั้งใจแบบว่าเอาตัวที่คนเขาไม่ชอบลงก่อนจอห์นสโตนตัวจริงอย่างเงี้ยเยสเปนเปลี่ยนลงมาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เขาชอบของเขา
1: คือเหมือนแบบตั้งใจเลยอ่ะรู้สึกเลยว่าเขาตั้งใจมากกับการที่แบบ
0: เขาไม่เอาจอแดนเฮนเดอร์สันลงก็ดีละ
1: ไม่ชอบเหรอตัวพวกเนี้ยไม่ชอบเหรอกรีดสิกรีดออกมาอย่างเงี้ยให้ลงอยู่นั่นแ
0: หละเดี๋ยวถามนอกจากเคปเวิร์ดเกลือซาวคองโกมีชาติไหนบ้างที่มาบอลโลกครั้งแรกมีนี่ไงจอแดน
1: อุซเบกิสถานครับอุ
0: ซเบ
1: จริงๆมี4ชาตินะเดียคองโกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
0: ครั้งแรกแต่เคปเวิร์ด
1: เคปเวิร์ดคือ
0: รา
1: ซาว
0: ซาวครั้งแรก
1: อุซเบกิสถานแล้วก็จอร์แดนครับ4ชาติเดียคองโกเนี่ยเคยมาแล้วในฐานะทีมชาติซาอีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
0: นี่จากข้อมูลจากอธิคม PR ทีมชาติ DR คองโก
1: ไม่ผมเคยได้ภาคเขาตอน
0: แอฟคอนเหรอ
1: ไม่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนแอฟริกา
0: คุณพาโซนแอฟริกาเลย
1: ผมไปถึงนั่นเลยเลยรู้จัก
0: ตรงเปล่าไลน์อัพตรงเปล่า
1: ตรง
0: ผมเห็นแบบมีแบบบอลจะเตะไลน์อัพไม่ตรงไลน์อัพไม่มา
1: คือได้ดูตั้งแต่เขี่ยแคเมรูนตกรอบสภาพมาเขี่ยไนจีเรียตกรอบ
0: แล้วก็ไอ้ด่านสุดท้ายเนี่ยเขี่ยนี่ไง
1: จาเมกา
0: จาเมกา
1: ใช่
0: จาเมกาตัวดีๆเยอะแยะเลยนะไอ้เนี่ยลีออนไบลี่
1: ใช่บ็อบบี้เดอร์คอร์โดบารีสนะครับ
0: เอธานพินน็อก
1: มิเคลแอนโทนิโอคือตัวที่อังกฤษไม่เรียกอ่ะจะไม่กล้าเรียกหมด
0: ไอ้นี่อ่ะของ
1: กรีนวูดไง
0: แต่กรีนวูดเขายังไม่ตอบตกลงจะไปเล่นไงแต่เขามีเชื้อสายจะไม่กล้า
1: ใช่เดมไรเกรกเนี่ยจะไม่กล้างั้นแหละเป็นแบบอารมณ์เหมือนคูราซาวที่เป็นฮอลแลนด
0: ์แล้วก็เคปเวิร์ดมีโปรตุเกสอ่ะ
1: คูราซาวนี่นักเตะทุกคนเกิดในฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติฮอลแลนด์แค่นั้นเองพวกเจอร์เก้นเลิฟคัดเดียพวกอะไรพวกน
0: ี้ลงมันจะยิงไหมนี่คือแบบ
1: โอ
0: ้โห
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: นาที73แล้วเนี่ย
1: ถ้าคู่นี้นะคุณคิดว่าตึงแล้วนะคู่หน้าตึงกว่าคู่นี้คอยดูดิแคนาดากับกาตาร
0: ์เฮ้ยผมว่าสนุกเพราะว่าแคนาดามันสปีดบอลแล้วคุณดูบอลเจสซี่มาร์ทดิ
1: คือแคนาดาเป็นบอลคือข้อเสียของแคนาดามันคือความไม่แน่นอนนะครับครองบอลได้มีความเร็วฉับฉวยแต่ว่าไม่แน่นอนยิงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต่อบอลพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ส่วนกาตาร์นี่ก็คือเขาเรียกบอลแบบบอลเป็นจังหวะรับซะเป็นส่วนใหญ
0: ่เฮ้ยไอ้นี่ลงมาแล้วนี
1: ่ส่วนสวิตซ์สายขึ้นมาจังหวะนี้จี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้ติดบล็อกบอลกระดอนกลับมาทางซ้ายยกกลับเข้าไปโดนควิดทิ้งเข้ามาก่อนครับครูคลิกอยู่ได้ตวัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0สวิตเซอร์แลนด์ครับจากโยฮานแมนซัมบี
0: นี่ไงไปบอกไม่ยิงนาที74ครับ โจฮันมาซัมบี้ครับยิงให้สวิตออกนำโอ้โหกองเชียร์บอสเนียสายหัวเลยครับยันอยู่มา75นาทีโอ้โหคือบอลตกมาที่มันซัมบี้ครับแล้วยิงเร็วหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 1-0
1: โอ้โหไม่ได้เล่นดีกว่าเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาเนี่ยจังหวะการเล่นของสวิตเซอร์แลนด์มันเร็วขึ้นครับแล้วเติมซ้ายจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยริคาร์โดโรดิเกสได้โยนเข้าไปติดบล็อกแรกก่อนนะครับได้โยนกลับลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งโดนสกัดออกมาแล้วกระดอนมาลูกนี้โยฮันแมนซัมบีวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าไปเลยครับ
0: เป็นการประสานงานกันของ2ตัวสำรองนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยสวิตช์เปลี่ยน3คนทีเดียวคือชีบิลโซมาแทนอาบิเชอร์มันซัมบี้มาแทนเอ็นดอยนะครับที่จังหวะนรกในวันนี้เยอะมากแล้วก็ลูเบนวากาสลงมาแทนฟาเบียนลีเดอร์แล้วก็เป็นเนี่ยครับวากาสเปิดด้วยซ้ายเข้าไปแนวรับของบอสเนียบ่งเคลียร์ไม่ดีครับสุดท้ายเป็นมันซัมบี้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าเสาไกลครับ 1-0 ครับสวิสออกนำนาฬิกาเดินแล้ว
1: ประตูนี้สำคัญเลยครับสวิตเซอร์แลนด์
0: ประตูนี้ทำให้บอสเนียนะอุดไม่ได้แล้วนะครับกับช่วง15นาทีที่เหลือ
1: เราถึงตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของบอสเนียเฮอร์เซโกนาก็ต้องดูว่าจะเปลี่ยนใครมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2คนอู้และจังหวะนี้ริคาร์โดโรดิเกสไปสอยทางด้านของผู้เล่นบอสเนียคว่ำลงไปครับเป็นเอมาเดดิชครับเป็นฟรีคิกของบอสเนียด้วย
0: เจสวิตนี่เขาทำรูปถ้วยแชมป์โลกมาเลยเหรอความมั่นใจมาจากไหน
1: เอาจริงวันนี้ผมงงนะว่าทำไมสวิตจะต้องแบบยิงเยอะขนาดนั้นเลยผมว่าเกมมัน
0: เยอะไป
1: ทีมมันแทบจะเท่ากันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ประตูหนึ่งมันพอไปต่อได้ไหมหรือไม่ได้เลยลุยต่อครับโอ้โห
1: มา
0: เปิด
1: ก็ไม่มี
0: ไปไหนครับบอสเนียเริ่มเป๋ครับโอ้โห
1: บอสเนียเนี่ยเกมสุดท้ายพวกเขายังมีโปรแกรมน่าสนใจนะครับในการเจอกับกาตาร
0: ์ก
1: ็ถ้าพลาดเกมนี้ก่อนยังมีโอกาสไปเอากาตาร์ได้
0: แล้วถ้าวันนั้นชนะก็จะมี4ก็เป็น4แต้มที่น่าจะเป็นอันดับน่าอาจจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: แต่ต้องไม่เสียประตูมากกว่านี้ครับต่อให้วันนี้แพ้ก็ตามยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับสำหรับบอสเนียนะครับ
0: โยฮันมานซัมบีกองกลางจากไฟบวกนะครับอยู่แค่20นะจริงๆก็เป็นดาวเด่นฝ่ายบวกซีซั่นที่แล้วอ่ะ27นัด5ประตู4แอสซิสต์เป็นคนที่เป็นกองกลางที่ยิงได้เยอะนะครับ
1: สวิตนี่พอเปลี่ยนตัวจังหวะเปลี่ยนแล้วเอ้าลูกนี้วางลึกมาแมสบีเกือบจะได้หลุดขึ้นมาอีกครับบอสเนียยังออกมาเคลียร์ได้ครับฟาซิลเคาะมาใหม่ตรงกลางคืนบอลมาจังหวะนี้อีวานซุนยิตให้มาขึ้นบอลของซุนยิตครับจะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ดีครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ไอ้สำหรับบอสเนียครับ
0: คือจะยอมแพ้แค่นี้แล้วไปลุ้นประตูได้เสียกันนะสุดท้ายหรือว่าจะแลกเพื่อเอา1แต้มในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องดู
1: คิดให้ดีครับคิดให้ดีเพราะรูปเกมเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วนะครับสำหรับบอสเนียไปตันอยู่แถวกลางสนามเนี่ยครับจังหวะนี้โดนผู้เล่นสวิตไล่แล้วเสียบอลด้วยครับบอลบุกขึ้นมาทางซ้ายไม่รีบครับสวิตพอนำแล้วเคาะเข้ามาตรงกลางเรโมฟรอยเลอร์โอ้แล้วเปลี่ยนตัวแบบเล่นประโยชน์น้อยออกหมดเลยนะครับแอบิชเชอร์แดนเอ็นดอย
0: ฟา
1: เบียนรีเดอร์
0: ไปเสียการคองบอลครับสวิตแต่ตรงนี้คันจี้ยังปั๊มมาได
1: ้คันจี้จ่ายตรงขึ้นมาบอลเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่เป็นโยฮันแมนซัมบีครับแมนซัมบีโดนจิ้มไว้ก่อนเสียจังหวะไปยังตามไปเก็บมาได้แมนซัมบีจ่ายขึ้นหน้ามาลูกนี้ขอเข้ากลางไหลตามช่องมันติดมูฮาเรโมวิชอีกครับสวนกลับเดมิโรวิชจ่ายแล้วติดคืนหลังมาให้ซุนยิตแปะออกขวามาบอลขวาของบอสเนียจ่ายยัดติดบล็อกยังคืนกลับมาตรงกลางได้บอสเนียอีกทีวางเปลี่ยนออกไปทางซ้ายครับรออยู่เป็นเอมาเมมิดฝากสั้นโคราชินัดรับบอลแล้วพาขึ้นมาถึงกลางสนามครับ
0: มันซัมบีช
1: เปลี่ยนออกไปทางขวาจ่ายยัดลูกนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับ
0: ก็ไม่เร่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์นำแล้วครับแต่อย่าไปเหนื่อยเหมือนวันเจอกาตาร์นะครับ
1: ใช่ครับวันนั้นก็นำก่อนแล้วก็ไปพลาดท้ายเกมครับ
0: เข็ดไหมมันเข็ดไหม
1: แมนซัมบีไหลตามช่องให้เอมโบโลหลุดเข้าไปลูกนี้ดวลกับมูฮาเรมอวิชผู้ตัดสินบอกว่า
0: แดง
1: ใบแดงเลยครับโอ้โหอูตัวรับที่ดีที่สุดของบอส

0: ไอ้ไม่โดนบอลครับแต่ไปโดนขาของบริวเอมโบโลหมายความว่าฟาวจังหวะที่ด็อกโซนะครับจังหวะจะเข้าไปทำประตูของคู่แข่งเป็นใบแดงโดยตรงครับคือรอดจากการเสียจุดโทษอ่ะเพราะมันนอกกรอบแต่ว่าโดนใบแดงครับตอนนี้บอสเนียเหลือ10คนนะครับโอ้โห
1: เป็นผู้สินมองว่าเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะครับ
0: เป็นนี่ไง
1: โอ้โหแล้วเป็นใบแดงไดเรกต์นั่นหมายความว่าเกมหน้าที่จะเจอกาตาร์จะไม่มีทาริกบูฮาริมอวิชนะครับในเกมนี้รวมถึงแต่ว่าจบรอบนี้มันจะล้างเลยล้าง
0: ใช
1: ่โอ้โหเครียดเลยครับเซอร์เกย์บาวาเรสกุนซือของบอสเนียตัวรับที่ดีที่สุดของทีมโดนใบแดงครับ
0: เนี่ยแล้วลุ้นจะออกนำเป็น2สกอร์ด้วยครับทางสวิสนะครับฟรีคิกอะไรยะยิงได้เลยครับนี่ไงเขาคุณถามเขาว่าทำไมมันสวิสเนี่ยก็เยอะเริ่มเห็นเขาลางครับ
1: มันดูแบบ
0: เยอะไปอะไรเง
1: ี้ยสวรรค์จัดให้เหมือนกันนะ
0: นี่ชาก้าอยู่ที่บอลครับเท้าซ้ายส่วนเหลี่ยมเท้าขวาเนี่ยเป็นทางด้านรูเบนวากัสนะครับขวาวากัสซ้ายชาก้าวิ่งมาปั้นลูกนี้ยังตัดทิ้งไปได้ครับนิโคลัสบราซิล
1: ยกกลับเข้ามาโดนสกัดมาก่อนแมนซัมบีสวิตยังเก็บได้นะครับทางซ้ายวากัสคืนลูกนี้กลับมาที่วากัสอีกรอบนึงครับรูเบนวากัสทางซ้ายให้มาโยฮันแมนซัมบีซ้ายสุดรออยู่แมนซัมบีจี้แล้วโยกจี้แล้วไปจี้แล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกออกหลังนี่ครับแม่มันมาสนุกเอา15นาทีสุดท้ายครับคู่นี
0: ้โอ้ได้วางเท้ายิงเมื่อสักครู่ครับรูเบนวากัสแต่ว่าบอลมันไม่หนีมือทางวาซิลเยอะครับก็เลยยังไม่ได้ลูก2ครับทวิสแลนด์แต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวลงมาของมันซัมบีนี่ทำให้รูปเกมตรงกลางของสวิตดีขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะเป็นคนยิงวอลเล่ประตู 1-0 ให้กับทีมแดนนาฬิกาด้วย
1: เอาล่ะครับเตะมุมของรูเบนวากัสยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งมาซะก่อนครับบอสเนียจะแก้ยังไงลูกนี้จะพาขึ้นหน้ามาก็โดนกรานิตชาก้าขวางเอากลับไปแล้วสวิตได้บุกครับ
0: ไม่รีบครับสวิสเล่นตามจังหวะครับตอนนี้ได้เปรียบทั้งสกอร์แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เยอะกว่านะครับ
1: มีบอกว่าฟุตบอลโลกนี่คุณสัจภาพวันไหนก็ระวังจะดราม่านะครับมีกลุ่มจัดอะไรจับผิดผู้บรรยายโมโนแม็กแล้วไปแขวน
0: ก็เนี่ยก็คู่นั้นน่ะพี่ชายคุณน่ะคุณเจษฎาแต่ผมเข้าใจเขานะมันก
1: ็ไม่สุดท้ายแล้วอ่ะคนทำงานแบบพวกเรามันทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่ชินชาแล้วแต่แค่แบบคือเอามาแขวนแล้วก็ไปโจมตีแล้วยิ่งเป็นคุณโยอันด้วยนะซึ่งเขาเก่งฝรั่งเศสมากนะครับ
0: รู้หมดอ่ะทีมนี้ถนามนั้นทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับแบบโอ้โหผมเคยพากลิ้งเอิงกับเขาอ่ะ
1: เออ
0: กูยอม
1: คือบางคนคือในหมู่ผู้บรรยายเองเนี่ยเขาก็จะมีเราก็จะมีคนที่เรายอมรับว่าเขามีความเป็นสเปเชียลิสต์ของลีกนั้นนู่นนี่นั่นอยู่นะครับ
0: คุณรู้ไหมสตัตเดลาโบชัวนี่อยู่ทางตรงไหนของประเทศฝรั่งเศส
1: ไม่รู้
0: คุณโยอันเขารู
1: ้ก็ใช่ไงผมเลยบอกว่าแบบคือผมเห็นละไอ้นั่นดราม่าแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าคนที่บอกว่าพากชื่อผู้เล่นฝรั่งเศสผิดเน
0: ี่ยก็ผมไปพากลิเอิงซีซั่นที่แล้วอ่ะไอ้การออกเสียงนักเตะฝรั่งเศสลิเอิงอ่ะคุณโยอันก็ทำมาหมดแต่ตรงนี้สวิตยังไงสว
1: ิ
0: ตตวัดมาโดนขวางจิ้มไว้ไหลแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากัส
1: พอตัวไม่เหลือก็ไม่รอดแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เลยครับบินยิ่งกว่าเต่าน
0: าฬิกาปลุกแล้วนาฬิกาปลุกกลิ้ง2-0นาที84นะครับสวิตหนีห่างบอสเนีย10คนออกไปครับเซตบอลกันจากด้านขวาครับแล้วมาถึงฝั่งซ้ายครับรูเบนวากัสแปรไว้ขวาบอลเดียดนะครับหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 2-0 ครับให้สวิฟโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเก็บ3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเนี่ยบอลฝั่งขวาครับชิงกันเร็วแล้วโอ้มันซัมบีอีกแล้วครับเริ่มต้นเหนือต่ายมาที่เอมโบโลมาให้ที่วากาสครับนี่ครับ แล้ววากาส8

0: ขวา20
1: คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่มีตัวผู้เล่นประกบรูเบนวากัสเลยนะครับพอหลุดมาถึงวากัสแบบนี้แปลงง่ายๆเลยครับสวิตออกนำ20ครับนิ่มๆเลยครับ
0: นี่ครับแม่กองเชียร์สวิสครับได้เฮ
1: แล้วทำไมนะที่แล้วไม่ยิงแบบนี้
2: ใช่ไหม
1: แล้วกลายว่าตัวสำรองที่ลงมายิงประตูทั้งสองลูกเลย
0: เปลี่ยนตัวครับกับช่วง5นาทีที่เหลือน่าจะมีพักผู้เล่นแล้วล่ะครับ
1: อ่ะทำไมทำมาไม่เงียบเลย
0: โอ้สวิสเปลี่ยนเพิ่มครับถอดทางด้านซูวานวิทแมร์ออกครับแล้วก็ใช้เป็นทางด้านชาเกสนะแนวรับสำรองครับเป็นทางลูก้าชาเกสนะครับแนวรับจากสตุตการ์ดลงไป
1: บอสเนียพอเสียมูฮาเรมอวิทไปนั่นแหละจบเลยครับจบข่าวเลยครับมีคุณรัฐยาเนี่ยเขามาถามผมไว้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้จะเริ่มนะ
0: ว่า
1: บอกว่าคู่นี้เนี่ย
0: ยังไงใช่ไหม
1: เพราะว่าเขารู้ว่าผมบรรยายคู่นี้ผมบอกเฮ้ยสวิตช์เนี่ยครับ
0: นี่เอิดเลยเอิด นาที70อธิคมยังเงียบอยู่เลย
1: พอนำ20ปุ๊บเราไปได้แล้ว
0: นะทุกทุ่มครับสวิส
1: แสดงว่าวันนี้เช็คไม่อ่านไลน
0: ์มันอ่านแล้วแต่พิมพ์ตอบไม่ได้มันได้แค่นั้นแหละเขาบอกไลฟ์ซิกปฏิเสธข้อเสนอล้านยูโรของลิเวอร์พูลที่ยื่นซื้อยานดีโอมองเด้
1: นะครับก่อนแล้วนี้ก่อนเนี่ยก่อนคู่นี้จะเริ่มมีข่าวว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อยานเดมองเด้100ล้านยูโรนะครับแต่ว่าผ่านเกือบจะจบเกมนี้ปุ๊บก็มีข่าวเลยครับว่าปฏิเสธแล้วนะครับมีบอกว่าเป็นไงครับพี่สวนหวานเจี๊ยบครับผมสวิตเซอร์แลนด์จากคุณพงษ์นะอย่างนี้คุณเด็กรถเขียวทำไงครับส่วนจังหวะนี้สวิตได้บุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับซ้ายได้ขึ้นรูเบนวากัสมองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางจะชาร์จของบิลเอมโบโลไม่โดนครับบอลล้นออกมาโอ้ถ้ากับว่า6เกมหลังสุดที่สวิตเซอร์แลนด์เจอทีมจากยุโรปด้วยกันก็ยังสกอร์เยอะอยู่นะครับสติไม่เสียนะ
0: เนี่ยมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายแล้วปาดมาในกรอบโอ้โหชาร์จไม่ถึงครับช้าไปครึ่งก้าวครับทางบิลเอมโบโลก็ยังไม่มีสกอร์ที่2นะครับบิลเอมโบโลมีประตูในนัดแรกจากจุดโทษในเกมกับกาตาร์แล้ววันนี้ยังยิงไม่ได้อ้าวแล้วจะเปลี่ยนครับบิลเอมโบโลออกครับวันนี้เล่น88นาทีเริ่มมองถึงการพักเว้นแล้วครับทางมูรัตยาคิน
1: เอมโบโลลงมา2เกมแล้วนะครับ
0: เป็นเซดิกอิทเทนนะครับลงแทนเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับสวิส
1: เซดริกอิทเทนเป็นกองหน้าจากฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับแต่ก็ไม่เด็กแล้วนะครับเซดริกอิทเทนนี่29แล้วครับผมว่าเนื้อเสียงดีมากครับระดับโมโนหมายถึงว่าผมเหร
0: อ
1: รอเขามาจ้างอยู่นะครับนี่อ่อยไม่รู้จะอ่อยยังไงอะบอลขึ้นมาของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับพอเหลือ10คนเนี่ยทีนี้ตอนแรกมันเล่นเท่ากันทำไม
0: มาแล้ว
1: ห่างเลยครับแมสบีมาอีกแล้วโยฮันแมสบีโดนไล่ต้องดีดออกไปทางขวาก่อนครับเติมขึ้นมาคืนกับหลังผมเคยถึงขนาดใจเนี่ยล่าสุดที่เขามีโปรเจกต์เนี่ยอะไรนะของ AS อ่ะ
0: อ๋อค้นหานักพากย์หน้าใหม
1: ่เออแล้วผมตั้งคำถามกับตัวเองว่ากูต้องทำป่ะวะ
0: อ้าวแล้วทางซ้ายรูเบนวากัส
1: ตบแล้วยิง 3-0 ครับภูนสวัสดิ์จากโยฮันแมนซัมบีทะลุทะลวงถล่มทลาย
0: เรียบร้อยครับบอสเนียตั้งแต่เหลือ10คนนี่คือก็ยันไม่อยู่ครับ บอลฝั่งซ้ายอีกแล้วนะครับตัวสำรองประสานงานกันครับรูเบนวากาสุดไปสุดสลังแล้วก็ปาดกลับมาครับมาบันซัมบีครับได้ยิงเน้นๆ
1: เมื่อบอสเนียเสียกองหลังที่ดีที่สุดของพวกเขาไปครับไม่เหลืออะไรเลยครับ3ประตูต่อ0ครับสวิตเซอร์แลนด์หนีห่างออกไปไกลแล้วครับ
0: โอ้โหแล้วลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมชัดเจนครับมันซัมบีชาก้าเนี่ยให้ทะลุลายเกมรับนะครับแล้วลูเบนวากาสคัตแบ็กโอ้โหแล้วมันซัมบีครับแค่วางเท้าแปะกระแทกครับให้มันตรงกรอบพื้นที่เหลือเยอะครับแปะกระแทกตรงนี้โอ้โหวาซิลหมดสิทธิ์แล้วเป็น 3-0 ของสวิตเซอร์แลนด์ครับนาที89
1: โอ้นี่เท่ากับว่าพวกเขาใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองในการยิง3ประตูนะครับ1-0นาที74 2-0นาที84และ3-0นาที90ครับ
0: ก็เปลี่ยนเอนดอยออกอ่ะชีวิตดีขึ้นเยอะ
1: โอ้เซอร์เกย์บาเบเรสโอ้แล้วทดอีก6นาทีมีโอกาสโดนอีกนะครับเนี่ยถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้โดนนำ 1-0 น่ะถ้าตั้งสติหน่อยแล้วก็โอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ผลต่างประตูได้เสียหายไปเยอะเลยนะครับลบ3อ่ะเป็นรองแม้กระทั่งกาตาร์นะเวลาเนี้ย
0: นี่จะมาบุกเอาคืน
1: เถียงไงเถียงเถียงแม่มันเอา11นะ15ที่สุดท้ายครับมีหวังสนเสียงดังออกหน้าออกตานะครับจาก FC จุน
0: โอ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมไอ้วันที
1: ่แต่วันนั้นนั่งเงียบ
0: เก็บไอ้วันเจอกาตาเนี่ย
1: วันเจอกาตาร์เหมือนเสียงมันหายไปในหลอดลมอะไรนะ
0: ไอ้ลูกบ่งของคูครีมันติดคอวันนี้นี่โอ้โหพอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งนี่ไอ้ดินเชโก้นาซิดเลยโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็โดนไป3ประตูครับบอสเนียหลังจากเปลี่ยนเชโก้ออก
1: ครับ
0: เหลือ4นาทีนะครับช่วงทดเวลาครับที่โซฟาสเตเดียมครับสวิต3บอสเนีย0คุณโดเรมอนนะทาง Facebook บอกว่าเพิ่งเคยเห็นผมในไลฟ์ครั้งแรกก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินแต่เสียง
1: ก็ต่อไปนี้ก็ไม่ดูละไลฟ์พอเห็นละจบ
0: อ่ะเตะมุมของบอสเนียครับจะไล่มาได้หรือเปล่า
1: โอ้แต่ว่ามีคนส่งมาบอกรอส่วนเทพบ่าววันนี้พี่ว่าใส่เสื้ออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบ
1: ส่วนจังหวะนี้ยิงของบอสเนียมาเหมือนกันว่าเฮ้ย
0: เถียงไง
1: แต่1 3ครับยิงให้มันเยอะไปเล่นเอา
0: เอ
1: าทีนี้สถิติ
0: แต่ลูกนี้แต่ว่าลูกนี้สวยๆเลยมามิช
1: ยิงลูกไฟว่ะทางด้านมามิชครับหน้ากรอบเขตโทษไล่มา1ประตูต่อ3ครับ
0: เอามีผลเนี่ยก็คือเรื่องของประตูได้เสียมันก็เสียน้อยลง
1: ลูกยิงของเออร์มินมามิชครับโอ้โหมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากสวาลิเบเรกครับนี่เป็นประตูแรกของเขาในการรับใช้ชาติด้วยนะครับ3ประตูต่อ1ครับ
0: เตะมุมเข้ามาครับแล้วก็แนวรับสวิสเนี่ยหม่งเคลียร์ไม่ดีเป็นชกไม่ดีของโคเบิลแล้วก็มามิชครับโอ้โหกดแสกหน้าครับบอลเนี่ยมันไซส์แล้วก็ผ่านช่องระหว่างชาก้ากับอาคันจี้แล้วก็เห็นอีกทีโคเบิลก็บอลก็เสียบตะข่ายแล้วครับ 1-3 ครับบอสเนียกลับมา
1: สูงปรี๊ดสูงปรี๊ด
0: ครึ่งแรกมันทำอะไรกันดิครึ่งแรกเขาทำอะไร
1: เขาต้องเปิดสวิตช์อย่างนี้แหละสูงปรี๊ดเลยครับ
0: ไปสวิตช์ยังไงตัวเยอะกว่านะครับเกือบ2นาทีเศษครับ
1: โอ้ใครคิดว่าคู่นี้จะไปถึง4ลูกครับ
0: จริง
1: ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองครับในการยิง4ประตูคือ60นาทีแรกนี่หลายคนก็คิดเอาแล้ว
0: 0-0
1: ไม่ค่อยเข้าเรื
0: ่
1: อง
0: ทรง0-0 Still only one goalless draw then at this
1: World Cup we wondered at half time whether either defense ย้อนหลังกลับมาก่อนครับจังหวะนี้ลบ2นี่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะสมมุตินะ
0: สมมุติ10คนเนี่ยมันยิงได้นี่ก็เซอร์ไพรส์แล้ว
1: บอสเนียวางยาวไม่ใช่เหรอเกิดปุ๊บ 3-2
0: ตัวใครตัวมันบอกเลย
1: 3-2 ก็เชียร์ฟรี
0: ไปฟาวครับทางโคลาซินัช
1: จุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ใบแดงของบอสเนียนั่นแหละมีบอกคิดได้ไงเปลี่ยนเชโกออกต้องเล่นเกมรับครับเอากองหน้าไว้2คนก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเหมือนกันครับวันนี้ถามว่าเอรินเชโกเล่นดีหรือเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วจังหวะนี้สวิตเซอร์แลนด์ทะลุช่องขึ้นมาอีกแล้วครับทางซ้ายเอตินเปิดโดนบอสเนียสกัดแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายต้องตามมาเคลียร์แล้วกวาดลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหชัวปิเนโรนี
0: ่รันตีชื่อนี
1: ้โอ้โห
0: การันตี
1: ผู้สินคนนี้ให้ง่ายเหลือเกินครับ
0: แต่โดนก็น่าจะคอนแทคจริง
1: แต่คอนแทคจริงครับ
0: น่าโดนแหละจังหวะนี้ครับคือทิ้งยาวไปในกรอบนะครับสวิสแล้วเก็บได้ครับให้ตรงนั้นเนี่ยมันซัมบีเล่นไม่ได้แล้วบอลย้อนหลังวากัสโอ้โหแล้วจังหวะที่พยายามตามไปเล่นโดยชีบิลโซครับโดนแนวรับของบอสเนีย
1: เอมาเมมิด
0: เมมิดสกัดช้านะครับแล้วมันอยู่ในกรอบก็ต้องเป็นจุดโทษครับ
1: 15เตะ15ครับจุดโทษครับ
0: เทคแล้วก็น่าจะรอดยาก
1: โอ้โหนี่ถ้าแบบว่า6นั้นหลังสุดสวิตเจอทีมในยุโรปด้วยกันในฟุตบอลโลกอ่ะถึงตรงเนี้ย27ประตูแล้วนะกำลังจะมีประตูที่28หรือเปล่าครับจะฟ้อง VAR อะไรไม่ได้แล้วครับ
0: นี่ชาก้าถือบอลมาครับจะยิงเองหรือเปล่าเพราะว่าบิลเอโมโลคนยิงประจำเนี่ยโดนถอดไปแล้วน่าจะยิงเองครับเกรนิตชาก้าลุ้นเป็น 4-1 ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าเข้าเกรนิตชาก้าครับดวลกับวาซิล
1: นี่ครับฟาซิลกับชาก้ายิงเรียบร้อย4ประตูต่อ1แล้วทำสัญญาณว่าเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยพูดน้อยๆหน่อยนะครับทำมือแจ๊บๆๆๆๆแบบนี้นะครับทำมือเป็นปากแบบเปิดปากอาจจะแซวแฟนบอล
0: คือยิงไปขวามือตัวเองครับแล้วก็ยิงเรียดนะครับวาซิลเนี่ยพุ่งสูงหน่อยก็เลยเซฟลูกนี้ไม่ได้ครับ
1: 4-1 ครับ 4-1 เรียบร้อยไปแล้ว
0: แล้วก็เป็นเพลย์สุดท้ายของเกมนี้ครับจบเกมไปเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะทางบอสเนียไป4ประตูต่อ1นะครับโดยสวิตเซอร์แลนด์นำก่อน 1-0 นะครับจากมันซัมบีนาที74หลังจากนั้นเนี่ยบอสเนียไปเหลือ10คนจากทางด้านมูฮาเลโมวิชโดนใบแดงโดยตรงไล่ออกหลังจากนั้นก็สวิสมารัวเพิ่มนะครับลูเวนวากัส2-0นาที84 3-0จากมันซัมบีแล้วเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวนาที90แต่ว่ามามิชนะครับมายิงให้บอสเนียตีไข่แตกมาเป็น 1-3 นาที90+3แล้วก็เกนิชาก้าครับมายิงจุดโทษบวกให้สวิสหนีเป็น 4-1 นาที90+7นะครับก็จบเกมเป็น3แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีทำให้มีรวมเป็น4แต้มนะจากเกมแรกที่เก็บ1แต้มจากกาตาร์มานะครับส่วนบอสเนียก็ยังมี1แต้มเท่าเดิมแล้วก็วันนี้เสียเพิ่มไป4ประตูแต่ยิงได้1ก็ผลต่างลบ3นะครับ
1: 4แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นี่ดีไม่ดีจะเพียงพอเข้ารอบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยสวิตก็จะเจอกับแคนาดา
0: ครับ
1: นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแคนาดากับกาตาร์จะจบยังไงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็ถือว่าใครเชียร์สวิตเซอร์แลนด์สมหวังครับใครเชียร์ว่าคู่นี้ต้องยิงเยอะสมหวังครับดีไม่ดีเกมหน้าสวิตก็อาจจะเริ่มส่งพวกสำรองลงมาก็ได้ครับ
0: ครับโอ้โหนั่งบอสเนียนี่กองเชียร์บอสเนียหยุดอุดอยู่ครึ่งแรก
1: เงื่อนไขเดียวของบอสเนียเกมหน้าต้องชนะเท่านั้นครับ
0: แต่เจอกาตาร์ไง
1: แต่ว่าประตูได้เสียไงมันก็จะไม่ใช่อันดับ3จะไม่ใช่อันดับ3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับพักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ99 Live บอลโลกกับเรา2คนครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
10: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
13: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
14: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
13: เขาจะกินปิ้งย่าง
14: แต่เขาจะกินชาบู
13: ปิ้งย่าง
14: ชาบู
13: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
14: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
16: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
17: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
18: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
10: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
19: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ท่านเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM99

99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็น้องสดวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็1

0: ชั่วโมงต่อจากนี้เดี๋ยวจะนำเข้าไปสู่คู่เช้าตรู่วันนี้ตีห้านะครับเกมระหว่างกาตาร์กับเกาหลีใต
1: ้
0: เอ้ยกับกาตาร์แคนาดาประทานโทษกาตาร์แคนาดา
1: ก็เดี๋ยวตามเก็บ SMS ที่ค้างในช่วงที่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งไลน์อัพคู่แคนาดากาตาร์ให้นะครับอ่ะก็ไล่เรียงดูเลยมีบอกว่าม
0: ีส่งมาบอกว่าเป็นถึงว่าวันนี้เก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเงินอีก200เชียร์ไม่ดีจากเด็กคุณเด็กรถเขียวนะครับ
1: อ๋อ
0: ผมเก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเลย
1: ขนาดนั้นเลย
0: เออคือแบบโหเยอะนะ7เครื่องเน
1: ี่ยเป็นไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับพมิสแลนด์จากคุณสพงษ
0: ์อืม
1: ยินดีด้วยฮะ
0: ส่วนอันนี้น่าจะ8914นี่ของรอดหรือเปล่า
1: ไม่ทราบ
0: บวกบวกค่ะคู่นี้เม็กซิโกเกาหลีชอบใครบ้างคะ
1: เกาหลีครับ
0: ผมว่ายิงเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เกาหลีไม่แพ้เออใช้คำนี้ดีกว่า
1: ดู YouTube ไปต่อ
0: นะครับ YouTube นี่บอกว่าจบรอบนี้ถึงนับตัวเต็งได้นะครับแล้วก็มีบอกว่า3-1โคลูก3-1โคลอมเบียต้องโทษกองหลังอุซเบย์จังหวะไม่มีอะไรเลยเปิดให้เพื่อนเข้ากลางได้เฉย
1: เขาเรียกพอดีไงไอ้ลูก3-1ของโคลอมเบีย
0: มีบอกว่าถ้าสวิตไม่เปลี่ยนเบอร์11ออกเผลอๆจะเสมอ
1: จริงเอ็นดอยแย่มากนะ2เกมเล่นไม่ออกเลย SMS ยังมาได้นะ468-899นะครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วผมจิ้มทายผลไว้2-0คิดว่ารับก้อนใหญ่ครับพอนาที90เกิดอะไรขึ้นครับ
1: แรกไงแล้วหลักๆคือมูฮาเลโมวิชไปโดนใบแดงอ่ะ
0: มีบอกเกาหลีใต้ไหวไหมครับเซียนสนนาคมไอ้สนเป็นเซียนผมเป็นน้าไปละ
1: เออเฮ้ย วันนี้คนชอบเกาหลีเยอะนะหรือแบบคู่นั้นเนี่ยเม็กซิโกเกาหลีถ่ายฟรีโมโนแม็กซ์นะครับ29ดูได
0: ้ไม่หรอกเม็กซิโก
1: ว่าไงนะน้าว่าไง
0: โหแล้วพ่อป๋องไม่เป็นตาเลยเหรอ
1: เออน้าวิเคราะห์สิ
0: คือวันนี้เม็กซิโกพอไม่มีเซซาร์มอนเตสเนี่ยสำคัญครับ
1: เซนเตอร์ตัวเก่ง
0: ก็
1: เขาเห็นบอกว่าจะเอา
0: ต้องใช้เอซันอัลเวเรส
1: ต้องถอยเอซันอัลเวเรสลงมายืน
0: ถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของแนวรับเหมือนกันนะหมายว่าเกมที่แล้วเนี่ยแนวรุกมันจัดเกินไป มันก็เลยกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกองหลังอ่ะพอมันโหวทั้งคู่อ่ะผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเสียประตูทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าถ้าวัดกันแล้วอ่ะเรื่องของแต่มันก็พูดยากเจอบอกว่าถ้าวัดกันที่เรื่องหัวจิตหัวใจอ่ะเม็กซิโกเขาก็เล่นในบ้าน
1: ใช่กองเชียร
0: ์แล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือ2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เม็กซิโกเล่นในฟุตบอลโลกในฐานะเจ้าภาพอะครับพวกเขาไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยนะครับในทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งนึงที่เม็กซิโกจะมีผลงานที่ดีก็เลยวัดว่าเสมอมีสกอร
1: ์แบ่งแต้มไง
0: น่าจะเสมอมีสกอร์มาก
1: เพราะว่าชนะมาเกมแรกทั้ง2ทีมเสมอไม่เสียหาย
0: 2-2มั้ยอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับมองว่าเป็นเสมอ
1: คู่เนี้ยเล่นกันปีที่แล้วอุ่นเครื่องกันผมดูอยู่เสมอ2-2
0: ใช่มั้ย
1: เออ
0: มองว่าน่าจะเป็นเสมอมีสกอร์
1: อ่ะดูต่อ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแคนาดาผมเดาว่าประตูรวมถึง3เพราะว่าเกมนัดที่2สำคัญต่อการเข้ารอบทีมที่ลงก่อนจะเปิดแรกเพราะว่าไม่บุกแรกก็แพ้ตกรอบ
1: ก็ไปได้
0: บังคับชนะทั้งคู่นะครับพอคู่บอสเนียกับสวิตมีผลต่างประตูละมีผลแพ้ชนะละคู่นั้นก็ต้องบีบให้มีผลแพ้ชนะครับคือจะเสมอมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลำบากเอานะสุดท้ายทั้งคู่นะครับคือพอคู่นี้มี3คะแนนเนี่ยคู่แคนาดากับกาตาร์ก็ต้องมี3คะแนนเหมือนกันซึ่งถ้าจะมองแล้วผมยังให้เครดิตเจ้าบ้านแคนาดามากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบเยอะไหมจะมากไหมเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เราเห็นกาตาร์เล่นมาตลอดในเกมแรกก็คือเล่นแบบระวังตัวมากนะครับไม่แบบไม่ให้ตัวเองแบบเสียคือไม่ได้แต่ก็ต้องไม่เสียไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่กาตาร์เล่นมาแบบทำให้เราเห็นใน90นาทีแรกที่เขาลงก็เลยมองว่าแต่แคนาดาข้อเสียอย่างหนึ่งของพวกเขาคือความแน่นอนครับเขาคือเขาเล่นบอลเร็วเขาเล่นบอลฉาบฉวยแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่นิ่งจ่ายพลาดบ้างโยนติดบ้างคือพลาดเองซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายว่า ถ้าจะคาดหวังว่ากาตาร์จะแคนาดาจะชนะขาดอ่ะผมว่าก็ดูจะแบบเขาเรียกอะไรมั่นใจกับแคนาดามากไปหน่อย
1: แต่ผมมองว่าชนะได
0: ้ชนะ
1: ขาดหรือไม่ขาด
0: แต่ว่าขาดหรือไม่ขาดแค่นั้นเองนะครับคือแต่วันนี้มันเหมือนว่าต้องยิงขาดนะแคนาดาม
1: ีสองอ่ะ
0: เออก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากกว่านะครับคือกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไอ้นี่เลยมันจะไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าก
1: ูแคนาดามันดูกำแพงสูงเออเฮ้ยน้องหงร่อนมาเหรอมาทาง YouTube ด้วยเหรอ
0: ใช่ผมเลยบอกว่า918 914เนี่ยของเขาย
1: ิ่งมีใครมายิ่งใหญ่กว่าอะไรอะไรเนี่ย
0: จ้ะยิ่งใหญ่ที่สุดเลยจ้ะผมว่าตึงอ่ะคู่นี้ดีไม่ดีเหมือนคู่บอสเนี่ยนี่แหละก็คือ45ทีแรกตึงเปี๊ยะเงียบกริบอะไรเงี้ยแล้วไปวาดกันแบบช่วงเนี่ย15ทีสุดท้าย20ทีสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ่ะผมดูให้เลยแล้วกันไลน์อัพ
0: ไปดู
1: แคนาดากาตาร์นะครับ
0: อืม
1: อ่ะรอแป๊บนึงคอมเร็วซะด้วย
0: อ่ะแคนาดามีแม็กซิมเกโปรเป็นผู้สับประตูนะส่วนกองหลังก็จะมีลาเยียคอนเนลิอุสเดอฟูเกเลสนะครับแล้วก็จอห์นสตันนะครับ4กองหลังกลางมีอาเมดโกเน่เอสตากูโยบุชนันนะครับโจธานเดวิดแล้วก็คลายลาลินเห็นไห
1: ม
0: วันนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงแล้วครับ
1: คลายลาลินคู
0: ่
1: วันนี้ก็ชุดเต็มนะอัลฟองโซเดวิสก็ยัง
0: ไม่พร้อม
1: ไม่มีชื่อเป็นสำรองวันนี้มีชื่อเป็นสำรอง
0: เขาก็มีตั้งแต่เกมที่แล้วนี
1: ่แต่นัดที่แล้วไม่ได้ลงอ่ะเรียมมิลล่าวันนี้หลุดเป็นสำรองต
0: ั
1: วปีกซ้ายวันนี้ใช้อาเมดส่วนทางฝั่งกาตาร์นะครับวันนี้ของคุณเลอร์เปตกีเนี่ย433ประตูเป็นอาบูนาด้านะทุกคนเดิมที่เทนดาวเซฟเยอะมากแบ็คขวาเป็นทางด้านโออุยนะด้านซ้ายเป็นอัลอามินเซนเตอร์มีคูครีแล้วก็เปโดมิเกลนี่ก็แนวรับชุดเดิม4คนกองกลางมีดาเย่มีทางด้านมาดิโบแล้วก็มีกาแบร์ชุดเดิมตัวลูกมีอาคามอาฟิฟเอ็ดมินสันจูเนียร์แล้วก็มีอับดุลลิซักก็เท่ากับกาตาร์ในชุดเดิมเลย11คน
0: เลย
1: เออ
0: ถ้าจะโดนอ่ะโดนทางอาอุยนี่แหละผมว่าเออพอเกมที่แล้วก็คือโดนเผายับเลยนะ
1: อ
0: าอุยอ่ะแล้วซ้ายของสวิตเซอร์แลนด์อ่ะมันเป็นไทออนบุคเคนันด้วยไง
1: มาขวาของแคนาดาดิ
0: คือเป็นไงวะมันเขาสลับกันเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวซ้ายดีขวาทีอะไรเงี้ยผมว่าถ้าจะโดนก็โดนทางขวาแล้วแหละสำหรับกาตาร์นะ
1: ผมว่าขาดแล้วกันไม่ต้องคิดเยอะ
0: เ
1: พราะว่าผมมองว่า
0: สวนโคลอนเซ
1: ่ไอ้หนึ่งแต้มของกาตาร์เนี่ยมันนัดที่แล้วเขาเรียกว่าปล้นอุบัติเหตุลูกหนังที่สวิตเกิดขึ้นน่ะแต่คือจริงๆรูปเกมคือผมว่าแคนาดาต้องเน้นแล้วเสียงเชียร์จะกระตุ้นให้ยิงมากกว่าหนึ่งวันนี้แคนาดาชนะกาตาร์ขาดครับจัดไป
0: ผมก็ยังเชื่อในแคนาดานะครับแต่ว่ากลัวว่าไม่ขาดแค่นั้นเอง
1: ขาดไม่ต้องคิดเยอะอ่ะดูข้อความหนึ่งทาง Facebook นี้บอกว่าขอบคุณคุณคมค่ะนะครับคุณประสิทธิ์ประสวัสดีพี่สนวิคม
0: ก็คุณรัตยลักษณ์เนี่ยคือผมโพสต์ Facebook ว่าวันนี้ผมจะมาพากย์คู่นี้ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าวันนี้เชียร์อะไรผมบอกถ้าเชียร์ได้ตังค์ก็เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ครับ
0: ยังไง
1: เอออีกแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีฝนตกตัดยางไม่ได้คืนนี้นะฮะก็ดูฟุตบอลละกันคุณธวัชชัยบอกสุดยอดครับสวิสคุณนักข่าวบอกบิ๊กสนทำไมแคนาดาอ๋อแนวต้านมันสูงฟอร์มกาตาร์นัดก่อนก็ไม่ใช่จะเคี้ยวง่ายๆทั้งไหนดีครับโอ้ยนัดที่แล้วมันภาพลวงตากาตาร์เนี่ยมันต้องไปด่าไอ้บิลเอมโบโลกับพวกไอ้ลูเบนวากัสที่ไม่คมคุณรัตนลักษณ์คุณรัตยลักษณ์บอกว่าพรุ่งนี้ตุรกีดีไหมคะพรีวิวด้วยค่ะนี่เขาติดใจจัดการให้เขาด้วย
0: พรุ่งนี้เหรอเอาวันนี้ก่อนไหมครับ
1: ก็ดวงหน้าไปเลยพรุ่งนี้คุณไม่มาเนี่ยผมก็ไม่มาก็ดวงหน้าไปเลย
0: คือกลุ่มเนี้ยกลุ่มสหรัฐอเมริกาครับผมมีความรู้สึกว่าเกมที่แล้วอ่ะตุรกีมันซวยนะซวยในที่นี้คือ
1: ไม่ซวยหรอกหวยเองแหละไม่คม
0: คือบทจะโดนก็โดนเลยอะไรเงี้ยเออ
1: นะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปแก้เรื่องพวกนี้มาแล้วผมมองว่าแต่อเมริกาผมว่าต้านยากหมายถึงว่าออสเตรเลียต้านยากมากนะครับคือ 1. สิ่งที่มาริโซโปเชติโนมาทำใส่อเมริกาก็คือเขามาทำให้อเมริการู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องเล่นแค่นี้
1: อ
0: ่ะคือแต่ก่อนอเมริกาจะเล่นมั่วม
1: าเรียกว่าจำกัดโรจำกัดจ็อบชัดเจน
0: ใช่ใช่คือ
1: แบ่งงาน
0: กำหนด
1: ชัดเจน
0: งานชัดเจน

0: เองแล้วมันกลายว่าพอเล่นทุกคนเล่นตามหน้าที่ได้อเมริกาก็เลยเฉิดฉายแบบนี
1: ้
0: ผมเชื่อว่าอเมริกาชนะออสเตรเลียได้ส่วนปารากวัยไม่มีอะไรอ่ะ
1: ปารากวัยกับตุรกีเป็นไง
0: ปารากวัยไม่มีอะไรเพราะฉะนั้น
1: จริงเหรอ
0: ยังไงตุรกีก็ดีกว่าคุณจะหวังกับนักเตะอย่างมิเกลอาเมรอนจริงๆเหรอ
1: ไม่แต่ผมรู้สึกว่าตุรกีมันก็ไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกต์ไง
0: นี่แหละตุรกีมันต้อง
1: ยิงเยอะไอ้คู่ตุรกีปารากวัยอ่ะ
0: มันต้องหลังพิงฝามันถึงจะเล่นดีตุรกีแปลกป่ะนะครับตั้งแต่ยูโรแล้วคุณไปดูเวลาพวกเขาหลังพิงฝาเขาถึงจะเล่นดี
1: แล้วบราซิลเฮตินี่ถึง3มั้ยอ่ะ
0: ฮะ
1: บราซิลกับเฮติเนี่ย
0: ถึง
1: บอลอันผมบอกเลยบราซิล
0: ผมว่าเกินแล้วว่าเกินแบบ 5-6 ไปเลยอ่ะคือถ้าคุณไปดูสถิติบราซิลเฮตินะครับ3นัดที่เคยเจอกันบราซิลไม่เคยยิงใส่เฮติต่ำกว่า5ลูก
1: ใช่ขาดตลอด
0: แล้วก็พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าคุณซืออย่างคาร์โลอันเชลอตติอ่ะเขาจะเลิกคิดเยอะแล้วไอ้พวกตัวที่แบบเขาเรียกจัดตัวตามใจแฟนจะไม่มีละทีนี้คุณก็จะได้เห็นแนวรุกเป็นวินิสจูเนียมาทุสคุนย่า
1: ลาฟินย่า
0: เล่น3ตัวรุกกลาง
1: เห็นบอกว่ามีหลุยส์เอริเก้ด้วย
0: ใช่ๆกลางคุณก็อาจจะเห็นนี่แหละหลุยส์เอริเก้นี่แหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่า
1: ฟาบินโย
0: อาจจะเป็นฟาบินโย
1: แม็กกิมไร
0: ใช่บูโน่กิมไรคือที่แน่ๆ3คนที่น่าถูกถอดออกพวกนี้ของบราซิลก็จะเป็นคาเซมิโร่ลูคัสปาเกต้าแล้วก็ไอ้พวกตัวที่คิดว่าควรจะต้องลงอ่ะมันจะกลับมาลงหมดเลยเว
1: ้
0: ย
1: แต่พรุ่งนี้กาเบรียลอาจจะไม่ฟิตนะอาจจะใช้เกเรสันเบเบ
0: ใช่นะครับซ้ายก็จะเป็นขวาเป็นดานิโลซ้าย
1: ดัก
0: ลาซันโตนะครับผมก็เลยมองว่าถึงคือแล้วบราซิลกับเฮติอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งเจอกันเขาเจอกัน
1: ไม่บราซิลเขาจำลองเกมที่เล่นกับเฮติมาแล้วก็คือเขาไปเล่นกับไอ้เดี๋ยวผมดูให้ล่าสุดที่เขาอุ่นเครื่องทรงคล้ายเฮติอ่ะรู้สึกว่าถล่มเท่าไหร่6-2
0: อ่
1: ะไอ้ก่อนหน้านั้นบราซิลนี่ไงอุ่นกับปานามาไงทรงมันคล้ายกันก็บราซิลกดไป6-2
0: เ
1: พราะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาให้นี่เป็นเลยเรือธงบราซิลปิดท้ายด้วยสกอตแลนด์โมร็อกโก5วันพรุ่งนี้ชนะโมร็อกโกมี1แต้มเสมอบราซิลส่วนสกอตเบียดชนะเฮติมา 1-0
0: ชอบโมร็อกโกครับ
1: ชนะได้นะ
0: สกอตแลนด์เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าพอมาเจอท
1: ี
0: ม
1: กินแม็กโทมิเน
0: ใช่ใช่เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์ซึ่งพอมาเจอโมร็อกโกที่แบบเล่นแบบเต็มทุกระบบอะผมว่าโมร็อกโกดีกว่า
1: แต่คู่นี้ผมชอบสุดคือน่าจะยิงกันน้อยไอสกอตแลนด์โมร็อกโกเผลอประตูเดียวอะชี้ขาดผลแพ้ชนะ
0: คือสกอตแลนด์น่ะเล่นแค่เสมอ2นัดสุดท้ายทั้งบราซิลทั้งไอ้โมร็อกโกเข้ารอบแล้วไงนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนั้นคือพรุ่งนี้สำหรับใครข้ามช็อต
0: เอาวันนี้ก่อนวันเนี้ย
1: อ่ะข้อความอีกหน่อยนี้บอกว่าเสียดายเช็คเกียร์ไม่น่าเปลี่ยนชื่ออ๋อเป็นเช็คเกียร์เลยพังโอเคนี่แบบพูดใกล้ไมค์นะครับคุณคมเสียงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเนี่ยคุณพงพันธ์
0: ขอโทษครับผม
1: คุณกฤษดาบอกว่าพี่ๆคิดว่าแมนยูจะได้ใครครับเป็นคนที่2
0: ก็มีข่าวกับไครเซซัสซัมเมอร์วิลล์อยู่นะเขาจะเอาจริงๆเหรอ
1: ก็แพ็คไงเขาจะเอาแพ็คเวสต์แฮมมามาติอุสเฟร์นันเดสก
0: ับ
1: เซนซัมเมอร์วิลล์2ตัวมัดรวม
0: เห็นว่าเคสของมาติอุสเฟร์นันเดสนี่ใกล้บรรลุแล้วนะครับใกล้จะจบละมาติอุสเฟร์นันเดสเนี่ยนะครับแมนยูน่าจะเป็นคนที่2แหละนะครับ
1: ครับ
0: มีบอกบอลโลก2คู่ที่จบไปหนูอยู่ทีมเป็นรองรับเต็มทุกคู่เลยค่ะเพราะกลยุทธ์การเชียร์ก็คือเชียร์แค่ครึ่งเดียว จบ45นาทีแรกรับตังค์ไม่ชอบการลงทุนยาวๆเหนื่อยค่ะ
1: ช็อตเทอมอินเวสเมนต์เน
0: า
1: ะนี่เลยไงมีกลยุทธ์การลงทุนโดยคุณเทยลงทุนนี่เลยไง
0: มีส่งมาบอกว่าเซียนสนโคลันเซ่เซียนคมปีกไม้สาย2
1: ใช่ครับปีกไม้เป็นไง
0: ทำไม
1: ช่วงนี้ธุรกิจ
0: ร้านเพื่อนผม
1: ล่ะ
0: คนก็ยังช่วงนี้ก็เหงาๆอยู
1: ่พาผมไปหน่อยดิปีกไม้เนี่ย
0: เอาไปจริงเปล่าผมถามคุณว่าคุณไปจริง
1: จบบอลโลกไปเลย
0: ได้ไม่มีปัญหา
1: คนละเท่าไหร่ต้องบัดเจ็ตคนละเท่าไหร่เอาแบบเต็มคาบเต็มคาบ
0: เอางี
1: ้ผมไปเนี่ยไม่มีมากักแบบไม่เอาเราเต็มคาบเต็มข้อ
0: ไม่ต้องกลัวเอางี้เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
1: เครื่องดื่มอาหารไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ไม่เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
1: เครื่องดื่มอาหารผมไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยจำไว้นะเวลาเที่ยวปีกไม้นะ
1: แนวไหนก่อนแนวไหน
0: ผมต้องใช้คำนี้ก่อนว่าควรจะมีคำพอมีความขวัญอยู
1: ่ชวนเจษฎาศรีวิเศษไปด้วย
0: อะไรกินได้อะไม่แพง
1: อะไรกินไม่ได้อะ อะไรกินไม่ได้
0: อะไรกินได้ไม่แพงคุณจำไว้แค่นี้ก็พอ
1: ชวนเจษฎาไปด้วย
0: ได้หมดไม่มีปัญหา
1: อ่ะ5,000อยู่ป่ะ5,000
0: เออเหลือเฟือ
1: เหรอ 5,000 นี่อยู่ถึงตี4ป่ะ
0: ทีมผมโอ้ยผมให้ยัน7โมงเช้าอ่ะ
1: โอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวขับรถกลับมันแสบตาเข้าใจมั้ย
0: นะครับสบายเหลือโอ้ปี4นี่ตี4นี่เค้าเรียกว่าพึ่งแบบว่า
1: แต่ว่ามันปีกไม้นี่มันไม่ใช่แนวเดียวกับโคลันเซ่ใช่มั้ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: คล้ายๆแบบร้าน
0: เป็นเล้าอะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นเล้า
1: เป็นเล้าเลยเหรออ๋อเล้านี่มันตึงกว่าโคลันตึงกว่าแบบร้านเพ้ออะไรอย่างเงี้ยอีกนะ
0: เล้าอ่ะเหมือนไปกันใหญ่อ่ะ
1: ไปกันใหญ่โอเค
0: ฟิลนั้นฟิลนั้น
1: แต่แนวนี้ไม่ใช่ใช่ทางเจษดา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เคยคุยกับเขาแล้วเ
1: ขาชอบเดิน
0: ผมก็เลยบอกว่าไปได้นะเดี๋ยวผมดูแลให้อะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่ใช่ทางว่ะคนละทางกับพี่ว่ะ
1: แต่ผมได้ทุกทางอย่าไปเยอะ
0: มีบอกว่าคุณคมบอลเตะจบถึง1เดือนไหมครับ
1: ก็เดือนนี
0: ้พอดีครับเดือนนิดๆเริ่ม11จบ19มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกรกฎาคมนะครับแล้วก็มีถามมาบอกว่าบอลนัดที่2ถ้ามีประตูเกมมันจะเปิดทันทีแมนยูจะได้ใครเป็นคนที่2ครับแสดงว่าไปเจอกันบ่อยที่โคลอนเซ่ใช่ไหมครับไม่มันมีคนส่งมาก่อนหน้านี้ว่าเซนสนโคลอนเซ่ไง
1: เอ้ยไม่มีแล้ว
0: อาภกรโยมาอเมริกันเกมไม่มาจัดรายการแล้วเหรอครับพี่
1: ต้น
0: พี่ต้นมาอยู่นะครับ
1: มาดิ
0: มาร
1: ู้สึกเมื่อวานก็ยังมา
0: เมื่อวานยังมาวันอังคารน่ะมาวันอังคารมาครับวันอังคารมาอยู่นะครับมาจัดเก่าเก่งเกมวันอังคารก็เขาจะคู่กับพี่บอลใหญ่นะครับพี่ต้นเนี่ยยังมาอยู่เลยนะครับแล้วก็มีบอกว่าสุดยอดครับสวิตนะฮะแล้วก็มีส่งมาน่าจะอ่านหมดละนะครับมีไหนยังไม่ได้อ่านไหมสวัสดีครับทักเข้ามาจากคุณยันนะฮะอื่นๆก็ประมาณนี้
1: อัปเดตข่าวหน่อยดีกว่าดูเรื่องตลาดซื้อขายหน่อยบางคนอาจจะอยากรู้
0: เดี๋ยวนี้มีคนถามผมเรื่องของมานูโกเน่นะครับยังไม่ได้ยื่นซื้อนะครับแค่ agree term personal เฉยๆก็คือคุยส่วนตัวนะครับโรม่ายังไม่ได้ดีลนะครับโรม่าเขาก็แต่ถามว่าเขาอยากได้ตังค์ไหมเขาอยากได้ตังค์นะครับแต่ว่าต้องดูว่าจบกันที่ค่าตัวเท่าไหร่
1: อ่ะเรื่องของลิเวอร์พูลกับแยนเดโอบองเด้เนี่ยตัวลุกของไลป์ซิกนะครับปีกทีมชาติไอวอรี่โคส
0: ไปเสร็จ
1: เขาบอกว่าไลป์ซิกปฏิเสธข้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลที่100ล้านยูโรบวกออปชั่นแอดออนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลจะยื่นรอบ2ไหมแต่คาดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่120ล้านยูโรเพราะนั้นมันก็แตกต่างกันอยู่แค่20ล้านยูโรทำให้ก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้อยู่ที่ลิเวอร์พูลจะสู้แค่ไหนนะครับเขาบอกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงก็ยังไม่ได้ติดต่อหาไลป์ซิกเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วลิเวอร์พูลนำหน้าอยู่1สเต็ปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายจะได้ยานเดโอบองเด้หรือเปล่าสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยครอบครัวเมสซี่นี่มีแถลงข่าวนะ
0: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: เรื่องของฮอเก้เมสซี่คุณพ่อของเรเมสซี่เนี่ย
0: คือมันมีกรณีของ
1: พี่เมสซี่ร้องไห้ก่อนหน้านี้หลายคนก็นึกว่าเขาแบบตื่นตันปื้มปริ่มแต่ก็สุดท้ายก็มาจากเรื่องของปัญหาในครอบครัวเรื่องจากสุขภาพของคุณพ่อนะครับ
0: คือมันมีข่าวปั่นในอาเจนประมาณว่าแบบคุณพ่อเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วคือเขาก็ต้องรับใช้ชาติอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบหงุดหงิดอ่ะนึกภาพว่าซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวของเลอเนลเมสซี่เขาออกมาแถลงประมาณว่าอย่าทำข่าวแบบนี้อย่าลงข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็วอนบรรดาใครก็ตามที่เอาข่าวนี้ไปลงอ่ะแก้ข่าวให้ด้วยแล้วก็ขอให้รับฟังเรื่องพวกนี้จากครอบครัวเขาเท่านั้นดูจะเป็นเรื่องที่แบบจริงที่สุดอะไรประมาณนั้น
1: คุณพ่อเมสซี่นี่ฮอเก้เมสซี่กับลีโอเนลเมสซี่นี่เอาตรงๆเลยสำเนาถูกต้องนะหน้าเหมือนกันมากนะส่วนนอกนั้นเนมาร์นะครับจะยังไม่สามารถช่วยทีมชาติบราซิลได้ในนัดที่จะเล่นกับทางด้านเฮติในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะเอามาทำไมวะ
0: ใคร
1: โอ้โหเนมาร์เนี่ย
0: อ้าว
1: สองนัดแรกเล่นไม่ได้ก็นั่นแหละมันถึงเป็นคำถามว่าทำไมเนี่ยแบบ
0: มันก็มีหลายคนอัน
1: เชถึงขนาดต้องถามประธานาธิบดีบราซิลว่าจะเอามาไหมเพราะว่าจริงๆคือหลายคนเขาก็มองว่าถ้าตามฟอร์มแล้วก็เรื่องของอนาคตมันต้องเลือกเซาเปโดไงเขาบอกว่าเล่นไม่ได้แน่ๆเกมกับเฮติส่วนไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยที่จะเล่นกับสกอต ต้องลุ้นอีก
0: จริงๆเนี่ยควรจะต้องแบบว่า
1: เอาจริงผมดูบอลลีกบราซิลเนี่ยเขาอยู่กับซานโตสอ่ะเมื่อหมดสภาพไปแล้วแบบเล่นไม่ได้แล้วแบบเหลือแต่ชื่ออ่ะ
0: ก็สายปาร์ตี้แหละ
1: ใช่แล้วคือแบบก็เรียกมาเพราะชื่อเสียงชื่อชั้นเท่านั้นแหละแต่จริงๆคือถามว่าช่วยทีมได้ผมว่าไม่ถึง 50% น่ะเพราะว่าเขาก็แอดๆอยู่อ่ะไอ้ลงก็ลงได้แหละถ้าจะเข็นแต่มันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วฟุตบอลสมัยนี้คุณดูดิถ้าไม่สมบูรณ์เงี้ยอย่างพวกเอาตัวสมบูรณ์ลงไปเจอโมร็อกโกเงี้ยยังไปไม่ค่อยจะรอดเลยถ้าไอ้วินิสอุสไม่กดอันติลูกนั้นเผลอแพ้นะ
0: วันไหนวันเจอโมร็อกโกใช่
1: ไ
0: หม
1: ไอ้เจอโมร็อกโกไงไอ้ลูก1-1อ่ะโหมันความสามารถเฉพาะตัววินิสอุสไง
0: ใช่ใช่มีถามมาบอกแมนยูควรซื้อซัมเมอร์วิลไหมครับ
1: ผมว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี
0: ้ถูก
1: แต่ถ้าทีมบอร์ดบริหารแล้วก็พวกแมวมองเขาตรงมติกันว่าดีก็คงต้องเอาเพราะว่าคือก็ถามว่ามันไม่ได้เกรดเอแต่ถ้าดูจากเรทค่าตัวมันก็ถือว่าค่าตัวค่อนข้างไม่โอเวอร์สมน้ำสมเนื้อแต่ถามว่ามันก็มีตัวที่ดีกว่านี้ในตลาด
0: ถ้าคุณจะต้องเสียตังค์ซื้อคริสเตียนโซซัมเมอร์วิลนะคุณเก็บมาคัดแรดฟอร์ดไว้ดีกว่าปะ
1: ใช่ก็เกรดคือ
0: ทั้งเรื่องของประสบการณ์ทั้งเรื่องของอะไรต่างๆโหแรดฟอร์ดดีกว่าโขเลยครับผมงงเหมือนกันนะแต่คือถ้าแมนยูจะไม่เอาเนี่ยมีข่าวอาร์เซนอลแล้วนะมาคัดแรดฟอร์ดอ่ะเอาไหม
1: ก็ได้หมดเอามาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร
0: เออผมว่าโอเคนะแรดฟอร์ดอ่ะนะครับใครไม่ชอบนี่ผมชอบนะผมชอบความแค่อย่าแบบหวังว่าทัศนคติเขาจะโตขึ้น
1: ไม่เคยไม่มีข่าวน้อยมากบางมาก 20% คือดูแล้วอาร์เตต้าไม่ได้ชอบนักเตะสไตล์เนี้ยที่แบบปกครองยาก
0: มีคนเคยลงทุนแฟนดอนส่งมาบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะนะคมนะสนหนูออกงาน 4:30 ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะนะขอกลับบ้านโดยสวัสดีครับนะครับคุณเคยลงทุนแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ
1: ครับอ่ะแล้วก็มีข่าวเรื่องอาร์เซนอลนะวันนี้เนี่ยกำลังจะยื่น official bid ไปที่เลสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะดึงตัวเชเดมี่มองก้านะครับตัวลูกวัย16ปีกวัย16นี่แหละก็ถูกมองเป็นเป้าหมายที่จะเอามาเสริมทัพแต่อาจจะไม่ได้เอามาใช้งานเลยนะครับอาจจะดึงมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้เลสเตอร์ใช้งาน
0: เป็นเพื่อนดาวแมนเป็นเพื่อนดาวแมน
1: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
0: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
1: ซึ่งเขาบอกว่าการถ้าจะได้ตัวเชเดมี่มองก้ามาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการที่จะดึงมอร์แกนโรเจอร์รวมถึงทางด้านคริสตอสโซลิดคือยังไงก็เอามาเป็นเหมือนกับว่าอนาคตนะส่วนถ้าจะเอามาใช้งานเลยอย่างมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็คริสตอสโซลิดเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานที่จะยื่นข้อเสนออยู่เขาบอกว่าเฮียวีโกซูนละหมายความว่าโอกาสได้เนี่ยแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าช้าเร็วนะครับสำหรับเชเรมี่มองกาผมเคยพากมันเล่นตอนแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วอ่ะแต่ก็ยังเป็นสำรองเลสเตอร์คือได้เล่นประมาณเกมนึงประมาณ10นาที15นาทีอ่ะโดยอายุแค่16 17
0: เอง
1: ก็ดูทรงดีแต่ว่าก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามาแล้วจะเล่นได้แต่บางคนเนี่ย16อย่างคุณนึกดิ16ของดาวแมนคือถ้าว่าตามตรงคือ potential มันดีกว่าเชเรมี่มองก้าไง
0: ใช่
1: ก็ถือว่าได้มาก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เสียหายแต่คือค่าตัวก็ไม่เบานะครับประมาณ20ล้านยูโร
0: ส่วนใครที่ถามถึงเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับวิกตอร์มูนยอสนะครับหรือว่าวิกเตอร์มูนยอสนะครับตัวรุกจากโอซาซุน่านะครับลิเวอร์พูลเตรียมฉีกเซ็นสัญญา4ยาวเลยนะถึง2032อ่ะ
1: ไปป้นเหมือนนิวคาสเซิลนี่ตัดหน้า
0: ใช่ค่าตัวประมาณอยู่ที่30กว่าล้านแค่นั้นเอง
1: สรุปคือนิวคาสเซิลเขาสนใจใครเดี๋ยวฮูนี่เอามาหมดเลยนะเอตั้งแต่ฮูโก้อิคิติเก้นะแฟนนิวคาสเซิลนี่เดือดเลยผมเห็นในโซเชียลอ่ะแบบตัดหน้าอัวตลอด
0: มีถามมาบอกแคนาดามีลีกฟุตบอลไหมครับ
1: มี
0: ก็ทีมอย่างพวกแวนคูเวอร์ไวท์แคปอะไรพวกนี้แต่ว่าเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีก
1: อันนั้นเล่นในเมเจอร์ลีกคือทีมแคนาดาแบบเล่นในเมเจอร์ลีกแวนคูเวอร์ไวท์แคปพวกโตลอนโต FC
0: Montreal
1: Impact แต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีลีกของเขาเองแต่ว่า
0: ไม่เก่ง
1: คุณภาพมันต่ำ
0: ใช่
1: แต่ถ้าจะแวนคูเวอร์ FC
0: เออแต่ว่าถ้าจะเอาเก่งๆก็นี่แหละครับแวนคูเวอร์ไวท์แคป Montreal
1: สามทีม
0: อะไรเงี้ยนะครับ
1: สามเมืองใหญ่ครับ
0: พี่บอกว่ากาตาร์นี่สมั่นน้อยไหมครับไม่หรอกนะนะครับมีบอกว่าเลิกงานแล้วดูบอลต่อสบายเลยคู่ต่อแคนาดายาวไปถ้าไม่ผ่านกุมารกินน้ำเปล่า อ้าวทำไมโอ้สงสารกุมารเลย ผมสงสารกุมารเลยแบบนี้เมสซี่สูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงเมสซี่เจสูงเท่าไหร่ครับ อันนี้คือถามเมสซี
1: ่ลีโอเนลเมสซี่ไง
0: ลีโอเนลกับเมสซี่เจชนาทิป
1: ลีโอเนลน่าจะประมาณ170อ่ะ
0: เออ
1: ส่วนชนาทิปประมาณ158
0: เฮ้ยแค่นั้นเองเหรอ
1: เออคุณเชื่อผมสิฟุตบอลไทยเนี่ย
0: ชนาทิปเออ158
1: ไง
0: เออพอดีเป๊ะ
1: บอลไทยถามสนได้
0: ใช่โอ้ยโอ้โหนอกจาก BG แล้วนอกจาก True
1: นอกจากอะไรก่อนเดี๋ยว
0: นอกจาก PPTV แล้วบอลไทยเหรอ
1: เออบอลไทย
0: ตายแล้วนะครับเอ้ยแต่เขาอยู่กับ BG ไงเออมีอามซ่าส่งมาบอกวัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คม
1: ขอบคุณมากทักทายอามด้วยพักผ่อนน่าจะนอนมาเพิ่งตื่นเต็มอิ่ม
0: ใช่
1: เต็มข้อ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยปีกไม้เป็นแนวนั่งดิ้งครับเอาตังค์ไปแจกน้อง
1: ๆเออเนี่ยสายดันคมเขาคุณไปปีกไม้คุณถือปืนแบบยิงธนบัตรออกมาปะ
0: ครับบ้า
1: ฟิวอะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่ขนาดนั้นไปเที่ยงกินข้าวไปเล่นหมากรุกผมอ่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: เวลาโขกมันจะแบบเสียงงี้ฮะ
0: ไม่ใช่จริงๆจริงๆมันเป็นที่ที่เอาไว้แบบแต่มันเป็นร้านเพื่อนผมแค่นั้นเอง
1: เหรอ
0: เออผมก
1: ็มันคล้ายๆ
0: เวลาผมไปผมก็ไม่นั่งกินข้าวไปเล่นหมากรุก
1: มันคล้ายๆร้านอาหารสีรุ้งป่ะแถวสะพานควายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยไปเอาเรนโบว์เหรอ
1: คล้ายๆป่ะ
0: โหคุณอย่าไปเที่ยวเรนโบว์ดิ
1: ทำไมอ่ะดีกว่า
0: ดีกว่าเยอะ
1: เอาเหรอหรือแบบคล้ายๆร้านน่ะที่แบบทีเด็ดเลขเดียวกับขึ้นดาวอ่ะ
0: โอ้ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือน
0: อันนั้นหยาบ
1: อ๋ออ
0: ันนั้นหยาบ
1: เออโอเค
0: นะครับอันนั้นหยาบไปนะ
1: แต่มันไกลนะคือถ้ามันไม่ดีผมด่านะไปไกลแล้วแบบเกิดแบบมันไม่เวิร์กอะผมด่านะ
0: อ้าว
1: เออมันไกลนะผม
0: คุณพักอยู่แถวไหนผมจะได้วัด
1: ผมอยู่รัชโยธิน
0: โอ้ไม่ไกลมาก
1: เออ
0: ไม่ไกลมากแหมผมเพิ่งขับรถไปมาทำงานทุกวันเลย
1: รัชโยธินเหรอ
0: มีบอกวอลเลย์บอลรอดตัวหรือยังครับวันนี้เราชนะบัลแกเรีย 3-0 นะครับนั่งดูอยู่ด้วยคือที่ผมอ่อมเนี่ยเพราะผมดูตั้งแต่วอลเลย์บอลตอนหัวค่ำแหละ
1: คุณก็ขยันนะผมอ๋อคุณจะไปลุยวงการวอลเลย์ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: คุณจะล้มต้องสุภชัยเหรอ
0: เราแค่เชียร์เราแค่เชียร์สาวไทยเฉยๆวันนี้เล่นดีจริงครับวันนี้เล่นดีจริงแล้วก็โหยิ่งแบบเซตสุดท้ายอ่ะก็คือแบบเซิร์ฟเอทอยู่แล้วเนี่ยเออนะครับแต่ว่าผมตลกตอนเขาจบมากกว่าคือ VNL เนี่ยเขามีทีมงานโปรดักชันของเขาใช่ไหมแล้วพอไทยเราชนะก็มีแบบฝรั่งเขาเดินมาถามน้องที่ชื่อสศิภา
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ยืนข้างๆที่เป็นสตาฟอ่ะคือกัปตันกิฟต
1: ์
0: ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าแบบเขาก็ถามคุณคิดว่าคือเราฟังภาษาอังกฤษนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณคิดว่าแบบเสียงของแฟนบอลอ่ะในฮอล์มันช่วยให้พวกคุณแบบเล่นได้ดีในวันนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกิฟก็งงเว้ยแล้วกิฟก็เฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันช่วยไปหน่อยช่วยไปหน่อย คือแบบเรียวมากนะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับก็แสดงความยินดีกับบรรดาน้องๆสาวไทยด้วยน่าจะต้องชนะอีกแมตช์นะครับสำหรับไทยเนี่ยนะครับชนะได้วันนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณดับ14-15ละนะครับไม่ใช่บวยละนะครับไม่ได้โซนท้ายตารางละท้ายตารางอ่ะยังมีอะไรวะประเทศอะไรวะนิคารากัวหรืออะไรสักอย่างอ่ะ
1: อยู่ทางตารางไม่ได้ดูเลยวันเล่
0: นะเวลานี้นะครับที่เป็นบัวอยู่นะเวลานี้นะครับเราขึ้นมาประมาณอันดับ14-15เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลก20หรือ21นี่แหละประมาณนี้อีกแมตช์นึงนะครับมีบอกว่านึกว่าจะออกมาต่ำแล้วคู่สวิต20นาทีจัดไป5เม็ดก็ตั้งแต่ใบแดงอ่ะจุดเปลี่ยนนะครับชัดเจนนะครับแล้วผู้สินนะในเกมของสวิตกับบอสเนียบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับชัวเปเนียโรเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าไมเคิลโอลิเวอร์หรือว่าแบบพอเทียนนี่เพี้ยนนะชัวเปเนียโรนี่ระดับยุโรปเลยนะเว้ยบอกให้ไม่ได้แบบระดับลีกด้วยนะครับระดับยุโรปเลยครับเพี้ยนมาเยอะแล้วนะชัวเปเนียโรเนี่ย
1: นี่บอกว่าคุณวีระพงษ์ถามว่าซิตี้รออีกประมาณ20ปีได้ไหมครับคือหมายความว่าไงอาจจะต้องรออีก20ปีถึงจะกลับมายิ่งใหญ่อ่ะคงไม่ขนาดนั้นมั้ง
0: เอ้ยปีหน้าก็ยัง
1: ก็แผนการเขาก็เนี่ยเขาอยากได้เนี่ยเอเดดแอนเดอร์สันอยู่อ่ะโคตรดีเมื่อไอ้วันที่อังกฤษเล่นน่ะ
0: เนาะ
1: หรือเอามาดีไหมเอามาดูกับเดคแคนไลท์นี่กลมกล่อม
0: มันต้องอย่างงั้น
1: เหรอ
0: แต่มัน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ข่าวไงมันไม่มีข่าว
0: ไม่มันมีข่าวว่าฟอร์เรสต์ตั้งไว้150แล้วมันการว่าแบบคนเขาก็บ่นว่าโอ้โหแบบทำไมแบบทำลายตลาดขนาดนี้ก็บอกผมเลยบอกว่ามันตั้งได้ในความเป็นเอเลียเดสันนะเขาตั้งได้
1: เฉยๆผมอยากได้โตนารี่ไง เซ็งโดนาลี่อยากไปสเปอร์
0: เซียนโตเฉยๆนะสำหรับผมนะ
1: เอ้ย
0: ผมว่าเขาไม่มีลูกหนักเซียนโตอ่ะถ้าจะเซียนโตเอาบูโนกิมเบรสดีกว่า
1: แต่บูโนกิมเบรสมันเขาไม่ค่อยอยากย้ายไงแล้วอายุมันเยอะกว่าโดนาลี่ไง28แล้วอ่ะโดนาลี่ยังแค่25มันใช้งานได้ยาวไง
0: อ๋อน้องสัตสิภาพรเออผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษข้างหลังเขาไงสัตสิภาพรเขาเขียนยาวๆหน่อยน้องอมสินนะครับ
1: นี่บอกว่าฝันดีค่ะคุณสนน้องคมจากคุณรัตยาลักษ
0: ณ์ฝันดีครับ
1: จริงๆคุณกับผมอายุก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะคุณเกิดปีอะไร
0: ฮะ
1: คุณเกิด

0: เกิดปีหนู
1: ไม่เอาเอาพอสอดิ2527อะไร
0: 2527
1: จริงป่ะ
0: ผมรุ่นเดียวกับอู
1: เฮ้ยถ้าคุณเกิด27นี่ห่างกับผม5ปีเลยอ่ะไม่ถึง
0: เอ้ามึงจะดูบัตรมึงจะดูบัตรไหม
1: เฮ้ยผมจำได้อย่างคุณอูเขาห่างกับผม2-3ปี
0: อูกับผมรุ่นเดียวกัน
1: เหรอ
0: ทำงานด้วยกันมาอูผมไอ้เติ้ลรุ่นเดียวกัน
1: อืม
0: แล้วมีใครกันรุ่นเดียวกันไอ้นัทยังเด็กกว่าผมเลย
1: อ้าวอันนั้นใกล้ผมอันนั้นน่ะห่างผมปีเดียวอันนั้นน่ะ
0: นัทยังเด็กกว่าผมเลยเออนะครับ
1: นี่บอกอันดับบวยวอลเลย์บอลคือโดมินิกันครับ
0: เออโดมินิกันเออผมไปช
1: มออ
0: ชื่อมันจะประมาณอย่างเงี้ยนิคารากัวโดมินิกันอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับ
1: นี่บอกว่าผมไปทุกแนวเชียร์ทุกที่ครับอะไรกระพริบกระพริบผมจัดปดครับแต่คุณฮักเขาโอ้โหเรามาระวังนิดนึงนะ
0: มีบอกคาริกจะทำให้แรดฟอร์ดกลับมายิง20ประตูปีหน้าแน่นอนเขาจะขายอยู่นะครับ
1: มันจะใช้หรือเปล่าคาริก
0: คืออย่างเคสของแรดฟอร์ดเนี่ยเขายืนยันแมนยูไม่เจรจาเลยนะครับพร้อมขายอย่างเดียวไม่แบบไม่มีแบบกลับมาคุยกันไหมกลับมาอยู่ด้วยกันไหมไม่มีนะครับของเคสแรดฟอร์ดนี่เขาบอกเขาขายอย่างเดียวนะครับไม่แบบไม่เก็บไว้เลย
1: ที่บอกอุสเบย์ใช้คาตาเนกก็ดีอยู่แล้วกุนซือเก่าไงสลัตโก้คาตาเนกดันไปใช้คานาวาโร่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู
0: ้
1: แต่คานาวาโร่ก็เขายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการคุมทีมไงเคยคุมพวกในลีกจีนก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะ
0: มีบอกทำไมแอปแอคทีฟใช้ไม่ได้ครับ
1: ก็แอปแอคทีฟเรดิโอ FM 99เนี่ยเลิกพัฒนาแล้ว
0: ใช่
1: เขาให้ไปใช้รวมนะครับโหลดใหม่เลย MCOT Connect MCOT แล้วก็ CON NECT
0: ครับ
1: ก็ฟังวิทยุในเครือข่าย MCOT ได้หมดอ่ะใครอยากฟังเม็ด107ของ DJ On เนี่ยก็ฟังได้ที่M-Cord Connect
0: คุณก็จะโยกไปเข้าแบบเข้าทางตัวเองตลอด
1: ได้หมดอ่ะ
0: มีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าวาวให้ฟังหน่อยครับแล้วทำไมผมต้องไปด่าพี่วาวล่ะครับ นะฮะ
1: อันนั้นไอ้ข้อความเนี้ยต้องส่งมาหาพี่เอกฮิมกับบิ๊กจุน
0: ใช่ๆหรือเออนี่แหละสองคน
1: ส่งมาหาพี่ชิดก็ได้อ่ะ
0: พี่ชิดก็ได้พี่ชิดก็พอได้อยู่บอลพรีเมียร์ลีกเพิ่มกฎขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับต้องรอเขาประกาศก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ15กรกฎาคมนะครับเขาจะประกาศโปรแกรมของฤดูกาล 2026-2027 นะครับก็หรือประมาณสิ้นเดือนเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศ
1: โอ้ยคุณวริศนี่รู้เยอะนะเขาบอกว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับคุณวิววรรณรสใช่เพราะว่าผมอ่ะเคยไปประกวดดาวเดือนรุ่นเดียวกับคุณวิวว
0: รร
1: ณรสที่สินปากร
0: คุณประกวดเอาเดือนเลยเหรออ
1: ้าวไม่ธรรมดาตอนผมหนุ่มๆก็ไม่ธรรมดา
0: ผมเนี่ยรุ่นเดียวกับไอ้น่องอ่ะ
1: น่องไหน
0: น่องแพนเค
1: ้
0: ก
1: อ๋อที่ตัดผมหน้าม้า
0: ใช่ก๋วยเตี๋ยวใสๆกับหัวใจโซมอ่ะแล้วเพื่อนกันนะครับไอ้น่องอ่ะรุ่นเดียวกันนะครับ
1: รุ่นใหญ่แล้ว
0: นะครับมีบอกว่าสมาคมบอลไทยดีลคาตาเนสด่วนเลย
1: อ๋อสลัดโก้คาตาเนกคุณซืออดีตคุณซือทีมชาติอุซเบกิสถานเขาถ้าผมจำไม่ผิดสลาตโก้คาตาเนกเคยคุมสโลวาเกียมั้งประสบการณ์เยอะนี่บอกว่าพี่ครับฟังทางวิทยุต้องโหลดทางไหนครับคุณสนธยาก็นั่นแหละก็โหลด
0: M-Cord Connect ครับ
1: M-Cord Connect
0: M-Cord Connect ตอนนี้ใช้ได้อันเดียวเลยนะ M-Cord Connect ด้วย
1: ส่วนอันอื่นนี่ไม่ใช่นะ
0: ไอ้
1: ที่ฟังวิทยุรวมๆนี่มันเอาจริงๆก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะ
0: แล้วเหมือนเขาจะบล็อกสัญญาแล้วด้วยนะ
1: เออ
0: นะครับก็แต่อย่างตอนนี้คลื่นของ FM 99เราอะตอนนี้ก็คือออนแอร์41จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับอย่างผมไปดูวันนั้นมีคนถามเข้ามาพอดีบอกว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยฟังที่ไหนอย่างแม่ฮ่องสอนนี่เขาก็ 99.5 นะคือแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
1: ดูชิปปี้เนี่ย
0: ชิปปี้ด้วย
1: เออชิปปี้ดีดีเนี่ย เออ
0: คุณนี่มีแต่เรื่องพวกนี้จริง
1: ๆอ้าวคุณให้ผมดูเนี่ยผมดูผู้ชายมา90นาทีแล้วเนี่ยผมขอดูอะไรสวยๆงามๆหน่อย
0: มีบอกว่าเสียดายเกียร์เช็คน่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อเกียร์พังฮะ
1: เออก็เกียร์พังแหละถึงเสมอไงนี่เขาบอกว่าผมจบหอวังหรือเปล่าไม่ใช่นะผมจบสามเสนโรงเรียนดังแต่ยุคผมยังไม่พีคเหมือนปัจจุบันนี่หูเข้ายาก
0: หรอ
1: คุณเรียนอะไรคุณเรียนนี่ดิ
0: พอปรราชวิทยาลัย
1: แบบ
0: โรงประจำ
1: เอ้ยเด็กแบบ
0: ชายล้วน
1: เด็กแบบปีชาตระกูล
0: เขาเรียกผู้ดีบ้านนอก
1: โรงเรียนผมใส่กางเกงสีกา

0: กีไปสยามน
1: ี่
0: เขินเลย
1: คือโรงเรียนผมจะถูกชอบเอาไปเทียบกับวชิรบุตรวิทยาลัยก็ไม่ไกลจากของคุณมากวชิรบุตรอ่ะเขาวชิรบุตรเขาเรียกผู้ดีในเมืองพอเราเป็นผู้ดีบ้านนอกเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะครับ
0: แต่โรงเรียนผมนี่ไปสยามนี่เขินเลยใส่กางเกงสีกาก
1: ีทำไมอ่ะ
0: ใส่กางเกงสีกากี
1: เฮ้ยเท่จะตาย
0: เสื้อพละสีเขียวอ่ะผมชอบในความ mix and match มันเข้ากันตรงไหนวะสีกางเกงสีกากีเสื้อพละสีเขียวอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังสงสารรุ่นน้อง
1: ๆทำไมอ่ะ
0: อ้าว
1: ก็แนวเดียวสามเศษโรงเรียนดีนะเว้ย
0: โรงเรียนดี
1: เออ
0: แต่ผมแค่แบบนั่นแหละสีกางเกงกับสีเสื้อมันไม่เข้ากัน
1: คือคอนโดผมมาอยู่สะพานควายแล้วเวลาขับรถแบบผ่านต้องผ่านโรงเรียนสามเศษตลอด
0: เด็กสามเศษเยอะ
1: เออโหดี
0: โอ้ยเด็กสามเศษนี่ไงก็น้องอิเมจน้องอิ
1: เมจเป็นน้องใช่ไหม
0: เออเพราะผมเจอเขาที่รายการบีจีไงก็เนี่ยเค็มก่อนเลยนี่เด็กสามเศษเหมือนกันมีนี่ด้วยรู้จักนี่ไหมคนที่แสดงเป็นสปายฮอร์โมนอ่ะ
1: ก้าวสุภาษิต
0: เออนั่นแหละนั้นก็เด็กสามเสน
1: อ๋อ
0: เออพี่ว่านธนกิจเนี่ยก็เด็กสามเสน
1: อ๋อ
0: เออ
1: คุณจะเอาเด็กพอบลอไหมล่ะ
0: มีใครบ้างอ่ะ
1: พี่นกชัดชัย
0: โอ้โหรุ่นใหญ่รุ่นใหญ
1: ่มีพี่นกชัดชัย
0: ท่าน
1: พี่บ๊วย
0: พระเจ้าบูเรงนองอ่ะ
1: พี่บ๊วยวรเชษฐ์วัชรคุณนี่ทอรอจะเป็นอย่างงี้จะเป็นทรงนี้ทอรอต้องทรงนี้เข้มเข้มหน่อยนะครับมีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าอดุลให้ฟังหน่อยครับจากเด็กสามเสนสี่เจ้าอดุลไหน
0: โอ้โหที่เด็ดเลย
1: ใครคืออดุลอ่ะ
0: เป็นอาจารย์ที่แบบตัวตึงฝ่ายปกครองผมโดนประจำอ่ะไม้เบื่อไม้เมาอีแสดงนี่รู้จริง
1: แสดงว่า
0: ขอดูเลยเบอร์อะไร
1: เขาเป็นเด็กสามเสนเหมือนกัน
0: โอ้โหผมนั่งเรียนอยู่ดีอ่ะแบบชายเสื้อหลุดจากกางเกงอ่ะเขาอาจารย์คนเนี้ยเข้ามาตบหัวคุณแบบหัวโยกอ่ะตึงแล้วผมโดนยึดกางเกงน่าจะเป็นสี่ห้าตัวข้อหาหลุดตูด
1: อ๋อ
0: เออรองเท้าใส่เหยียบส้นนี่โดนวิดพื้นอะสกอตจำสกอตจำ
1: มีพี่จอนเคซิกบอกว่าคมเกิด2527นี่ตอนนั้นผมเรียนเซนจอนปีหนึ่งอยู่ครับเซนทรัลลาดพร้าวเพิ่งเปิดได้ปีกว่าครับผ
0: ม
1: พี่จอนเคซิกนี่น่าจะรุ่นเดียวกับป่าเอกป่าเอกก็เซนจอนเหมือนกันนะมิสเตอร์เอกอะเออป่าเอกก็เสร็จเพราะเขาเคยพูดกับผมแบบเนี้ยคำนี้เลยว่าตอนมึงเกิดเนี่ยกูปีหนึ่ง สักอย่าง
0: อุ้ยแสดงว่าท่านคุณเบอร์เนี่ย3742นี่เป็นรุ่นพี่ผมเพราะว่าผมรุ่น51อันนี้เขารุ่น49แต่ผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์อดุลยังอยู่เลยแบบโอ้โหโคตรอยู่ยาว
1: แต่ล่าสุดอ่ะผมไปเช็คก็คือครูที่เรียนผมก็คือรุ่นที่ผมเรียนอ่ะไม่เหลือแล้วกระสงกระเสียนเอาไว้หมดละนะครับมีบอกว่าถ้าเตะรอบนี้หมดพอจะทราบว่าใครจะตกรอบแล้วใครจะไปต่อใครจะไปเจอใครครับ
0: คือถ้าจบนัด2ก็เห็นหน้าเห็นหลังอ่ะ
1: จริงๆเขาจัดไปแล้วนะครับในว่าแบบกลุ่ม A เดี๋ยวไปดูให้หน่อยก็ได้นะครับว่าที่1กลุ่ม A จะไปเจอกลุ่ม B อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีถูกวางไว้แล้วนะครับเราจะอยู่กันน่าจะสักถึง55นะนะครับเพื่อว่า
0: ให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อม
1: ใช่ๆเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อมด้วยน็อกเอาท์สเตทเนี่ยรอบ32ทีมสุดท้ายนะคู่แรกเลยอ่ะแชมป์กลุ่ม E กลุ่ม E มีใครอ่ะกลุ่ม E คุณดูกลุ่มไหมคุณดูกลุ่มไหมคู่แรกเลยนะคู่เตะเร็วสุดเออคู่แรกคู่แรกเตะวันที่28นะครับ28มิถุนายนนะครับรองแชมป์กลุ่ม A เจอรองแชมป์กลุ่ม B กลุ่ม A ก็กลุ่มเช็กอะเจอรองแชมป์กลุ่มเนี้ยกลุ่มสวิตคู่เตะเร็วสุดเลยนะไล่มา29เนี่ยจะมีแชมป์กลุ่ม E เจอที่3กลุ่ม A B C D F มีอย่างงี้อีก
0: เนี่ยกลุ่ม E มีเยอรมนีไอวอรี่โคสเอวาดอร์คือราซาว
1: อันนั้นแสดงว่าเป็นสายบนเยอรมันจะถ้าสมมติว่าเยอรมันได้นะจะขึ้นไปอยู่สายบนแต่สายล่างเนี่ยจะเป็นพวกแชมป์กลุ่ม K กลุ่มกับแชมป์กลุ่ม B โหแชมป์กลุ่ม B คือแชมป์กลุ่มสวิตเมื่อสักครู่เนี่ยจะไปเจอแชมป์ถ้ากลุ่ม K ถ้าผมจำไม่ผิดคืออังกฤษนะเว้ยแต่ว่าจะไปเจอรอบ16นะรอบ32นี่มันจะเจอแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยรองแชมป์อะไรเงี้ยไปก่อนประมาณนี้คือต้องไปนั่งไล่มันจะลงงงๆหน่อยนะครับมันจะเยอะหน่อยมีส่งมาบอกจอยศิริลักษณ์ก็3เซนนะครับ
0: จริงเหรอ
1: โอ
0: ้ผมไม่ทันไงอันเขารุ่นใหญ
1: ่เบียร์ว่าผมเซนจอนโปลีเทคนิคออโต้35ครับไปกันใหญ่เลยอ่ะทีนี้อ่ะ
0: นี่สตรีสมุทรปราการต้องบิ๊กจู

0: จุนกับน้องไบเนี่ยนะคุณรู้ป่ะบิ๊กจุนเรียนสตรีในบทปราการ
1: จุนอ่ะจุนเราอ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: แต่แบบเขามีแบบผู้ชายได
1: ้ไงไบพิชยทันนะ
0: ใช่อ๋อ
1: เหรอ
0: คุณไม่รู้จักอ่ะตำนานบิ๊กจุนไปจีบอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออคุณรู้จักเขาน้อยไป
1: คือด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนประจำอ่ะเราก็จะไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้เว้ยผมจะแบบเริ่มมาเฉิดฉายตอนเข้าหอนค้ามากกว่า
0: ผมรู้สึกดีมากเลยที่พ่อแม่ผมเขาส่งไปเรียนโรงเรียนสหะ
1: ทำไมอ
0: ่ะชีวิตผมจะได้ชื่นบานหน่อยไม่งั้นตอนแรกอ่ะผมจะเขาจะให้ผมไปเรียนสวนกุหลาบแต่เหตุผลคือ
1: เรียบร้อย
0: มันไกลผมไม่ไป ผมบอกว่าตื่นเช้าไม่ไหว
1: สด
0: ไกล
1: สดนี่จริงๆคนไปเรียนโรงเรียนผมแนะนำเลยจริง
0: โอ้โหไม่ได้หรอก
1: โดนแน่นอน
0: โดนโดนทืบไปดิ
1: ไม่ใช่คือจริงๆคนคาแรคเตอร์เดี๋ยวจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโดนแบบโดนหมั่นนะโดนหมั่น
0: อ๋อหมั่นไส
1: ้เหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนโดนหมั่นไส้มาตลอดครับ
0: ไม่หรอกแต่เป็นโชคดีแล้วผมแบบเนี่ยแหละผมต้องการอยู่โรงเรียนสหะ
1: มีส่งมาบอกใช่จันคมหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้ฟัง FM 99มานานแล้วใช่นะครับอันนี้คมผูกก้าวล้วนครับ
0: คือผมบอกเลยถ้าผมไปอยู่แบบโรงเรียนหญิงล้วนได้ผมไปแล้วแบบถ้าเซนโยแล้วผู้ชายนี่กูไปละเออสตรีวิทนี่มีผู้ชายนี่ไปเลยคนแรก
1: ผมนี่โดนส่งไปอยู่ประจำแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนตัดจากโลกภายนอกหายฟึบไปเลยอ่ะ
0: ชีวิต
1: โผล่ไปทีก็คือม.6เลยเว้ยฟึบ
0: ม.6ได
1: ้คือชีวิตในโรงเรียนในประจำชายล้วนนี่มันแต่ก็สนุกนะครับเป็นช่วงที่สนุกมาก
0: แล้วเวลาคุณมีมาเรียนพิเศษในเมืองมั้ย
1: มี
0: เหรอก็ค่อยเปิดหูเปิดตา
1: ม.ปลาย
0: ค่อยเปิดหูเปิดตาตอนน
1: ั้นใช่ๆพอม.4
0: มีแบบโรงเรียนผู้หญิงใกล้ๆไหม
1: ฮะโรงเรียนใกล้ๆราชินีไงแต่เป็นราชินีที่เป็นโรงเรียนประจำเหมือนกันนะ
0: โอ้
1: มีมหิดลไง
0: มหิดลวิทยานุสรณ
1: ์เออมหิดลไงใกล
0: ้ๆนี่ไงซีซันเชน
1: เออสาธิตศิลปากรไง
0: โอ้ยอยู่นครปฐมโคตรไกลโอ้
1: พอเราอยู่สัมพันธ
0: ์โอ้มันก็ไกลขับรถครึ่งชั่วโมง
1: มีบอกนิ้งหน่องแพนเค้กเกิด26ครับพี่ใช่แต่มันเรียนมองเทพไงตอนนั้นอ่ะผมเรียนหอนค้าแล้วมาเจอกันตอนเรียนมหาลัยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ก่อนไปเที่ยวนี่นะเขาจะมีแก๊งหล่อเขาเลยมีหน่องมีอั๋นมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อเบนซ์ก็คือเราไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องหวังว่าจะแบบผู้หญิงจะมาสนใจเราก็คือสามตัวนั้นก็คือหล่อนำไปแล้วเราเอาตลกขายอย่างเดียวเราขายตลกอย่างเดียว
0: เออมีไหมมี SMS ไหม
1: SMS มีบอกว่าอ๋อนี่เซนจอนบริษัทนี้คือถ้าเรื่องมัธยมเนี่ยชีวิตผมจะไม่ถ้าไม่เท่าไหร่ก็เพราะว่าอยู่ในประจำ
0: อ่ะตอนนี้นี่บรรยากาศเกมระหว่างกาตาร์กับแคนาดานะมาละ
1: ฟุตบอลโลกคราวนี้นะเล่นใหญ่ทุกการเปิดทุกเกมจริงๆอ่ะ
0: ดีแล้วจะได้คึกครื้น
1: ไม่ผมว่าบางทีมันเวอร์ไปมันเป็นการเขาเรียกว่าเสียแบบพวกงบประมาณอ่ะโดยใช่เหตุหรือว่าเป็นเพราะอเมริกามันก็เลยเวอร์ได้วะอะไรประมาณนี้นะครับแต่คู่นี้น่าสนใจนะเล่นที่ BC Place นะครับแคนาดากับกาตาร์เนี่ยทั้งในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยมีสนาม
0: เล่นที่แวนคูเวอร์ดีกว่า BC Place นี่มันเหมือนอยู่แถวรัชดา
1: ใช่ผมจะบอกว่าสนามนี้เป็นสนามเดียวที่เป็นย่าเทียมในฟุตบอลคราวนี้นะเออคือเหมือนตั้งใจเลยอ่ะว่าเลือกสนามนี้มาเพื่อแบบเพื่อกดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เดี๋ยวว่ากาตาร์จริงๆน่าจะคุ้นเคยกับย่าเทียมนะ
1: ก็เดี๋ยวต้องดูครับ
0: ตอนนี้เขาลบธงชาติอยู
1: ่มันชื่อสนาม BC
0: เขาลบเพลงชาติสิBC เพจนี่ก็มีเนี่ยแถวดินแดงคุณเคยเห็นปะ
1: ห้องมันคือเดือนเท่าไหร่6,000
0: แถวๆนั้นแหละแถวซอยสถานทูตจีนอ่ะ
1: เรา
0: ลงทิ้งท้ายหน่อยไปวันนี้แคนาดาหรือกาตา
1: ร์แคนาดาครับ
0: เม็กซิโกหรือเกาหลีใต
1: ้ยิงเยอะแต่เกาหลีใต้ไม่แพ
0: ้ข้ามโซนไปพรุ่งนี้เลยสหรัฐออสเตรเลีย
1: สหรัฐครับ
0: สกอตโมร็อกโก
1: โมร็อกโกครับ
0: บราซิลเฮติ
1: บราซิลครับ
0: ตุรกีปารากวัย
1: ตุรกีครับอุ้ยต่อหมดเลยนี่ว่า
0: โอ้เออเหนือกว่าหมดเลยอ่ะคุณชาคริสไปดีกว่านะครับอ่ะ 4:54 แล
1: ้วเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากันต่อนะครับกับคู่ระหว่างแคนาดากับกาตาร์ช่วงหน้าเป็นใครอ่ะ
0: น่าจะทีมงานรอบโลกกีฬาไหมถามฟ้างช่วงหน้าใครท่านผอ.ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรส่วนอีกท่านนึงเดี๋ยวดูไว้ก่อนแป๊บนึง
1: หูยนี่เดี๋ยวคู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ย ป๋าแป๊ะนะ
0: อ้าวแน่นอน
1: ส่วน
0: ป๋าภาคสนุกหลายคนบอก
1: แคนาดาเป็นพี่เจ๋งกับพี่โอ๊ต
0: สินเดี๋ยวมาแล้วครับรอสักครู่นะครับอ้าวไปดีกว่า
1: ส่วนช่วงนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ครับวันนี้น้องสวยวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Barricadeภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
3: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยามเช้าเช้าวันศุกร์แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น 5:00 ถึง 7:00 เช้ากลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันที่หลายจังหวัดฝนตกนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่กวยค่ะพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะยังไม่ได้บอกเช้าวันที่แล้วก็ไม่ได้บอกค่ะวันที่19 มิถุนายน 2569วันศุกร์แล้วว
0: ันศุกร์แล้วศุกร์แล้วศุกร์จริง
1: ๆศุกร์ไหม
0: ตกไหมคะ
1: ไม่ตกนะวันนี้เมื่อวานนี้ตอนกลับบ้านตอนจัดรายการFA 95มหานครนิวส์เสร็จแล้วตกเมื่อคืนได้ตก
0: ตอนนั้นตกไปแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้เมื่อเช้าได้แห้งเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ข่าวแต่ว่าข่าวมันข่าวดีไงวันนี้น้ำมันลดราคาต้องโอ้โหบาท50
0: ต่อลิตรเลยนะ
1: ใช่แล้วเขาบอกว่ากลุ่มเบนซินและโซฮอลเนี่ยลดลงบาท50ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลลดลงบาท30ต่อลิตรเยอะนะเขาเนี่ยลดเยอะ
0: ใช่ลดก็ลดลงมาหลายวันแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็น
1: สถานการณ์
0: ข่าวดีเรื่อยๆทุกวันแล้วกัน
1: ก็คิดว่าไอการจะลงนามยุติสงครามกันครั้งนี้น่าจะเป็นจริงแล้วแหละนะเพราะว่าเขาก็ไปเซ็น MOU ผ่านทางนี้กันแหละทาง
0: เริ่มก็มีผลเนาะ
1: เริ่มวันนี้แหละวันนี้แหละเขาจะเป็นแต่เมื่อวานนี้ก็เซ็นทางออนไลน์นะรู้สึกว่าจะเซ็นทางออนไลน
0: ์โอ้เออก็คนไทยก็รอคอยนะว่าเออเมื่อไหร่จะลดลงมาให้เท่ากับตอนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี
1: ้นะ
0: ตั้งแต่ช่วงนู้นเลย
1: แต่หลายค
0: น
1: ก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์จะลงอย่างนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจของโลกก็ยังผันผวนอยู่นะอะไรมันก็ยังไม่ค่อยยังไม่ทันทีทันใดนะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันด้วยอย่าประมาทไปเนาะ
0: นะคะอย่าประมาทเป็นอันขาดวันนี้ก็เลยทำให้น้ำมันของดีเซลนะคะลดลง1.30 บาทต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลลดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะพรีเมียมทั้งดีเซลแล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล95ยังคงเดิมค่ะพี่ป่วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีผลเรียบร้อยแล้วนะเมื่อช่วง16 นาทีที่ผ่านมาเนาะ
1: แต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้ดูไลน์ไงเติมมาแหละเติมขากลับ
0: มาแล้วขึ้น
1: ไม่คือพี่เวลาเหลือนิดนึงพี่จะแบบต้องเติมเลยกังวลเนี่ยคือครั้งหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันเคยน้ำมันหมดใกล้ๆหมดถังแล้วมันไปไม่ถึงปั๊มเนี่ยมันจะจำไงจากนั้นมาเนี่ย
0: มันจะเข็ดไม่เอาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เอาเลยเหลือเท่าไหร่เราก็จะไม่เสี่ยงเลยเมื่อก่อนนะอุ้ยนับนะเสี่ยงปรากฏว่าไงรู้ป่
0: ะ
1: เนี่ยดีนะที่ว่าห่างจากปั๊มแค่ประมาณไม่ถึง1 กิโลอ่ะก็ยังแบบนั่นได้อยู่เดินไปถึงปั๊มได้อยู
0: ่ได้อยู่แล้วค่ะตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
1: จำไงแต่ก็จะไม่ยอมเลยจะไม่ให้มันเหลือแบบนี้หนึ่งมันก็กลัวเขาเรียกคนเรามันกลัวนะ
0: กลัวไปแล้วนี่ก็เคยเหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่นี่มาจากอะไรรู้ไหมปั๊มข้างหน้าน่ะเขาแถมน้ำ2 ขวดอีกนิดนึง
1: อีกนิดนึงเป็นไงโดนไหมหมดไหมล่ะ
0: โดนเกือบพิษทำข้างหน้ามันปิดโอ้โหเข็ดละไม่เอาไม่เอาหนีนะคะอย่าหาทำวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะเหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะใครจะบอกข่าวเล่าความก็โทรมาได้นะคะ1 สายค่ะกับเช้าวันศุกร์นะคะมีคนทักทายพี่กุ้ยสวัสดีพี่กุ้ย
1: กุ้ยนะคะก็ไก่แม่เอกก็แหวน
0: ธัญรัตน์พี่ธัญรัตน์พี่กล้วยค่ะไม่ใช่พี่กุ๋ยนะฮะนะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะคะ1 สายโทรมาได้เลยนะคะพี่กล้วยจันแรมมาวันนี้เสียงพี่กล้วยเบาไปนิดนึงอ๋อโอเคพี่สมเกียรติแจ้งมา
1: เสียงเบาคงจะไกลไปแล้วป่ะ
0: ดีอย่างเดียวพี่กล้วยเบาไปนิดนึง
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: เปิดมาดูมีข่าวคนเลี้ยงกุ้งอ่ะเรื่องของความเดือดร้อนของคนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ราคาตกนี่ก็นานแล้วเหมือนกันเนอะนี่มันก็มีข่าวมาจากทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดตรังอ่ะบอกว่าเคยยื่นหนังสือนะให้กับทางรัฐบาลช่วยแก้ปัญหามาตั้งเดือนหนึ่งแล้วล่ะ ตอนนี้เขาบอกว่ากุ้งเนี่ยราคาลงทุกขนาดเลยขนาด28ถึง30ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยราคาตอนนี้ลงเหลือ170บาทถึง180บาทจากเมื่อก่อนนี้กิโลกรัมละ250บาทไปฟังคุณสุวัฒน์พิชัยรัตน์ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ตรังบอกว่าเคยไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้แก้ปัญหาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนผ่านหนึ่งเดือนแล้วปัญหาหลักๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งอย่างเดียวนะแต่อีกสาเหตุสำคัญคือ

0: งงานห้องเย็นเนี่ยลดปริมาณการรับซื้อกุ้งแล้วก็เปลี่ยนราคารับซื้อรายวันเลยจนเกษตรกรตามไม่ทันผลิตได้แล้วก็ขายไม่ได้ขณะที่ราคากุ้งเนี่ยก็ยิ่งตกต่ำลงรายวันเลยนะครับทางคุณสุวัฒน์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าปีนี้ถือว่าหนักสุดในรอบหลายสิบปีหากสถานการณ์ยังขาดทุนต่อเนี่ยเชื่อว่าสิ้นปีนี้ธุรกิจกุ้งจะล้มหมดทั้งกระดานเลยนะคะตอนนี
1: ้
0: จะล้มหมดทั้งกระดานเลยทางคนที่เลี้ยงกุ้งบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าจะเตรียมชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลกรัมละ20บาทแต่จำกัดปริมาณ2ตันต่อ1รายเท่านั้นนะคะก็คนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคนนี้ก็มองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดควรจะแก้ปัญหาทั้งระบบเช่นลดต้นทุนพลังงานค่าอาหารเคมีภัณฑ์แล้วก็เร่งตรวจสอบห้องเย็นที่ไม่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกรแล้วไปเอากุ้งมาจากที่ไหนล่ะตรงนี้เราต้องตรวจสอบแล้วส่วนที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยกุ้งในระบบมีเพียง100ตันแก้ปัญหาได้สบายมากนะคะคุณสุวัฒน์คนนี้ก็เลยบอกว่าอยากบอกรัฐมนตรีว่าได้ข้อมูลมาผิดๆนะเพราะว่ากุ้งใน100ตันเนี่ยแค่ผลผลิตในจังหวัดตรังเนี่ยก็เกินแล้วอยากให้คุณสุภจีลงพื้นที่จริงๆมาที่นี่มาดูปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวเองนะคะก็ว่าอย่าง
1: นี้แปลว่าไม่ใช่ร้อยตันใช่ไหม
0: ฮะ
1: ตามที่คุณ
0: น่าจะเยอะกว่า
1: แบบนั้น
0: เขาบอกเยอะกว่าเขาบอกแค่ที่จังหวัดตรังนี้ก็เกินร้อยแล้วอ่ะ
1: ก็ยื่นหนังสือไปแล้วเนาะยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
0: เดือนแล้วก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ได้แบบเหมือนที่หลายคนบอกนะว่าอะไรนะมันเป็นกุ้งที่มาเลเซียเขาระงับการนำเข้ากุ้งมันไม่จริงเลยเขาเกษตรกรคนนี้เขาบอกว่าห้องเย็นของเราเนี่ยรับซื้อลดลงแต่รับซื้อลดลงแล้วเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนล่ะเนี่ยขอเป็นการตรวจสอบด้วย
1: ค่ะจากกุ้งไปลิงกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวนะคะจากชาวบ้านที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะพี่ก๋วยว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงลิงไว้ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไปเปิดกรงลิงลิงพันนี้ชื่อพันว่าคาปูชินเพศเมีย2ตัวอายุประมาณ2ปีเพื่อทำความสะอาดกรงนะปรากฏว่าลิง2ตัวนี้วิ่งสวนออกมาจากกรงอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็หนีไปเลยค่ะทราบว่าลิงตัวหนึ่งเนี่ยข้ามไปอยู่ฝั่งหมู่บ้านการเกหะหนองหอยที่เชียงใหม่ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมีคนพบเห็นว่ายังอยู่ในแถวหมู่บ้านซึ่งเจ้าของบ้านเองบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ว่ายังจับลิงสองตัวนี้ไม่ได้ลิงพันนี้เป็นลิงฉลาดเมื่อเห็นปืนยิงยาสลบมันจะวิ่งหนีแล้วก็ขึ้นหลังคาบ้านไปเลยอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าประกาศนะคะใครที่อยู่แถวหนองหอยเชียงใหม่เนาะใกล้ๆหมู่บ้านสิริวัฒนาถ้าพบเห็นอย่าไล่จับอย่าต้อนหรือส่งเสียงเนื่องจากทำให้ลิงเนี่ยตกใจและเตลิดไกลกว่าเดิ
0: ม
1: ติดตามยากมากวิธีการจับลิงเขาบอกว่าเอาผลไม้ใส่กรงล่อเมื่อลิงเข้ามาใกล้แล้วรีบปิดประตูหน้าต่างขังเอาไว้แล้วก็ให้แจ้งเจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่ก็ได้เพราะว่าเขาไปแจ้งบันทึกเอาไว้แล้วตั้งรางวัลนำจับลิง2ตัวนะคะตัวละ 10,000 บาทค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันดุหรือเปล่าอ่ะพี่ป่วยไอ้พันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ลิงคาปูชินชื่อพันมันเนาะคาปูชินมาจากต่างประเทศเหรอ2ตัว
0: ค่ะ
1: เลี้ยงไว้ในกรงด้วย
0: อุ๊ยจากนี้พี่ขอไปต่อที่นี่นิดนึงนะคะน่าเป็นห่วงทีเดียวนะสำหรับพื้นที่ที่ใครที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ใกล้กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปเจอคือกล้องเขาดักถ่ายภาพเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคือทางหัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาไปเจอซากวัวสภาพของซากวัวเนี่ยเหลือเพียงครึ่งตัวบนเขาก็เลยคาดว่าน่าจะคือซากวัวตัวเนี้ยน่าจะถูกล่าโดยเสือโคร่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าแล้วก็ไปเจอจริงๆแหละไปเจอว่าบันทึกภาพได้เป็นภาพเสือโคร่งเพศผู้ ขนาดใหญ่เลยนะคะย้อนกลับมากินซากวัวที่เหลือไว้ด้วยนะคะจุดนี้เขาบอกอยู่ห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็เลยรวบรวมภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทำการเปรียบเทียบลายพัดกรอนนะคะและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการว่าเสือโคร่งตัวนี้เป็นรหัสเขามีรหัสด้วยนะรหัส KKT299Mที่เคยมีฐานข้อมูลพบว่าเคยพบในปี2566นะหรือเป็นเสือโคร่งตัวใหม่ที่แผ่อาณาเขตเข้ามาตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าพื้นที่นี้เด็ดขาดเพราะว่าเผื่อจะเสือโคร่งตัวนี้เป็นเสือโคร่งที่โตเต็มวัยแล้วนะตอนนี้ไปกินซากวัวได้เนี่ยถ้าเขาเจอมนุษย์เนี่ยเขากินนะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยขอให้ประชาชนเนี่ยห่างไกลนะคะบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่เขาพบเนี่ยก็คือแถวห่างจากจุดห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาระวังกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปในบริเวณพื้นที่ป่าเด็ดขาดเพิ่งเข้าไป
1: มันดุมากเนาะกิน
0: ดุ
1: พันนี้กินคนบอกเลย
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้โหก็เนี่ยสร้างวัวทั้งตัวเนี่ยกินแล้วครึ่งตัวแล้วก็เหยาะเขาตั้งกล้องดักถ่ายภาพกลับมากินอีกก็เลยรู้แล้วเป็นเสือโคร่งตอนนี้มีสายหน้าใหม
1: ่สายจากเชียงใหม่ใช่ค่ะ
0: คุณยาว
2: บอกข่าวเล่าความ
3: ครับสวัสดีครับคุณสีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณยาวค่ะ
1: ครับพี่โกยด้วยค่ะวันนี้พี่ยาว
3: ครับครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะคุณยาวมีอะไรคะ
1: เชิญค่ะ
3: ครับคือมีเรื่องอยากจะรบกวนนิดหนึ่งครับคือว่าลูกชายผมเนาะเขาเรียนอยู่ปวช.นะครับแล้วเขาโดนเมื่อเดือนมีนาเขาโดนแฮก Facebook แล้วเขาเอารูปไอ้ตอนที่ลูกผมอยู่ม.1นะไปลงหน้าปกเป็นเจ้าของไอ้ห้องเช่าที่สระบุรีเป็นพูลวิลล่านะในสระบุรีแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละเขาโอนเงินไปจอง2รอบรอบแรกก็ 3,000 กว่าบาทแล้วเรียกเขาอีกรอบ2 2,000 กว่าบาทเขาก็โอนไปแต่ว่าโอนไปเขาพอเขาจะไปเดินทางจริงมันไม่มีที่พักให้เขาแล้วทีนี้เขาเลยแจ้งความครับแจ้งความแล้วหมายศาลมาที่บ้านผมก็
1: แจ้งความ
3: ครับคือ
1: หมายศาลมาที่ลูกอ่ะคนที่โอนเหรอคะ
3: ใช่ใช่ครับมาที่ลูกผมครับมาลูกผมแล้วทีนี้ผมก็ไปปรึกษาโรงพักเขาก็ว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าการโอนคือไอโอนเข้าบัญชีลูกผมโอนเข้าบัญชีลูกผมจริงแต่ว่าเงินนี่มีมาปลายทางมันไปที่จีนแล้วครับ
1: โอ้
3: แบบนี
1: ้แสดงว่าลูกของพี่ยาวอ่ะเปิดบัญชีม้าถูกไหมเป็นบัญชีม้า
3: ไม่ครับคือเขาใช้ไอ้พร้อมเพย์นะเบอร์เก่าเขาครับมันแล้วเขาไม่ได้ไปแก้ไขพร้อมเพย์ครับ
1: แล้วเงินมันเข้าพร้อมเพย์มันต้องเข้าบัญชีเราสิคะถ้าพร้อมเพย์ของเรา
3: เข้าครับแต่ว่าลูกผมว่ามันเข้ามาแค่ไม่กี่วิแล้วมันก็ออกไปหน้าตาเฉยครับแล้ว
1: เข้าแป๊บนึงเข้ามาแป๊บนึงแล้วก็ออกไปเลยใช่ไหม
3: ครับครับครับ
1: โอ้เข้าใจละ
3: ก็ทีนี้ผมก็ไปพบเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็ว่ามันเป็นความผิดคือความผิดชัดเจนแล้วทำอะไรไม่ได้คือลูกผมต้องยังไงก็ต้องได้รับผิดเอาผมก็เลยเอาแล้วก็เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็โดนแฮกพาไปเนาะแล้วลูกผมก็อยู่เชียงใหม่มันจะเป็นเจ้าของที่ภูวิลล่าสระบุรีได้ไงเนาะของผมนะแล้วผมเลยอยากถามว่า มันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะมาไอ้รองรับว่าเออเด็กมันไม่ทำนี่เราไม่ต้องสูญเสียได้ไหมแต่อันนี้คือคนที่สูญเสียคือผมนะผมต้องได้เอาเงินตัวนี้ไปชดเชยคนที่เสียหายเขา
1: ครับ
3: ก็คือต้องคืนเงินผู้เสียหายเขาทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะ
1: แล
3: ้วคือว่า
1: แล้วตอนนี้แล้วลูกชายตอนนี้ก็คือโดนคดีอะไรไหม
3: ก็ตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็ยอมความครับเพราะว่าคือมาคุยกันว่าลูกผมเขาก็เรียนหนังสืออยู่นี่ไม่เคยไปไหนแต่เขาโดนแฮกเอาภาพตอนอยู่มนหนึ่งไปเป็นเจ้าของเฉยครับแล้วก็นี่ชื่อลูกผมจริงเลยครับชื่อจริงเลยแล้วก็พร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์ลูกผม
1: เบอร์เก่าพร้อมเพย์เบอร์เก่าจริง
3: ครับผม
1: พร้อมเพย์เบอร์เก่าจริง
3: แล้ว
1: โอ้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะพี
3: ่ลูกผมอายุ17ครับผม
1: 17เองพี่กวย
0: ปวส17
1: อายุ17ปีเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหม
3: ครับนักเรียนครับเรียนอยู่ปวชปี2ครับ
0: ปวชมันคิดนึกว่าปวสปวชก็ม .5 ขึ้นต้นทองของท่าม .5 เนาะ
1: เออท่าม .5 ใช่
0: สรุปแล้วคือคุณยาวก็คือไปตอนนี้เขายอมความแล้วหรือว่าไง
3: ตอนนี้เขายอมความแล้วครับ
0: โอ้ก็โชคดีเลยแต่ว่าคุณยาวต้องการเตือนใช่ไหม
3: ครับใช่ครับคือว่าคือต้องการเตือนทุกคนนะว่าเราในเจอกรณีนี้คือผู้ปกครองเป็นคนเสียเงินทุกอย่างแล้วมันไม่จ่าชีพคือได้เงินเราไปแบบสบายๆเลยครับแล้วก็ลอยนวลเลยครับ
0: แต่มันไม่เกี่ยวข้องเลยเอ๊ะเขามาแฮ็กเฟซบุ๊กแล้วเขาเอารูปไปแล้วเอาเบอร์มือถงมือถืออะไรเรียบร้อยเลยหรอ
3: ใช่ครับใช่ครับก็ไอ้ที่ผมไปพบเจ้าหน้าที่เขามีรายละเอียดเลยครับมีการโอนมีการแชทคุยแชทกันสองรอบครับแล้วจะเอาเงินเขาครั้งที่สามแล้วเขาเลยเอกใจครับผู้ชายเลยเอกใจครับ
1: อ๋อแต่ว่าได้คุยกันกับทางเจ้าของเหรอคะ
3: ใช่ครับใช่ครับได้คุยกันเลยครับ
1: ได้คุยด้วยพี่กวยก็อันตรายอยู่ในอย่างเงี้ยแล้วลูกก็คือยืนยันว่าไม่ได้ไปรับจ้างเปิดบัญชีอะไรให้ใครใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าลูกทุกวันนี้ก็ยังขอเงินผมไปโรงเรียนทุกอาทิตย์นะครับก็ อยู่ในสายตาผมหมดครับลูกครับอยู่คือลูกก็อยู่บ้านคือไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านนะครับ
0: ก็
1: แล้วตำรวจว่ายังไงอะตำรวจว่ายังไงเขาแนะนำยังไงบ้าง
0: เขาจะตามตัวคนที่มาแฮกมาอะไรมาทำให้เราเสียหายอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าตำรวจว่าเห็นไม่ยอมความแล้วก็จบกันไปหรือว่าไงคะคุณยาว
3: น่าจะจบครับเพราะว่าเขาว่าไอ้ยอดเงินที่โอนไปนี่มันไปเข้าแอปต่างประเทศแล้วครับแอปของจีนนะครับ
1: ก็อ๋อก็ไปเข้าวิชาชีพเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยที่ดุกวยอย่างเง
3: ี้
1: ยมันก็จะพัวพันเป็นคดีสิคะถ้าอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละ
1: แล้วลูกชายโดนอายัดบัญชีทุกบัญชีไหมที่มีอยู
3: ่โดนครับโดนอายัดทุกบัญชี
1: เลยโดนเลยโอ้นี้ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้แก้ได้ครับ
3: ครับก็ตั้งแต่มีนาก็มาแก้ได้หลังเมษานะครับก็นั่นแหละคือว่ามันเป็นความที่ว่าสร้างปัญหาให้คนอื่นมากเลยครับนะครับ
1: เข้าใจตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปอะว่าเรามีคนเอาชื่อไปแอบอ้างจริงๆไม่ได้ไปเปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
1: ต้องพิสูจน์ตัวเองก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ยังเด็กอยู่ก็ใช้บัญชีพ่อไปก่อนบัญชีเขาเองไม่สามารถเปิดได้แล้วนะคะ
3: ครับผมครับ
1: นะคะก็ฝากเตือนเนาะพี่ป่วยเนาะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะคะเรื่องนี
0: ้มันก็ยากเหมือนกันเลยยังไงมันโดนอย่างคุณยาบอกว่าอยู่ดีๆ Facebook โดนแฮกอ่ะโดนแฮก
3: นั่นแหละคือลูกผมว่าเข้าเฟซเก่าไม่ได้ก็เลยมาเปิดเฟซใหม่แล้วเฟซเก่ามันเป็นรูปตอนม.1นะนั่นแหละผมไปดูที่สภ.ก็เป็นรูปลูกผมตอนม.1เลยเป็นเด็กชายอยู่เลยครับเป็นรูปม.1ครับเป็นเจ้าของห้อง
1: อ๋อ
3: ผม
0: เอาลูกตอนม.1ไปลงเนี่ยนะแล้วไอ้คนที่เข้ามาจองนี่ก็จอง
3: นั่นแหละครับ
0: ทำไมเขาไม่คิดบ้างคนเดียวที่จอง
3: เขาหาเอาแบบข้าราชการแก่เสียงนะครับเอาคนแก่นะครับเพราะนั่นแหละโดนไปดีนะครับที่โดน2ครั้งเองครับผมถ้าโดนเยอะกว่านี้คงเหนื่อยนะคร
1: ับค่ะก็เนาะอย่าให้บัญชีใครอย่าไปคุยกับใครใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยนี่ลูกคือเอารูปไปใช้ใช่มั้ย
3: ครับครับครับ
0: เขาลูกชายคุณยาวคุณพี่ยาวเนี่ยไปใช้เปิดรับจองรีอะไรนะที่พักใช่ไหมคะคุณยาว
3: ครับครับ
1: คูวิลล่าคูวิลล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับโอ้ผมเข้าผมดูในไอพีเขาพิมพ์ออกมาภาพหรูเลยครับห้องหรูเลยคือละ4,000
1: นะคะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
3: ใช่ครับ
1: ไม่มีอยู่จริงหรอกบางทีมันอาจจะไปก๊อปภาพคนอื่นมาแล้วมาหลอกนะคะ
3: ครับครับนั่นแหละครับ
1: ก็พิสูจน์กันต่อไปค่ะคุณยาว
3: ครับครับ
1: ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยขอบคุณนะคะ
3: ครับครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
3: ครับ

0: ขยี้ข่าวเช้ากันต่อพี่ป่วยพ
1: ี่
0: ป่วยเคยทำข่าวกระทรวงศึกษาไหม
1: เคยทำข่าวอยู่หลายปีแล้วแหละ
0: ใช่ไหมคะก็จะถามนี่แหละรู้จักคุณศรีเมืองเจริญสิรินะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนู้นนะปัจจุบันแกอายุ83ปีนะพี่ป่วย
1: คุณศรีเมือง
0: ใช่คุณศรีเมืองเจริญสิริแล้วมันเป็นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลอตเตอรี่งวดล่าสุดนะคุณศรีเมืองอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะ
1: ค่ะ
0: แกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นครั้งที่2ในชีวิตอ่ะ
1: คือ
0: ว่าคนๆนึงในชีวิตถูกครั้งแรกครั้งเดียวก็ยากเลยเนาะแต่คุณศรีเมืองเนี่ยแกถูกรางวัลที่1เป็นครั้งที่2งวดล่าสุดเนี่ยแกก็ถูกรางวัลที่1อีกแล้วนะคะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกใบหนึ่งนะคะใบเดียวเลขนี้แหละล่าสุด287184นะคะแกบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆว่าในชีวิตนี้ถูกรางวัลที่1ถึง2ครั้งแกบอกว่าแกจริงๆตั้งใจจะซื้ออายุเลขอายุตัวเองนะ84ก็จะ84ปีอ่ะมันที่9เดือนหน้าเนี่ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้แกถูกเมื่อ6ปีก่อนถูกรางวัลที่1 2ใบแล้วก็หลายงวดที่ผ่านมาแกเฉียดรางวัลที่2รางวัลที่3ก็มีแต่มางวดล่าสุดเนี่ยเมื่อวานซืนเนี่ยแกถูกรางวัลที่1อีก1ใบค่ะมันเป็นไปได้เนาะ
1: โชคดีจริง
0: โชคดีจริงเนี่ยค่ะก็
1: คุณศรีเมืองเจริญสิริใช่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ
0: ศึกษาธิการนะว่าการนะคะปัจจุบันนี้แก
1: เลิกเล่นการเมืองวันแล้วอย่างเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะอยู่พักน่าจะพักเพื่อไทยนี่แหละ
0: ใช่ๆเพื่อไทยค่ะเพื่อไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าแกเป็นสสในสิบจังหวัดใหญ่อีสานเนี่ยแกได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าแกสัดส่วนคะแนนสูงสุดของกลุ่มเลยค่ะ
1: ใช
0: ่โอ้มัน คือมันเหลือเชื่อมากว่าคนอะไรจะดวงเฮงขนาดนั้นนะถูกรางวัลที่หนึ่งสองครั้งในชีวิตรางวัลที่สองรางวัลที่สามก็ถูกมาหมดแล้ว
1: คือพูดนี่อิจฉาใช่ไหม
0: ใช่ไม่ได้อิจฉาเลยพูดว่าเคยทำข่าวที่กระทรวงเนี่ยเคยเจอแกบ้างไหมแก
1: เจอ
0: ทำไมแกเฮงอะไรขนาดนี
1: ้ออแสดงว่าเป็นคนที่ซื้อตลอดแสดงว่าคนนี้ต้องซื้อมาตลอดแล้วสีจะรู้ไหมว่ากว่าจะมา84ปีเนี่ยแกซื้อไปหมดเท่าไหร่เราก็ไม่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเขาซื้อเยอะหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิแต่บางคนน่ะตลอดชีวิตซื้อเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ถูกนะพี่ป่วยเอาจริง
1: ๆ
0: เนี่ยค่ะนี่ระดับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะแกก็ไปลงบันทึกเหมือนกันนะที่หลายคนบอกว่าอุ้ยระดับนี้ทำไมถึงไม่อยู่เงียบๆไม่มีใครรู้แต่แกก็ลงบันทึกประจำวันเหมือนกันนะหนึ่งใบก็เถอะแกก็ไปลงบันทึกไว้ที่โรงพักเหมือนกันว่าแกถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขึ้นเงินเรียบร้อยเลขพารวยเลขพารวยก็คืออายุ
1: 84
0: 4884
1: ก็บอกว่าช่วงก็บอกว่างวดที่ออกมาเนี่ยโหดจริงนะ4884โอ้โหออกมาได้ยังไง
0: สุดยอดจริง
1: สุดยอดจริงๆเอาว่าวันเนี้ยกองทัพยูเครนนะเขาเปิดฉากโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขนาดใหญ่ครั้งใหญ่เลยเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเข้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักเลยเนี่ยเขาก็เลยบอกวันช่วงนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างตั้งแต่ไปตั้งแต่วันที่16มั้งจะกลับวันเนี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่หรอกนายกคงปลอดภัยดีนะคะเพราะว่ามีกำหนดเดินทางกลับไทยเนี่ยในเวลา2ทุ่มเมื่อคืนนี้จะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 9:00 น.เช้าวันนี้แหละที่บน.6ที่เขตดอนเมืองนะคะบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุโจมตีเนี่ยเขาบอกไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษด้วยนะคะโดยจากการสอบถามคนใกล้ชิดในซึ่งตอนนั้นก็มีคุณอนุทินเข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งจากการสอบถามคนที่ใกล้ชิดนายกบอกว่าคุณอนุทินและ

0: น่าปลอดภัยดีจะเดินทางกลับไทยคืนนี้ก็คืนเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เดิน
1: อ
0: ท
1: ื
0: างถึง
1: ม
0: ไทยเช้าวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เปิดฉา
1: โอ
0: ก
1: ้
0: โจมตีอย่างรุนแรงเลยก็บอกรุนแรงแล้วก็
1: ค่ะ
0: คือเข้าที่กรุงมอสโกด้วยไงถล่ม
1: โอ้พอดีเลย
0: พอดีเลยเกิดไฟไหม้หลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักโอ้
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ยูเครนกับรัสเซียนี่เป็น2 ปีแล้วมั้งใช่ไหมสี
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: ใช่ค่ะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเล็ดลาวาสอกเหมือนกันเนาะ
0: ค
1: เอ
0: ่ะ
1: อ
0: เอ๊ะ
1: ต
0: เ
1: อ
0: ข
1: น
0: า
1: แร
0: บ
1: ก
0: อ
1: ก
0: ก
1: ็ได้ว่าเงียบๆไปแล้วไงม
0: ใ
1: า
0: ช่
1: เจ
0: เข
1: อ
0: าบอกว่า
1: สหรัฐอิหร่านแต่ก็ไม่เงียบ
0: เขาบอกเสียงพี่กล่วยยังเบากว่าพี่สีอยู่นะครับหรือว่าเราพ
1: อ
0: ู
1: ๋
0: ด
1: อ
0: ไม่ตรงหรอ
1: เหรอเออค่ะเรื่องของสงครามส่วนเรื่องของผัวเมียอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาหลีนะคะพี่ก่วยก็เป็นเมียไทยผัวเกาหลีอันเนื่องมาจากว่าคู่นี้เนี่ยเขากินอยู่กันที่เกาหลีนั่นแหละนี่เมืองอีจองบูประเทศเกาหลีใต้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมเกาหลีกับสังคมไทยมากเพราะว่าผู้เสียหายก็คือเป็นหญิงไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าสามีเนี่ยเขามีพฤติกรรมรุนแรงไร้ความปรานีกับภรรยาชาวไทยนะคะเอาน้ำร้อนสาดใส่เมียขณะหลับค่ะพี่กล้วย
0: ค่ะ
1: เออทะเลาะกันก็ผู้เสียหายกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านในที่พักนะคะสามีก็เอาน้ำร้อนจากกาต้มเนี่ยนะคะเดือดเดือดเลยค่ะก็สาดใส่บริเวณใบหน้าและลำคอของภรรยาส่งผลให้รับบาดเจ็บหนักต้องรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางนานมากนะคะหลังเกิดเหตุสามีอ้างว่าในช่วงแรกนะโกหกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการถือกาต้มน้ำมาแล้วสะดุดล้มจนน้ำร้อนเนี่ยหกใส่หน้าภรรยาเมียตัวเองเนาะแต่ต่อมาไปยอมรับนะคะระหว่างการพิจารณาคดียอมรับกับศาลว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบทำร้ายภรรยาไปโดยไม่รู้ตัวร้องขอความเมตตาจากศาลซึ่งศาลแขวงอึจองบูเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาจำคุก3 ปี 6 เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยวิธีพิเศษอันนี้ก็บอกว่าเป็นโทษสูงกว่าที่อัยการร้องขอไว้3 ปีแต่ว่าศาลเพิ่มไม่อีก6 เดือนนะคะศาลระบุว่าการกระทำของสามีโหดร้ายคนนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายผู้สมรสที่อยู่ในสภาพไม่ทันระวังตัวเพราะว่าหลับอ่ะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่คนทั่วไปยากจะยอมรับได้การมองว่าผู้เสียหายได้รับผลกระทบทั้งกายและจิตใจอย่างหนักอีกประเด็นสำคัญที่ศาลเกาหลีใต้หยิบมาพิจารณาคือแรงจูงใจว่าเออทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าไม่ต้องการก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์แล้วหรือว่าอะไรเนี้ยทำไมถึงไม่หย่าไม่เลิกกันด้วยดีศาลย้ำว่าแม้จำเลยจะอ้างเรื่องความสงสัยต่อพฤติกรรมของภรรยาว่ามีความสัมพันธ์กับชายอื่นแต่ก็ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการรองรับความรุนแรงได้ค่ะพี่ก๋วยก็เลยเห็นบอกว่าดังเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบลักษณะแบบนี้นี่ค่ะแล้วเป็นสาวไทยอายุ30 ปีเองนะคะน้องคนนี้
0: รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: ดูจากดู
1: รุนแรงมาก
0: คือไม่สามารถที่จะปกป้องกันตัวเองได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นี่ค่ะก็บอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะคะค่าใช้จ่ายตอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ15 ล้านวอนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมนะคะการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกหลายล้านวอนก็เงินส่วนใหญ่ได้มาจากการที่คนไทยและชาวเกาหลีร่วมกันบริจาคให้เธอนะคะเพราะว่าพอเรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คนก็สงสารนะคะแล้วก็สถานทูตไทยที่กรุงโซก็ไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเรื่องกฎหมายกับการสื่อสารให้โดยเฉพาะกับตำรวจแล้วก็ศาลด้วยนะคะนี่เขาบอกว่าจริงๆที่เกาหลีนะไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวนะแต่นี่คือเรื่องความรุนแรงที่รัฐต้องจัดการค่ะเขาก็จริงจังมากนะสำหรับที่โน่นนะคะก็น่าเสียโฉมแหละที่ป่วยหน้าก็ยังแบบพันๆอยู่เนาะค่ะทั้งหน้าและลำคอค่ะ
0: ทั้งหน้าแล้วก็ลำคอเราจะใช้เวลาฟื้นฟูอีกนานแค่ไหน
1: โอ้ต้องสามแม่เนาะคงแบบจะปวดหน้าดู
0: ก็เนี่ยเวลาคนไทยไปแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงคือชาติไหนเราก็ไม่รู้ว่ายังไงไปโดนอะไรกันบ้างเนี่ยแต่ว่า ถ้าเกิดกฎหมายที่ประเทศนั้นเขาดูแลดีอะไรเงี้ยมีความเป็นธรรมก็น่า
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ไว้ใจได้อยู่อย่างที่เกาหลีเข
1: จ
0: า
1: ริง
0: ก็มีมาตรฐานที่ดีเหมือนกันนะ
1: ดีค่ะบางคนอดทนไม่ไหวเชื่อไหมว่ามีหญิงไทยที่แบบเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไปตกเล็กกรรมลำบากนะโดน
0: ต้องอ
1: ผู
0: ด
1: ้
0: ท
1: สม
0: น
1: รสต่าง
0: ใ
1: ช
0: ห้
1: าติ
0: ถึ
1: ท
0: งท
1: ำ
0: ี่
1: ร้าย
0: สุ
1: อ
0: ด
1: ย่างเงี้ยเยอะนะ
0: หรอ
1: เอออ
0: ืมอยู่บ้านเราดีกว่า
1: จริง
0: อืม
1: ใช่นะคะ
0: แม่แ
1: อ
0: ต
1: ื
0: ่บ
1: ม
0: ้านเราว่าไปดูหนุ่มคนนี้สิเมาอาละวาดถือมีดจับลูกเม
1: แ
0: ี
1: ม
0: ย
1: ่
0: เป
1: เ
0: ็
1: ร
0: น
1: าก็
0: ตัวประกัน
1: ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย
0: เมา
1: เออ
0: ที่ฉะเชิงเทราผมมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคลั่งจับลูกเมียเป็นตัวประกันเลยเมาแล้วโอ้โหก่อเหตุแบบเนี้ยแถมไม่พ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: นะเผาบ้านอีกนะคะเออที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะคะตำรวจเนี่ยก็ใช้กำลังปิดล้อมเจรจานะคะคนก่อเหตุชื่อสุริยาอายุ31 ปีนะคะคุ้มคลั่งถือมีดอยู่ในบ้านเลยก็มีเมียแล้วก็ลูกเนี่ยอยู่ด้วยเอาลูกกับเมียเป็นตัวประกันน่ะเจ้าดีก็เลยให้นายสุริยาเนี่ยเอามามอบตัวแต่การเจรจาน่ะไม่เป็นผลทำให้ชายที่คลุ้มคลั่งเนี่ยเปิดหน้าต่างกระจกแล้วก็ใช้ไฟจุดที่ผ้าแล้วก็โยนออกมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีถังน้ำมันวางอยู่ด้วยทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาทันทีเลยทุกคนก็เลยตกใจเพราะไม่คิดว่าชายคุ้มคลั่งคนนี้จะก่อเหตุจริงนะคะก็พ่อของผู้ชายคนนี้คือพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ต้องลากสายยางไปฉีดน้ำเพื่อดับไฟนะคะเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้นานนะไฟอาจจะลุกลามไปไหม้ทั้งหลังก็ได้นะคะตำรวจก็เลยพยายามใช้ยุทธวิธีเพื่อให้ชายคนนี้ออกมามอบตัวแต่ชายคนนี้ก็ยังคงคลั่งนะแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วก็จุดไฟเผาเป็นครั้งที่สองโดยพยายามตะโกนบอกให้ตำรวจเนี่ยกลับไปนะคะทางตำรวจก็เลยเพิ่มความกดดันขึ้นนะคะแล้วก็เรียกกำลังเสริมแล้วก็วางแผนโดยแกล้งว่าถอนกำลังออกไปแล้วแต่กำลังอีกส่วนหนึ่งก็ซุ่มอยู่หลังบ้านนะคะตำรวจเองเนี่ยหน้าบ้านออกไปแล้วเนี่ยนายสุริยาก็เลยคลายกังวลก็เลยตัดสินใจปีนหน้าต่างหลังบ้านออกมาก่อนจะวิ่งไปตามหลังบ้านไปตามคันบ่อปลาในความมืดสุดท้ายตำรวจที่ซุ่มอยู่เนี่ยที่ตอนแรกบอกถอยแล้วเนี่ยแต่ว่าซุ่มอยู่ในพงหญ้าก็เลยควบคุมตัวได้สำเร็จนะคะวันนี้ตำรวจก็เลยแจ้งได้รับแจ้งจากพ่อแท้ๆของนายสุริยาว่าชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยเป็นเพราะเมาเหล้าแล้วก็ไประแวงเรื่องของความหึงหวงเมียตัวเองเลยทะเลาะ กันกับเมียแล้วก็จะจุดไฟเผาบ้านเออนะก็เลยตอนนี้ก็เลยถูกควบคุมตัวแล้วแต่ว่าตรวจสอบในร่างกายก็ไม่พบยาเสพติดแต่เมาได้ขนาดนี้เลยเนาะเมาขนาดคุ้ม
1: ไม่
0: คล
1: พ
0: ับ
1: ยาเสพติดแต่ว่าก็เสพมาแล้วใช่ไหม
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่มี
0: ไม่
1: ใน
0: พ
1: ต
0: บ
1: ัว
0: เลยไม่พบเลยแสดงว่ากินเหล้าเมาแล้วก็หึง
1: ค่ะ
0: หวงแล้วก็ทะเลาะ กับเมียเออขนาดนั้นเลยเนาะเนี่ยนี่ท
1: เป็นเยอะมากเลย
0: ฮะ
1: เนี่ยอย่างเมื่อวานที่วังน้ำเขียวอะที่โคราชอะโอ้เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลตำรวจที่ไปกันนะคะที่วัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านวังน้ำเขียว
0: ค่ะ
1: ที่ตำบลอุดมทรัพย์เนาะเพราะว่าหน้าอำเภอเนี่ยก็สั่งการไว้ให้ฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะไปดูในการร่วมกันกับตำรวจนะไปดูซิว่าจะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไงได้บ้างชื่อโครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะและไม่คาดคิดว่าโครงการนี้จะใช้กับพระนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจบุคคลหนึ่งที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในวัดอ้าวกลายเป็นพระจริงๆด้วยค่ะสองรูปด้วยพี่ป่วยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ลูกศิษย์นะก็ตรวจทีก่อนเลยไปถึงนะคะก็เจอเป็นบวกมีสารเสพติด3รายแล้วก็ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้แต่ที่หนักสุดคืออะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เข้าไปในกุฏิของท่านเจ้าวาดนะคะออกมาอ้วกกันเป็นแถวค่ะเพราะว่า
0: เห็นภาพด้วยอ่ะโอ้ยขยะ
1: ภาพใช่คือได้ยินเสียงชัดเจนในคลิปเนาะเจ้าหน้าที่นะอ้วกอ้วกอ้วกกันเพราะว่าโอ้โหข้างในนี่คือเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้เน่าแบบแห้งเกลือกกลางเต็มห้องมีหนอนไต่เยอะแยะหน่อยพี่ป่วยแล้วก็เจอกล่องสุราหลายสิบขวดกระป๋องเบียร์กองพเนินเป็น10แพ็คอุปกรณ์การเสพยากางเกงในผู้หญิงบรรจุอยู่ในพลาสติกอยู่ในกองขยะอีกหลายตัวบางตัวเจ้าหน้าที่ก็เก็บขึ้นมาดูว่ามันใช่หรือเปล่าเออใช่กางเกงในผู้หญิงด้วยก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ได้ยังไง อยู่ได้ยังไงมันเหม็นขนาดนี้เนาะเนี่ยท่ามกลางความประหลาดใจของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ต้องไม่คาดคิดว่าโอ้ยเจ้าอาวาสวัดป่าเนี่ยเคารพนับถือกันมากเลยมีพฤติกรรมแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านไม่เชื่อนะพี่กวยแค่ไม่ไปเห็นกับตาเพราะว่า ไม่มีใครเคยได้เข้าไปในกุฏิของท่านโอ้สภาพนี้ดูไม่ได้เลยนะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าจับดีๆนะคือสภาพใหม่นะไม่ใช่ว่าแบบโกโลโกโสเลยนะกุฏิที่ว่านี้นะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้อยู่ได้ยังไงนี่ค่ะแล้วพฤติกรรมอย่างนี้เหรอเจ้าอาวาส
0: เขาถึงบอกว่าในวัดเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะบางทีแบบมันไม่มีระบงระเบียบแล้วก็กฎเกณฑ์อะไรเลยอ่ะเนาะคือพี่ก็เคยได้ยินในวัดแถวๆบ้านเนี่ยโอ้โหยุคหนึ่งนะยุคก่อนนั้นเนี่ยยาบงยาบ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะพระลูกวัดก็ไม่แทบจะไม่มีที่จะออกมาเวลารับสังฆทงสังฆทานอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
1: เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างเลยแบบโอ้โหตลกตรงที่ว่าตำรวจนี่นะอ้วกกันเป็นแถวเพราะมันเหม็นมากอ่ะโอ้โหแล้วบรรยากาศก็บอกนอนไต่ย้อยแย่จริง
0: ๆ
1: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
0: ค่ะโอ้แล้วนี่พูดถึงเธอพูดกำลังพูดถึงบ่อขยะใช่ไหมเนี่ยมันมีบ่อขยะใส่ลาวเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยอ่ะมันมีแมลงวันนับล้านตัวบินว่อนเลยทำให้คนลาวเขากินข้าวเขาต้องกางมุ้งกันเลยนะเหตุการณ์นี้อยู่ที่บริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครตรังหรือว่าบ่อขยะไสลาวนะคะเป็นพื้นที่60ไร่นะคะติดกับสนามกีฬาทุ่งแจ้งตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเขาบอกว่าที่นี่น่ะมีขยะสะสมอยู่มากกว่า 900,000 ตันเลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆได้ผลกระทบเป็นเวลายาวนานกว่า20ปีบ่อขยะไสลาวบ่อขยะไสลาวเนี่ยอยู่ที่เทศบาลตรังนะคะตำบลบางรักนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อ่ะก็มีปัญหาหนักมากเลยในเรื่องของแมลงวันมีมากจนชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบมากเลยนะคะรุนแรงมากขึ้นทุกปีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใช้กาวดักแมลงวันก็แล้วใช้ฉีดยามาฉีดพ่นกำจัดก็แล้วนะคะใช้แผ่นกาวดักแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีผลทำให้เวลากินข้าวเนี่ยแมลงวันก็บินไปตอมแล้วก็ลงไปในจานอาหารตลอดเลยมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็นของกองขยะแล้วก็ปัญหาแมลงวันมาตลอดเลยช่วงเดือนนี้นะเพราะว่าแมลงวันมีจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติเลยนะคะแล้วก็ต้องกางมุ้งกินข้าวกันเลยอ่ะเขาบอกว่าแต่ว่านายกเทศมนตรีก็นครตรังเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขยะที่นำมาเก็บเนี่ยไว้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นโกดังจัดเก็บเชื้อเพลิงขยะอยู่นะคะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะรอขนส่งอยู่เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพลังงานเป็นขยะแห้งไม่มีกลิ่นแต่ชาวบ้านก็บอกว่าก็ยังมีอยู่นะว่าน่าสงสารมากเลยแต่ว่าแมลงมันเยอะมากเห็นเขาดักมาต้องกินมีบางคนบอกว่าบ้านอยู่หลังรั้วติดด้านหลังของโกดังเก็บขยะเลยตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนหนักมากเลยมีปัญหาแมลงวันกลิ่นเหม็นโอ้โหน่าเห็นใจคนที่อยู่ใกล้กับบ่อขยะเนาะมันจะย้ายยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะไม่รู้ใครอยู่กันก่อน
1: หนีก็ไม่ได้อดทนต่อไปได้ค่ะ
0: อดทนก็จะแก้ปัญหาเขาคงจะแก้แล้วบอกมาตั้ง20กว่าปีแล้วนี่แสดงว่ามันอาจจะแรกๆอาจจะแบบไม่เยอะไม่อะไรก็พอได้อยู่เนาะแต่มันนานเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบการบริหารจัดการในการจำกัดขยะไม่ดีแล้วก็ลำบากอยู่นะ
1: ค่ะแต่พักกันสักครู่นะคะที่กลัวค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ช้างแก

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 6:14 น.เช้าวันศุกร์วันนี้19 มิถุนายนชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95ค่ะวันนี้มีพี่กวยคุณจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์มาดำเนินรายการด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงบันเทิงช่วงนี้คนที่หนาวๆร้อนๆวันนี้ เป็นคุณดาราฟอร์ฟันคุณฟิล์มอ่ะไม่ก็วันนี้เดี๋ยว DSI เขาจะมีแถลงละเอียดเลยคือก่อนหน้านี้2 วันก่อนเนี่ยน่าเป็นพูดหรือพฤหัสพูดเนี่ยเขาก็มีออกมาพูดถึงปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะลาวเดอร์ลิงนะคะเพื่อปราบปรามเครือข่ายลงทุนฟอเร็กซ์อ่ะแล้วก็บอกว่าแพมบอกว่าเนี่ยจะมีดารานักการเมืองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะเลยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการจะเป็นคนแถลงข่าวเองแล้วก็มีการมาให้ชื่อย่อนักการเมืองพอสำเภาแล้วก็คนบันเทิง
0: พอสำเภาอ
1: ี
0: ก
1: แล้วคนบันเทิงฟอร์ฟันเป็นใครล่ะคนก็เลยพุ่งมาที่ฟิล์มเลยฟิล์มรัฐภูมิตัวของทรัพย์ฟิล์มก็เลยวันนี้ออกมาพูดเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
0: มีคนฟอร์ฟันในวงการบันเทิง
1: ฟิล์มฟางเฟืองฟิล์มคือก่อนนี้ก็ฟิล์ม
0: ฟิล์ม
1: เจ้าตัวก็บอกไม่ใช่เขาแน่นอนไม่ใช่เลยเหมือนเดิมครับเราบอกเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์แมนทั้งฟอร์เร็กไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่ก็คงจะมีคนแกล้งเอาชื่อผมเนี่ยเข้าไปอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงนะคะการออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเนี่ยก็ยิ่งทำให้กระแสสังคมจับตามองอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้นะจำได้ไหมว่าฟิล์มก็เคยมีประวัติและถูกต้องข้อสังเกตว่าไปเกี่ยวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นหลอกลวงลงทุนระดับประเทศมาแล้วหลายครั้งเลยแต่เขาก็บอกเขาพร้อมจะเดินทางเข้าไปพบ
0: ไปเกี่ยว
1: สอบสวน
0: ก็ทำแต่ธุรกิจอย่างเดียว
1: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะมันมีข่าวว่าไปยึดอะไรรถหรูรถเหลออะไรมีด้วยไงเดี๋ยววันนี้แหละพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะจะมีการตั้งทีมแถลงวันนี้เลยนะคะการปฏิบัติการที่จะสรุปอย่างละเอียดเลยว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าส่วนฟิล์มรัฐภูมิบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งจะฟังขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนอื่นอีกไหมในวงการบันเทิงแล้วก็นักการเมืองอย่างสีส้มก็มีเก่ามาพูดแล้วแหละ
0: ก็เอาล่าสุดดีเจแมนก็โพสต์ค
1: ลิ
0: ปปากรายการโคตรมูนะคะบอกว่าผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในคลิปเนี่ยดีเจแมนบอกว่าสวัสดีครับอยู่กับรายการโคตรมูและแล้ววันนี้ก็มาถึงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับมันคืออะไรอย่างงี้แบบเนี้ยสั้นๆเอง
1: ก็นั่นแหละคนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ถูกกับนี่ไงคุณฟิล์มเนี่ย
0: แล้วอีกคนหนึ่งหลายคนก็อึ้งไปเหมือนกันนะตอนนี้ที่ชื่อนักการเมืองขึ้นมาก็มีข่าวว่าพฤติการและเส้นทางการเงินนี่นะคะอาจจะไปเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็แชร์กันเยอะมากเลยก็คือคุณป้อมภาวุฒิว
1: ิ
0: ทยาภานุนี่ค่ะคืออันเนื่องมาจากว่าไอ้เปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ที่พี่กวยบอกเนี่ยนะคะเขาค้น24 จุดเนาะแล้วก็ปรากฏว่าจากการค้นที่ว่านี้เนี่ยเจอเงินสด65 ล้านที่เป็นตึ้งๆอยู่ในตู้เซฟเนาะซุปเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์เอกสารอันนี้แหละที่ตำรวจหรือว่า DSI จะแถลงตัวนี้ว่าไปเกี่ยวข้องถึงใครก็คือเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญแล้วก็อายัดบัญชีไว้ถึง70 กว่าบัญชีค่ะพี่กวยเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็อยู่ๆก็มีชื่อฟอร์ฟันกับนักการเมือง
1: พอสำเภา
0: ใช่ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงแบบไหนนักข่าวเมื่อวานนี้ก็พยายามถามคุณป้อมภาวุฒินะคะเขาก็บอกว่าก็ยังไม่เปิดเผยอะไรนะคะรอให้ทางดีเอสไอแถลงไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเจาะไปที่บริษัทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเรียกว่าpayment gateway หรือว่าผู้ให้บริการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขายของ Forex นะฮะทีนี้กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงหรือจะเป็นนักการเมืองเลยก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแถลงให้ชัดเจนหรือเปล่านะที่นัดกันกี่โมงนะคะพี่10เหร
1: อ11เมื่อเช้าเมื่อวานนี้น้องบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดของเราน่าจะเป็นคนไปทำแถลงข่าวนี่ อ่า
0: เดี๋ยวจะได้ตามกันนะคะในช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงเย็นของลูกทุ่งมหานครเนาะ
1: ค่ะได้
0: ดูแล้วก
1: ็กลับมาอีกแล้วฟอเร็กกลับมาอีกแล้ว
0: กลับมาอีกแล้ว
1: ใครที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเนาะมันก็ไม่พ้นหรอก
0: ใช
1: ่ว่าคนเนี่ยโลภมากจะรวยเร็วอะไรเงี้ย
0: โอ้เอาไม่จริงเอาจริงๆนะบางทีคนที่แบบแค่แบบเฉียดๆเข้าไปอ่ะยังติดคุกตั้งหลายปีนะพี่กวยหลังจากนั้นก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าที่มันจะเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงอะไรกันตอนไหนเนี่ยงาน
1: ทำไมแล้วทำไมเงิน
0: ไม่มีใครอยากเข้าคุก
1: เงินมันมหาศาลเลยนะ
0: ใช่
1: เงินนะเงินอยู่ในวงจรพวกนี้มันมหาศาลเลยแล้วมันไปหลอกลวงหลอกลวงเขาเอาเงินเขามา
0: ก็ทุกคนอยากรวยทั้งนั้นเอาพี่กวยจริงๆนะเอาเวลาเราเข้าไปในเว็บที่เราไม่คุ้นชินเนาะเข้าปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาทันทีชวนให้เราเทรดอ่ะให้เราลงทุนอ่ะทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยถ้าใครที่มีความโลภใช่ไหมก็อยากเข้าลองดูอ่ะ
1: แล้วทุกวันนี้ในเฟซบุ๊กมันก็มีในพวกแบบว่ามันมีบางทีพี่เห็นน่าสนใจอยากจะอ่านเฮ้ยมันขึ้นมาให้เทรดพี่ตกใจพี่ก็ปิดทันทีเลยนะพ
0: ี
1: ่กลัวมากพี่จะแบบไม่เอาเลย
0: นั่นแหละสุดท้ายมันก็ถลำตัวเข้าไป
1: เนี่ยไอ้เทรดเนี่ยพี่ก็ทำไมคนเข้าไปอะไรไปตามเยอะจังแล้วบางทีแบบเขาจะตั้งหัวข่าวที่น่าสนใจอ่ะแล้วเราจะเข้าไปอ่านเพิ่มเงี้ยมันขึ้นเทรดเขาว่าเทรดมาในพี่ปิดก่อนเลยนะพี่จะปิดก่อนเลย
0: ระวัง
1: เอาไว้ก่อนเลยคือด้วยความที่เราแบบว่าเราไม่รู้เราจะไปเผลอเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเรื่องเดี๋ยวนี้นะโซเชียลก็เข้าไปก็นะมันมีทั้งดีและไม่ดีอ่ะบางทีเราคิดว่าเราระวังดีอยู่แล้วแหมไม่เห็นแล้วว่าคนดังคนอะไรยังโดนหลอกได้เลย
0: ค่ะ
1: บางทีก็เผลอไป
0: ใช
1: ่มีฟาริดากับติน
0: โอ้โห
1: เมื่อวานนี้ไปตรวจไป DNA แล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรอผลอีก14วันถึงจะทราบผลนะเพราะว่าทางคลินิกเนี้ยเขาจะส่งผลไปที่ฮ่องกงเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะตรงนะหมายถึงว่ารอมั่นใจเมื่อวานนี้
0: ส่งไปต่างประเทศเลยเหรอ
1: เขาบอกว่าคลินิกเนี้ยทำไมส่งไปที่ฮ่องกงก็ไม่รู้นะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าฟาริดาเนี่ยเขาก็ไปแล้วตินก็ไปเหมือนกันเวลาตรวจเสร็จแล้วออกมาเนี่ยนะคะฟาริดาเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมมากไม่กังวลเลยมั่นใจในดินเอ 100% ว่าพ่อของเด็กเนี่ยคือตินแต่หากไม่ใช่นะก็พร้อมรับผลตรวจยอมรับว่าวันนี้สภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่ไม่ดูโซเชียลขอโฟกัสแค่ลูกเท่านั้นตอนนี้รู้เพศนะคะรู้เพศของลูกในท้องแล้วนะว่าได้ลูกสาวจากนี้ก็ไม่อยากจะให้ลูกเจออะไรเหมือนกับตัวเองกลัวสังคมจะมาลงกับลูกไม่อยากให้ไปด่าเด็กเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอยากให้จบแค่ตรงนี้แล้วก็ขอโอกาสสังคมอยากกลับไปทำงานอยากไปใช้ชีวิตแล้วนะคะส่วนเมื่อวานเนี้ยฟาริดาเขามีทนายพัดปัดตามไปด้วยนะไปในฐานะเป็นพยานตรวจดีเอ็นเอเนี่ยก็บอกว่าจากการปรึกษาแพทย์นะคาดว่าจะใช้เวลา14วันนะคะเนี่ยคุณทนายพัดบอกเองว่าต้องส่งตัวอย่างมาที่ฮ่องกงเขาบอกว่าหากผลตรวจออกมาชัดว่าพ่อของลูกคือตินเนี่ยทางทนายเขาก็บอกว่าฟาริดามี2ทางเลือกนะคือ1บันทึกข้อตกลงกับฝ่ายชายให้ฝ่ายชายรับผิดชอบเงินสำหรับค่าบริบาลทารกในครรภ์แล้วก็มาตกลงกันว่าจะให้กันอย่างไรเท่าไหร่นะคะซึ่งเงินค่าบริบาลทารกเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อทารกในครรภ์คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะหรือว่าทางเลือกที่สองคือฝ่ายหญิงฟ้องฝ่ายชายได้เลยเพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริบาลทารกเกิดขึ้นโดยสภาพอยู่แล้วนะคะการฟ้องแบบนี้ก็จะเรียกเป็นตัวเงินแบบก้อนเดียวหรือให้ชำระเป็นรายเดือนไปจนกว่าจะคลอดก็ได้อ๋อ
0: นี่คือในข้อตกลง
1: อันนี้คือทนายเขาออกมาชี้ช่องแต่ในเรื่องการพูดคุยยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการหรอกคือทุกอย่างทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องรอผลตรวจก่อน
0: ใช่ไหมคือเมื่อวานเนี้ยในรายการโหนกระแสเนี่ยนะคะฟาริดาก็ไปออกรายการอีกรอบนึงนะ
1: อ๋ออีกแล้วเหรอ
0: แล้วไออีแล้วช่วงนึงพนมกันชัยก็เปิดเอกสารการตั้งครรภ์นี่แหละแล้วก็ถามถึงข้อสงสัยรวมถึงเอกสารที่ระบุในวันแรก ของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวให้ข้อมูลในเอกสารไปว่าจำได้ว่าต้อง8กุมภาพันธ
1: ์
0: ทีนี้คุณหนุ่มแกบอกว่าเอาถ้า8กุมภาพันธ์ทำให้เกิดความสับสนได้นะ12กุมภากับ20กุมภาไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรเลยตินเลยใช่ไหมซึ่งฟาริดาก็ยืนยันว่าหนูมีกับเขา12กับ20อีก2ครั้งที่ไปคาเฟ่หมากันมาอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าตินก็บอกว่าไม่มีครั้งเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณหนุ่มกันชัยแกก็ชี้ข้อสงสัยว่าถ้าวันที่8กุมภาพันธ์มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่มีทางเลยที่ฟาริดาจะท้องกับตินได
1: ้
0: ฟันธงอย่างนี้ทีนี้ฟาริดาก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นหนูอาจจะจำคาดเคลื่อนก็ได้ค่ะเธอให้ข้อมูลแบบนี
1: ้
0: เนี่ยก็อาจจะมีคุณหมอวันนี้ก็อาจจะมีการคุยกันเพราะว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอผลอย่างที่พี่กวยบอกใช่ไหมเด
1: ือ
0: นหน้าเนาะ
1: 14 วัน
0: ใช่คือคุณหนุ่มกันชัยบอกว่าอย่างนี้ถ้าผลออกมาตรงนะเป็นตินๆก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ไปลงแบบนี้แล้วหนูบอกว่าหนูพลาดจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเลขนี้มีความหมายนะคะทางนี้บอกว่ามีสัมพันธ์กับตินวันที่5วันที่12วันที่20ถ้าเลขนี้เป็นเลขที่เขามีประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่8วันที่5มีสัมพันธ์กับตินไม่มีทางจะตั้งครรภ์แน่ๆเพราะฉะนั้นพอมาวันที่12อีกก็มีโอกาสน้อยมากแทบจะไม่มีโอกาสเลยเรียกแสดงว่าคุณหนุ่มกันชัยก็ทำการบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะคงจะถามคุณหมอมาเพราะฉะนั้นอีกทีนึง20กุมภาพันธ์ตอนนี้บอกมี3วันแต่ตินบอกวันเดียวแน่นอนนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าลุ้นหนักเหมือนกันนะวันที่2ใช่ไหมค่ะ
1: ก็แต่ส่วนเจ้าตัวตินเองเนี่ยก็พูดออกมาแหละว่าถ้าผลออกมาว่าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยก็พร้อมจะรับผิดชอบถ้าเกิดผลตรวจตัวเองเป็นพ่อเด็กในท้องจริงๆนะคะทั้งเมื่อวานนี้ก็พ่อกับแม่ก็ไปเนี่ยทางแม่เองก็บอกว่าทางแม่ของตินเนี่ยก็พูดว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นคนเป็นแม่เนี่ยก็รู้สึกเสียใจเพราะถ้าเป็นตนจะโฟกัสที่เด็กในท้องในเรื่องสุขภาพของเด็กมากกว่าแล้วก็มองว่าคนคุยกันหลังบ้าน
0: คือ
1: คุยกันได้อ่ะไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นประเด็นของสังคมส่วนพ่อก็บอกว่าขอปรึกษาทนายความก่อนนะในเรื่องของคือก่อนหน้านี้ก็มีในประเด็นเรื่องว่ามีการพูดเป็นพรากผู้เยาว์แล้วก็มีการเรื่องเสพยาไงทางพ่อของติ๊งก็บอกในเรื่องนี้จะฟ้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่า2ข้อกล่าวหาได้เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรง2ข้อทางครอบครัวก็มองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทางทนายความแล้วก็รอว่าอาจจะต้องดำเนินการทางตามกฎหมายนะแต่ก็ขอร
0: อ
1: ผลตรวจก่อนแล้วกัน
0: ค่ะคือในมุมของหมอแล้วกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสับสนว่าการตรวจ DNA เนี่ยในช่วงที่แบบฝ่ายหญิงยังตั้งครรภ์อยู่ยังไม่ได้คลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ปกติเขาตรวจหลังเขาตรวจหลังใช่ไหมปกติ
0: ใช่ก็จริงๆคุณหมอนะคะเมื่อวานนี้แพทย์หญิงกมลพัฒน์เจ้าของนี่เลยคลินิกที่ไปนี่แหละคุณหมอบอกว่าคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะคะก็บอกว่าจริงๆการตรวจเนี่ยไม่ได้มีการเจาะน้ำค่ำเนาะเพื่อหาความสัมพันธ์พ่อลูกเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อย่างที่ฟาริดาเขารู้สึกกังวลนั่นแหละแต่ว่าการเจาะเนี่ย เป็นการเจาะเลือดค่ะนะเป็นการเจาะเลือดหมอยืนยันว่าไม่มีการเจาะน้ำค่ำเพื่อตรวจแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสแท้งได้ทีนี้เทคนิคที่เขาใช้เมื่อวานเนี่ยเป็นการเจาะเลือดโดยที่เชื่อว่าตรงรกที่มันเกาะอยู่กับคุณแม่เนี่ยมันมีชิ้นส่วน DNA ที่หลุดมาในเลือดคุณแม่ได้แล้วก็เจาะไปตรงนั้นไปเอาชิ้นส่วนตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ว่ามันแมทกับคุณพ่อหรือเปล่านะคะทีนี้ถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นมันจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะกับการที่ส่งไปถึงฮ่องกงอะไรเนาะเขาบอกว่า 99.9% ที่กวยความแม่นยำเพราะว่าเป็นการตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีประวัติการฝากครรภ์ชัดเจนคือหมอก็ดูบอกว่าเท่าที่ดูประเมินสุขภาพของคุณแม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรโอเคอยู่แล้วก็ถ้าแม่เครียดน้องก็จะเครียดด้วยหมายถึงลูกในครรภ์เนาะถ้าเครียดมากๆก็อาจทำให้มีผลต่อการเจ็บท้องคลอดอ่อนกำหนดได้อันนี้ดูเบื้องต้นก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงขนาดนั้นถามว่าต้องกินยาต้านเศร้าไหมต้องซึมเศร้าหรือเปล่าบอกไม่อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้ชายตรวจตรงไหนไม่ต้องไม่ได้เจาะเลือดนะ ผู้ชายนี่คือตรวจกระพุ้งแก้มค่ะก็ไปขูดเนื้อเยื่อที่กระพุ้งแก้มมานะคะแต่ว่าของแม่เนี่ยต้องเจาะเลือดเพราะว่าต้องการชิ้นส่วน DNA ของลูกที่ปนอยู่ในเลือดแม่แต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเอา DNA จากกระพุ้งแก้มก็ชัวร์แล้วค่ะพี่ป่วยก็ว่าอย่างนั้นแม่นยำ 99.9% นะโอ้โหน้อยเป็นเรื่องอยู่แล้วตายเป็นเรื่องไปเลยนะ
1: คือสังคมที่เวลาดูข่าวนี้มันก็อย่างพี่เนี่ยฟังเวลาตอนแรกๆก็ฟังแล้วก็เห็นใจกันทั้งหมด
0: ใช่ไหมอะไรกันนักกันหนาง
1: งไปหมดเลยจะอะไรกันนักกันหนาแล้วพูดก็ไม่เหมือนที่อะไรเงี้ยงงพี่เป็นฟาริดาพี่ก็งงตัวเองเหมือนกันนะว่า
0: ค่ะ
1: มันอะไรกันแน่เนี่ยนะนี่แต่คนเนี้ยปิดอู่แล้วหนึ่งปอณัฐวุฒิปอณัฐวุฒิ
0: สองคนสองหนุ่มแล้ว
1: มีสองหนุ่มแล้ว
0: ทั้งคู่
1: แต่เขาดีนะเขาตัดสินใจทำหมันแทนภรรยานะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยคือโดยเมื่อวานเนี้ยนะคะมีการเขาแชร์ภาพปอณัฐวุฒิเนี่ยใส่ชุดคนไข้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันแล้วก็บอกว่าพาพ่อมาทำหมันนะส่งกำลังใจให้พ่อด้วยก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้น่ะนะคุณป๋อก็ถือว่าเป็นอีกบทพิสูจน์ความรักที่มีต่อภรรยาเพราะว่าเจ้าตัวเป็นฝ่ายเข้าเลือกเข้ารับการผ่าตัดเองเพื่อไม่ให้ต้องมาเชิญความเจ็บปวดจากการคุมกำเนิดหรือการผ่าตัดในอนาคตอีกนะคะหลายๆคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจนะคะก็ดี
0: ไปทำหมันฟรีคลินิกมีชัยหรือเปล่า
1: เมื่อ
0: ไหร่ก่อนจะไว้ก่อนไงดังเนาะคลินิกมีชัยอ่ะ
1: ก็ยังมีอยู่มั้ยน่าจะยังมีอยู่นะน่าจะยังมีอยู่มั้ย
0: ฮะมีตรงนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเนี่ยระดับพระเอกก็ต้องไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมนะคะ
1: เป็นอารมณ์
0: ไปจริงๆก็บอกว่าแป๊บเดียวนะ
1: อะไรนะเดี๋ยวไปลองไปดูนี่เนี่ยกีฬานิดนึงไหมเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อวานพี่ก็วันนั้นก็รู้สึกว่าอุตส่าห์เชียร์นะไทยกับอะไรนะยูเครนอ่ะแล้วก็แพ้พี่โอ้ยแล้ววันนี้ก็กลับไปบ้านเมื่อวานกลับไปบ้านก็เห็นแฟนดูเอ๊ะทำไมไม่ดูล่ะปรากฏว่าไม่เอาดูก็แพ้พี่ว่าดูหน่อยเข้าไปเอ้าเซตสองแล้วเซตแรกเขาชนะเซตแรกไทยชนะเซตสองเราก็เลยดูกันแน่ชนะเซตสองก็ชนะแล้วเซตที่สามก็ชนะนะเมื่อวานในนักตบไทยเนี่ยถล่มบัลแกเรีย3-0เลย
0: โอ้สามเซตเลยเน
1: า
0: ะ
1: สามเซตเลยเพิ่งเป็นนัดแรกเลยที่ชนะนะคะได้รับเงินอัดฉีดไปแล้ว1 ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่อันดับ25ของโลกนะส่วนบัลแกเรียเนี่ยอันดับ22ของโลกนะ
0: อันดับดีกว่าเราเหรออ
1: ันดับดีกว่าเราผลที่ผ่านมาย้อนหลังไปเนี่ยแข่ง5นัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะจากอดีตเนี่ยผลงานเนี่ยนะ5นัดเนี่ยแพ้ลูกยางสาวไทยเนี่ยแข่ง5นัดแพ้5นัดนะมีอยู่3คะแนน อยู่อันดับ17ของตารางตอนขนาดที่บัลแกเรียเนี่ยชนะ1แพ้4มี3นะคะ
0: จะ
1: จากสถิติ2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยไทยชนะ3ครั้งบัลแกเรียชนะ2ครั้งค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยนะคะก็ชนะไปเลย3เซตรวดนะคะเซตแรกเนี่ยก็ชนะ25-23ไทยขึ้นนำชนะไป2ลูกนะคะส่วนเซตที่2เนี่ยโอ้ยตอนนั้นพี่ก็สูสีกันนะก็ชนะไปอีก25-20ชนะไป5ลูกนะคะชนะห่างกัน5ลูกค่ะส่วนเซตที่3นะคะเซตที่3เนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มอย่างดีเลยชนะไปอีกนะคะเท่าไหร่เซตที่3ไม่ได้บอกนั่นแหละก็ได้เงินรางวัลไปแล้ว1ล้านบาท
0: สมาคมเหรอคะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: เ
1: ซตแรกเนี่ยชนะ25-23นะแล้วก็เซต
0: จากฟิสมินไงจ๊ะ
1: แน่1ล้านบาทโอ้เดี๋ยวต้องตามเชียร์อีกนะคะในวันเสาร์วันเสาร์
0: วันค่ะพี่กล้วยวันนี้กับพรุ่งนี
1: ้เอ้าเขาบอกจะแข่งวันที่20นี่คือวันไหน
0: วันเสาร์วันเสาร์21นะแคนาดา
1: แคนาดาวันเสาร์เนี่ยวันที่
0: 19
1: วันเสาร์แข่ง20พักวันเดียว
0: ก็วันนี้วันหนึ่งด้วย
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้วันเสาร์20
1: วันนี้20สิวันเสาร์20
0: พักวันนี้วันเดียว
1: ใช่เจอกับแคนาดาคือเนี่ยตอนแรกพี่คิดว่าเนี่ยการแข่งขันวอลเลย์บอลคราวนี้ยังใส่ไม่ได้ดูแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยว่าได้ดูก็ยัง
0: กลัวดูแล้วแพ้อย่าง
1: นี้เหรอก็เลย2นัดนะคะก็คือ2ทุ่มครึ่งก็คือไทยแคนาดาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เจอกับเนเธอร์แลนด์ด้วย
0: โค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวนักกีฬาบางคนนี่นะคะเดี๋ยวต้องดูเลยเพราะว่าอะไรพวกคือบางคนนี่กล้ามเนื้อตึงมากแล้วก็อาจจะต้องฝังเข็มเข้าเครื่องอ่ะเข้าเครื่องเรียกไฮเปอร์บาริกคือวันนี้ได้พักก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายสามมาต้องซ้อมแล้วก็เช็คสภาพร่างกายใครไม่ไหวก็ต้องให้พักอาจจะต้องใช้นักกีฬารุ่นน้องดันขึ้นมาดูตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะคะเป้าหมายต้องชนะ2แมตช์ในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชออสบอกว่าทุกคนต้องทำให้ได้พยายามสู้ในทุกเกมกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะกดดันเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งมาแข่งในบ้านด้วยเนาะ
1: แต่เมื่อวานเนี่ยดีเมื่อวานนี้เล่นดีเลยแหละ
0: ค่ะสู้สู้ทีมนักกีฬานะคะชื่นชมทุกคนเลยเนาะโอ้โหประเดิมได้ดีเลยเมื่อวานนี้ก็ใครที่ยังหาบัตรอยู่ก็ต้องลองไปเช็คในเว็บดูนะคะคือบอกว่าบัตรแมตช์ที่นักกีฬาไทยแข่งเนี่ยน่าจะเต็มค่ะพี่ก๋วย
1: พี่เนี่ยปีที่แล้วไปดูมาครั้งหนึ่งพอแล้วได้สัมผัสบรรยากาศพอแล้วเพราะอะไรรู้ไหมมันทรมานตอนไหนรู้ไหมตอนเลิกแล้วเนี่ยมันลำบากม
0: ันจะออกได้ใช่ไหม
1: ออกมาแล้วก็หารถกลับก็ไม่ได้อีกสี่เอ้ยนานเนี่ยคนเต็มหมด
0: สองทุ่มครึ่งกว่าจะจบเข้าไปปลาเข้าไปถึง
1: เกือบห้าทุ่มใช่รู้ไหมว่าคราวนี้เขาเล่นทำไมพี่นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองคนกันมาเลยแหละโอ้โหกว่าจะเรียกได้ใครๆก็ไม่ไปเขาก็เดินกันไปนี่แหละแต่ว่าก็สัมผัสครั้งหนึ่งอ่ะพอแล้วเดี๋ยวดูทางหน้าจอทีวีเชียร์ทางหน้าจอทีวีอ่ะ
0: มาดูมาติดตามเอานะคะทางทีวีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาเซียนบอลโลกหลายคนก็ติดตามกันนะคะเมื่อวานนี้ดูสิขนาดแข่งที่สหรัฐอเมริกาก็ดูยังก็น่าห่วงอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าจุดที่ใกล้กับฐานเก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติอังกฤษเขายิงกัน เขายิงกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจากที่เก็บตัวแค่15นาทีเท่านั้นเองนะปรากฏว่าตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเอาแล้วมายิงกันอยู่ตรงนั้นนะนักกีฬาทีมอังกฤษก็บอกว่าโอ๊ยทำไมต้องมาเจออะไรกับเรื่องไม่ดีทั้งหลายเรื่องนับตั้งแต่มาถึงแล้วนะคะที่แคนซัสเนี่ยก่อนหน้านี้รถขนอุปกรณ์ฝึกซ้อมก็ถูกคนร้ายงัดเอาไปจากนั้นทีมได้รับคำเตือนให้อยู่ภายในอาคารที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพายุแล้วมาเมื่อวานก็มีตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหามีเหตุยิงกันอีกมีคนเสียชีวิต1บาดเจ็บ4อะไรประมาณนี้ก็นักกีฬาบอกโอ้รู้สึกมันดูเหมือนไม่ค่อยจะปลอดภัยยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะก็เอาติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของกีฬาจบเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: เมาข่าวเล่าบันเทิงค่ะต้องขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะนิวทาวเวอร์แล้วก็ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของกรณีกกต.ออกเอกสารชี้แจงหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและเสียงของกกต.ท่านหนึ่งกับพี่ก๋วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวันเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี67นะคะ26มิถุนา67ค่ะก็มีการชี้แจงจากสำนักงานกกต.ว่ากรณีนำเอกสารหรือโพยเข้าไปในสถานที่เลือกไม่เป็นความผิดตามกฎหมายกรณีนี้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้เคยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อท125/2567มาแล้วและคดีหมายเลขแดงที่อท13/2568เมื่อ28มกราคม2568วินิจฉัยว่าในเรื่องการนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขของผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีข้อห้ามไว้โดยตรงนะก็คือแสดงก็คือเป็นการชี้ว่าการพกโพยเข้าไปในการเลือกตั้งสว.นั้นไม่ผิดกฎหมายแต่แค่ฝ่าฝืนมติกกต.เท่านั้นเองก็เห็นบอกว่ามีการเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีใครแจ้งเหตุนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะนี่เป็นการชี้แจงล่าสุดของทางกกต.นะคะเพราะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าตอนนั้นเห็นกกต.เข้าไปเก็บโพยเนี่ยทำไมถึงไม่ผิดทำไมถึงไม่แจ้งตอนนั้นเนี่ยก็เลยอ้างว่าศาลเคยมีการพิพากษาคดีนี้มาแล้วนะคะว่าไม่ผิด นะคะหากเกี่ยวข้องกับตรงนี้
1: ก็
0: ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของค่าไฟบ้างซึ่งก่อนหน้านี้น่ะทางคุณเอกนัทนะรัฐมนตรีขิงเนี่ยคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจะมีการขึ้นค่าไฟบ้านที่มีการใช้เกิน400หน่วยเนี่ยนะแต่มีคนโวยวายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้เกินเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีรายได้สูงเสมอไปนะก็ยอมถอยแล้วนะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์เนี่ยบอกว่าเตรียมทบทวนแนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนใหม่หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าโดยจะชะลอแนวทางการปรับขึ้นค่าไฟนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยต่อเดือนไว้ก่อนหลังจากมีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากเลยนะว่าผู้ใช้ไฟฟ้ามากๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้มีรายได้สูงเสมอไปนะอันนี้ก็ถอยและชะลอไปก่อนและส่วนความคิดเนี่ยที่ต้องการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกต่อเดือนเนี่ยให้เหลือไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยเนี่ยโดยจะนำภาระ

0: ระบบโซลาเซลล์จึงอาจได้รับผลกระทบต่อมาตรการนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนแนวทางใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่มีเป้าหมายว่าจะลดค่าไฟ200หน่วยแรกเนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะโดยจะไม่ใช้วิธีการผลักภาระไปยังกลุ่มผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นก็ดีไปดูไปทบทวนกันใหม่เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าจะมีการไปเสนอภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้เขาบอกล่าสุดเนี่ยตอนนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยเตรียมเสนอที่ประชุมกปช.ภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่จะมีแบบไหนอีกเนี่ยแต่เขาบอกว่าโครงสร้างจะปรับจะมีการกำหนดใหม่เลยอ่ะเขาบอกจะเน้นกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและกำลังขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการกำหนดโครงสร้างค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ไม่สร้างภาระต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปด้วยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดทำ3เรื่องได้สำเร็จเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นการลดภาระแอดเดอร์ลดค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็จัดระเบียบต้นทุนระบบไฟฟ้ารวมถึง Data Center เนี่ยให้เข้ามารับภาระต้นทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้ประชาชนใช้ไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องไปขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยไหนเขายอมถอยแล้วตอนแรกเขาบอกจะไปเก็บค่าไฟผู้ใช้เกิน400แล้วจะทำให้คนที่ใช้ไฟ200เนี่ย3บาทไงณเวลานี้ตามเดิมนะคะอัตราค่าไฟฟ้ายังคงเดิมอยู่คือ
1: ยังคงเดิมอยู่
0: ค่าไฟเฉลี่ยงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วย
1: ค่ะก็ฝากนิดนึงใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่พี่ป่วยวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่จะไปลงทะเบียนเรื่องของการลดค่าไฟอ่ะ
0: ค่ะ
1: ใครที่ถือบัตรอยู่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าไฟเข้าไปลงทะเบียนได้วันนี้วันสุดท้ายนะ19มิถุนายนนะคะก็ลดได้เดือนหนึ่งในรอบบิน300บาทใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะลงทะเบียนได้ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ฝากมาก็เดี๋ยวเข้าไปลงที่ไหนอ่ะ
0: เว็บไซต์ของ
1: เว็บไซต์โครงการนั่นแหละ
0: ในเว็บไซต์โครงการมีเมื่อวานนี้วันยังนั่งเปิดอยู่กับน้องตาว่ามันมีเปิดมาก็จะเห็นเลยให้ลงทะเบียนเลย
1: ให้ลงทะเบียนเลยนะก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยลดภาระไปหน่อยนึงนะ300กว่านะคะนี่แหละการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟนะคะวันนี้เข้าไปลงได้เลยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะเป็นเว็บที่สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะก็คุณสมบัติก็คืออ๋อเขาแยกให้เลยพี่กวยใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะก็ลงที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ1 10ต่อ1รหัสประจำบ้านนะคะโดยตามเกณฑ์นั่นแหละคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยก็ได้ลดไปตรงนี้อีกนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอีกไหมวันนี้ผู้ว่ากทม.ก็ดูไม่มีอะไรเนาะรู้สึกว่าโพเนี่ยทุกสำนักเนาะคุณชัดชาตินำอยู่
0: นี่นิดาโพเพิ่งส่งมาเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเป็นโพโค้งที่สองแหละสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69เนี่ยเพิ่งส่งมาตอนตีห้ากว่าเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มของคนกทมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมโค้งที่สองนะคะคือโค้งแรกไปเมื่อวันที่สองใช่ไหมโค้งที่สองเนี่ยเขาก็สำรวจวันที่15อันดับหนึ่งก็ยังเป็นผู้ว่าอยู่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงในนามอิสระนะคะโค้งแรกเนี่ย 67.30 โอ้โค้งที่2เพิ่มขึ้นมานะเป็น
1: 72.35
0: อันดับ2เป็นใครรู้เปล่
1: า
0: คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: หมายเลข14
0: ครั้งแรกเนี่ย
1: โค้งที่2
0: โค้งแรกเนี่ยคือ 7.30% คนจะเลือกอะนะส่วนโค้งที่2คนขยับขึ้นมานะเป็น 9.60%
1: อ๋อนี่คือนำดร.โจเหรอ
0: ใช่ก ของนิส

0: 3คนที่3เนี่ยถึงเป็นดร.โจเนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนโค้งแรกเป็นคนจะเลือกใน 8.20% 8.20% ส่วนโค้งที่2วันนี้ออกมาเป็น 8.80% นะคะส่วนคุณอนุชาเนี่ยนะคะก็โค้งแรกเท่ากันเลยโค้งแรกโค้งที่2
1: 3.10%
0: เออนะคะเออเขาบอกแนวโน้มของคุณกทมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มจะเลือกคนเป็นจากภาคอิสระมากที่สุดเออแล้วก็ลองมาเป็นพรรคประชาชน3พรรคประชาธิปัตย์4ยังไม่ตัดสินใจอืม
1: เนาะเมื่อวานที่ไทย PBS อ่ะมีการรวมตัวกันของสื่อมวลชน6สำนักเนาะก็แน่นอนล่ะมีไทย PBS มีช่อง3 PPTV ไทยรัฐมติชนแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดจัดเวทีดีเบตค่ะพี่ก๋วยแล้วก็ได้เชิญ3แคนดิเดตไม่มีคุณมลิกาไปนะเขาไม่เชิญนะก็มีทีนี้ช่วงหนึ่งพิธีกรก็ถามว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ว่ากทม.อยากจะมีตำรวจจราจรเป็นของตัวเองหรือมีตำรวจมาอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือไม่อันนี้ก็ถามไปทั้งทุกคนแหละเมื่อวานเขาเชิญเฉพาะหมายเลข5หมายเลข9และหมายเลข10นะคะก็เชิญมาในตอนหนึ่งคุณชัชชาติตอบคำถามนี้ว่าผมอ่ะไม่อยากได้ตำรวจจราจรเลยผมอยากได้อำนาจในการควบคุมเพราะถ้าเราไปดูอย่างเซินเจิ้นที่จีนนะไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยแต่ถ้าขับรถเร็วเมื่อไหร่เกินกำหนดปุ๊บใบสั่งจะไปทางออนไลน์คุณชัชชาติบอกว่าในการบริหารงานของคุณชัชชาติเนี่ยคิดว่าตำรวจจราจรเนี่ยไม่สำคัญยิ่งน้อยยิ่งดีใช้เทคโนโลยีเอาในการควบคุมและให้อำนาจอยู่กับกทม.ไปเลยการมีตำรวจจราจรไม่ได้หมายความว่าจราจรจะดีขึ้นนะในมุมของคุณชัชชาติเนาะแต่การมีอำนาจและการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมน่าจะดีกว่าค่ะโอ้นี้ฮือฮาเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะค่ะแต่ว่ามันตอนเช้าตอนนี้หน้าโรงเรียนมันต้องมีตำรวจจราจรเนาะถ้าไม่มีบางทีมันก็วุ่นวายเหมือนกันเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ในมุมของคุณชาติชาตินะแกอยากได้อำนาจในการแก้ปัญหาจราจรโดยไม่มีตำรวจจราจรยิ่งน้อยยิ่งดีแกว่าอย่างนั้นยกโมเดลสนเซิ้นมาเลย
0: ไม่มีตำรวจจราจรเลยแล้วเขาใช้ใครมาทำหน้าที่นี้ล่ะ
1: แกก็ไม่รู้อ่ะแกก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีไงใช้กล้องเอากล้องใส่เข้าไปเยอะๆๆเลยแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งใบไลน์ก็ใบไลน์ใบสั่งก็จะไปทางออนไลน
0: ์แต่ก่อนหน้านี้เคยมีการพูดกันว่าตำรวจในกทม.เนี่ยคนอยู่สังกัดกทม.หรือเปล่าใช่ไหมมีการเคยมี
1: ใช่ใช่พูดกันมานานแล้วเนาะค่ะแต่ก็คิดว่ายากแหละนะสำนักงานตำรวจชาติยังไงก็คงไม่แยกหรอก
0: ใช้คำดีนะไม่แยกหรอกไม่ปล่อย
1: ไม่ปล่อยแหละไม่ปล่อยนั่นแหละเนาะเพลงสดไหมสักเพลง
0: เพลงสดสักหนึ่งเพลง
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะพี่กวยค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะก็มีนี่นายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็อยู่ที่รัสเซียก็เดินทางกลับแล้วแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วตอนนี้คงอยู่บนเครื่องอยู่นะคะก็มีให้สัมภาษณ์ว่านายกไปแล้วก็มีโอกาสนะคะได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยระหว่างนัดประชุมที่อาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าก็ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้ได้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตัวเองแล้วก็ย้ำว่าการจับมือกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อคุณอนุทินยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะ
3: เพราะการจับมือกัน
4: ใช่
3: เพราะระแวงสิจับมือกันแล้วดีกันแน่ๆเลย
4: อย่างเป็นแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดต่อนะคะขอให้ประชาชนมันอย่ากังวลนะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: คือถ้าในมุมของนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงก็ต้องจับนั่นแหละมันเป็นมารยาทถูกไหม
4: ทางการทูตทางการอะไรเงี้ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจษดาสารทองแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนะเรามาติดตามกันนะฮะในประเด็นที่เราเกริ่นไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะสงครามมันจบแล้วจริงหรอเดี๋ยวเราจะไปถามในหัวอัดกันนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช